0: การตรวจสอบด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านในระดับสูงในอนาคตการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในกลุ่ม K โปรตุเกสเอาชนะอุซเบกิสถาน5-0โปรตุเกสโอกาสเข้ารอบสดใสต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลร่วมกับมหาเถรสมาคมเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลได้ร่วมกับมหาเถรสมาคมเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเวลา7:00 น.ขณะเดียวกันมหาเถรสมาคมยังได้มีมติให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายน2569และจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลหลังทำวัดเย็นและทุกวันธรรมสวนะตลอดปี2569พร้อมทั้งเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมยังวัดใกล้บ้านทั้งในและต่างประเทศ
0: สำนักช่าง10หมู่ดำเนินการออกแบบจิตรกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยลวดลายพันไม้พระนามาภิไธยและลายผ้าพระราชทานเตรียมเริ่มลงสีต้นเดือนกรกฎาคมนี้
2: นายเกียรติศักดิ์สุวรรณพงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรมสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรกล่าวว่าตามที่กลุ่มจิตรกรรมได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยความคืบหน้าล่าสุดอยู่ระหว่างการทำแบบลวดลายเตรียมหล่อไฟเบอร์จากนั้นจะวาดลวดลายและลงสีพร้อมกันนี้ยังได้ออกแบบลวดลายผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วสื่อถึงพระราชกรณีกิจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประกอบด้วยพันไม้ในพระนามาภิไธยควีนสิริกิติ์และพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแรงบันดาลใจจากลายผ้าพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงต่อยอดจากดอกไม้พระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลายพระราชทานบุปผาบรมราชินีนาถลวดลายหงนำมาประกอบกับลวดลายไทยประเพณีนำมาประดับเป็นลวดลายผ้านุ่งประติมากรรมเทวดารอบฐานพระเมรุมาตรรวบรวมช่างจิตรกรรมไทยและจิตรกรรมสากลถวายงานสืบสานพระราชปณิธานมีการศึกษาลายผ้าโบราณที่เก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์และจิตรกรรมฝาผนังไทยนำมาออกแบบให้ลวดลายร่วมสมัยตามแผนงานจะเริ่มลงสีประติมากรรมต้นเดือนกรกฎาคม2569ไมชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเรียกตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือและเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อเอาผิดตามขั้นตอนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าวันนี้ได้เชิญกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่เป็นผู้ดำเนินการจับกุมขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ามาชี้แจงรายละเอียดรวมทั้งมาตรการสอบสวนสืบสวนเพื่อขยายผลต่อไป ยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ส่วนกรณีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งโยกย้ายนายธีรุตสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชั่วคราวเนื่องจากพบมีขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องส่วนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่ยังไม่ทราบต้องรอผลการตรวจสอบที่ชัดเจนและจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงยืนยันกระบวนการทุกขั้นตอนต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และจะไม่มีฝ่ายการเมืองเข้าไปยุ่งเกี่ยวและหากพบว่ามีความผิดจริงจะตรวจสอบไปถึงผู้ที่สอบผ่านแล้วด้วยหรือไม่ยังไม่ขอเปิดเผยแต่ต้องขยายผลถึงที่สุดทั้งนี้เพิ่งรับทราบข้อมูลว่ามีการจ่ายเงินถึงรายละ 350,000 ถึง 700,000 บาทเพื่อแลกกับการบรรจุข้าราชการ
0: นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพร้อมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ว่ามีความพร้อมที่จะชี้แจงและวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณและมีข้อตกลงที่จะให้มีคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ72คน
4: พร้อมครับวันนี้ก็ผ่านร่างพ.ร.ก.งบประมาณทุกอย่างเรียบร้อยผ่านข้อตกลงที่จะให้มีคณะกรรมการอะไรนะ72คน25คนแล้วแต่วาระนะครับก็ผ่านทุกอย่างไปหมดแล้ว
3: ด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้รัฐมนตรีทุกคนใช้โอกาสนี้ชี้แจงข้อมูลต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่เพื่อแสดงความโปร่งใสและอธิบายให้ประชาชนเข้าใจถึงแนวทางการแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
5: รัฐบาลให้ความสำคัญกับการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะโดยขอให้คณะรัฐมนตรีทุกท่านนะคะใช้โอกาสนี้ในการให้ข้อมูลกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่ในทุกข้อซักถามรวมถึงอธิบายให้ประชาชนได้ทราบถึงการเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆและนโยบายที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคน
3: ทั้งนี้ในส่วนกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มี72คนเท่ากับจำนวนที่มติที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบในปีงบประมาณพ.ศ. 2564ถึง2568ประกอบด้วยสัดส่วนคณะรัฐมนตรี18คนและสัดส่วนพรรคการเมืองต่างๆจำนวน54คนแบ่งเป็นส.ส.ฝ่ายรัฐบาล32คนและส.ส.ฝ่ายค้าน22คนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนหลายมาตรการทั้งด้านการเดินทางและขยายระยะเวลาโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสไปจนถึงเดือนกันยายนนี้
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสีและทุกสายโดยใช้วิธีการในลักษณะของตั๋วร่วมในราคา 17-45 บาทคือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวทั้งนี้รัฐบาลจะพยายามผลักดันให้เริ่มใช้ได้ภายในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และลดภาระค่าครองชีพประชาชน ด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกมาตรการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายโดยเปลี่ยนมาใช้มาตรการใหม่ค่าแรกเข้าเริ่มต้น17บาทสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวเพื่อลดความซ้ำซ้อนอัตราแรกเข้าเมื่อผู้โดยสารเปลี่ยนถ่ายสายรถไฟฟ้าสนับสนุนให้ใช้บัตร EMV Contactless Card ชำระค่าโดยสารพร้อมเตรียมกำหนดอัตราค่าโดยสารราคาพิเศษสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุเด็กคนพิการและผู้ด้อยโอกาสขณะที่นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการและโครงการของกระทรวงพาณิชย์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางอาทิโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนโดยขยายเวลาจนถึงเดือนกันยายนนี้ชวิสาประทุมมารายงาน
0: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่งเสริมให้สมาชิกวางแผนการออมเพื่อวัยเกษียณช่วยเพิ่มความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ส่งเสริมให้สมาชิกวางแผนการออมเพื่อวัยเกษียณอย่างต่อเนื่องซึ่งการออมเพิ่มเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวและช่วยให้มีเงินออมเพียงพอรองรับค่าใช้จ่ายหลังเกษียณโดยสมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ในอัตราร้อยละ1ถึง27ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินออมตามกฎหมายร้อยละ3สมาชิกสามารถออมเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนซึ่งการออมเพิ่มจะส่งผลให้เงินออมมีโอกาสเติบโตมากขึ้นจากพลังของผลตอบแทนทบต้นในระยะยาวนอกจากนี้สมาชิกสามารถทดลองออมเพิ่มเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1179
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่เทศบาลตำบลตลาดแร้งตำบลตลาดแร้งอำเภอบ้านขว้าจังหวัดมหาสารคามที่หมู่หนึ่งโรงเรียนบ้านวังยาววิทยายนตำบลวังยาวอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดสกลนครที่หมู่สามโรงเรียนบ้านนาเพียงสว่างวิทยานุกูลจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าดูแลประชาชนผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างครอบคลุมรวมทั้งพัฒนาสิทธิประโยชน์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทบริการนวดไทยบริการประคบบริการนวดและประคบบริการอบสมุนไพรบริการพอกเข่ารวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพบรรดาหลังคลอดได้ณหน่วยบริการประจำตามสิทธิ์หรือหน่วยบริการในระบบสปสช.ที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อรับการประเมินเข้าสู่กระบวนการรักษาตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ต่อไปโดยในปีงบประมาณ 2568 มีประชาชนเข้ารับบริการจำนวนกว่า4ล้านครั้งส่วนบริการใช้ยาสมุนไพรจะเป็นไปตามข้อบ่งใช้ของบัญชียาหลักแห่งชาติและอยู่ภายใต้การพิจารณาของผู้ประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาการมีจำนวนรับบริการกว่า13ล้านครั้งสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลชลีลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภา พลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูสโซเชียลเมื่อวานนี้โดยระบุว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐและอิหร่านเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาดำเนินไปได้ด้วยดีซึ่งอิหร่านยินยอมอย่างเบ็ดเสร็จที่จะเปิดทางให้มีการตรวจสอบด้านนิวเคลียร์ในระดับสูงต่อไปในอนาคตประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเพิ่มเติมว่าภายใต้ข้อตกลงสำคัญหลายประการที่ดำเนินการโดยอิหร่านสหรัฐยินยอมที่จะให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยไม่มีการปิดล้อมทางทะเลจากกองทัพสหรัฐอย่างไรก็ตามเรือของสหรัฐทุกลำจะยังประจำการอยู่ที่เดิมหากมีความจำเป็นที่จะต้องกลับมาใช้มาตรการปิดล้อมอีกครั้ง
0: นายนาอิมกัสเซมผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้อิสราเอลถอนกองกำลังทหารออกจากดินแดนของเลบานอนทั้งหมดโดยทันทีเนื่องจากอิสราเอลและเลบานอนมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันแล้วโดยเฉพาะบริเวณทางตอนใต้ของแม่น้ำลิทานีซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนของอิสราเอลประมาณ30กิโลเมตรโดยจะมีเพียงกองทัพของเลบานอนเท่านั้นที่จะประจำการในพื้นที่ดังกล่าวได้ขณะที่ล่าสุดกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีพลเรือนที่อยู่ใกล้กับรถขุดดินซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่กำจัดสิ่งกีดขวางบริเวณถนนโดยกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ประณามการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างโจ่งแจ้ง
1: กองทุนโลกเพื่อการศึกษาในภาวะฉุกเฉินของสหประชาชาติหรือ ECW รายงานว่าตัวเลขของเด็กทั่วโลกที่เผชิญกับภาวะหยุดชะงักทางการศึกษาจากความขัดแย้งการพลัดถิ่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและวิกฤตทางสังคมและเศรษฐกิจที่ยืดเยื้อพุ่งสูงถึง258ล้านคนโดยมีเด็กอย่างน้อย93ล้านคนต้องออกจากระบบการศึกษาและเกือบร้อยละ60ของจำนวนเด็กทั้งหมดอาศัยอยู่ในอัฟกานิสถานบังกลาเทศและสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเป็นต้นนายเมซาจัลบูตผู้อำนวยการ ECW กล่าวว่าความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังทำให้ความก้าวหน้าทางการศึกษาต้องถดถอยลงพร้อมย้ำว่าพื้นที่ใดมีการตอบสนองความต้องการอย่างเร่งด่วนและการลงทุนจะสามารถสร้างผลกระทบในเชิงบวกได้ซึ่งถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะมีการร่วมลงทุนเพื่ออนาคตของเด็กที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์เหล่านี้
0: กรมอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสรายงานว่าดัชนีวัดอุณหภูมิระดับชาติเมื่อวันอังคารที่ผ่านมามีอุณหภูมิสูงถึง 29.8 องศาเซลเซียสซึ่งทำลายสถิติสูงสุดที่มีการบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ที่ 29.4 องศาเซลเซียสและยังถือเป็นวันที่ร้อนที่สุดนับตั้งแต่ที่มีการเริ่มวัดค่าความร้อนเมื่อปี2490ทั้งนี้ฝรั่งเศสเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนและยังทำให้สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในกรุงปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสอาทิหอไอเฟลและพิพิธภัณฑ์ลูฟต้องปิดทำการก่อนเวลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่ม K โปรตุเกสเอาชนะอุซเบกิสถาน5ประตูต่อ0โปรตุเกสมี4แต้มโอกาสเข้ารอบสดใสส่วนกลุ่มแอลอังกฤษเสมอกับกาน่า0ประตูต่อ0มีโอกาสเข้ารอบทั้ง2ทีมสำหรับวันนี้ในกลุ่มเคโคลอมเบียพบกับดีอาร์คองโกเวลา 9:00 นฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกรมพละศึกษาเดลินิวครับในกลุ่ม A ที่สนามสุพัชราไสอัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี4ประตูต่อ1อัสสัมชัญธนบุรีคว้าชัย2นัดรวดมีเพิ่มเป็น6คะแนนนำจากฝูงต่อไปส่วนอีกคู่ในกลุ่ม A ปทุมคงคาเสมอกับโพชินนิมิตวิทยาคม2ประตูต่อ2แบ่งกันเป็นทีมละ1คะแนนด้านกลุ่ม C กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร3ต่อ0กรุงเทพคริสเตียนคว้าชัย2นัดรวดส่วนอีกคู่วัดสุทธิวรารามเอาชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท4ประตูต่อ0 คว้าชัย2นัดรวดมี6คะแนนขึ้นนำจ่าฝูงกลุ่ม4วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup Escola ครั้งที่23ที่ Terminal Hall ศูนย์การค้า Terminal 21โคราชในกลุ่ม A ทีมนักตบสาวยู18ไทยประสานตบเอาชนะฮ่องกง 3-0 เซตเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จโดยวันนี้จะลงสนามนัดที่2พบกับออสเตรเลียเวลา 19:00 นเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบ2หญิงเดียวโทจิรินแก้วเก่าเยาวชนทีมชาติไทยมือวางอันดับ4ของรายการโอชนะคาโรลีนาคอสติลโควาจากยูเครนที่มาจากรอบคัดเลือก6-4และ6-3โทจิรินผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับลูวานัทวาทานีจากอินโดนีเซียขณะที่จินิพาจราชูวานิชชนะสุกริตตาสุกแก้ว6-2ทั้ง2เซตด้านชายเดี่ยวริวโกติกุลเยาวชนทีมชาติไทยชนะเฮิร์ตพาเทลจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์6-1และ6-3ผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับเบรนดอนดวนจากสหรัฐอเมริกาพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับความสนใจจากซิตี้มอลเทนไบค์ให้เป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของเอเชียสำหรับขยายฐานกีฬาจักรยานเสือภูเขาครอสคันทรีอิลิมิเนเตอร์หรือ XCE ซึ่งใช้ระยะทางไม่เกิน700เมตรพร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน XCE World Cup ในอนาคตเพื่อโอกาสในการเก็บคะแนนสะสมโลกให้นักปั่นไทยในการคว้าโควต้าไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสต่อไปพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:31 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง93 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง46 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.
13: 1นาทีกับกปท.
14: กรณีที่ต้องขับรถที่ประสบเหตุกระจกด้านข้างแตกให้ลดกระจกหน้าต่างลงเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนที่ทำให้กระจกแตกลงมาอีกแม้กระจกที่แตกจะเป็นชนิดที่เป็นรอยร้าวคล้ายใยแมงมุมแต่ผู้ขับขี่ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังและควรนำรถให้ศูนย์บริการเปลี่ยนกระจกบานใหม่หรือแก้ไขรอยร้าวบนกระจกเพื่อป้องกันกระจกแตกร้าวเพิ่มขึ้นซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ขับขี่และผู้ร่วมเดินทางได้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขับขี่ทุกครั้งแม้ไม่รุนแรงแต่หากผู้ขับขี่ไม่รู้จักวิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็อาจก่อให้เกิดอันตรายที่ไม่คาดคิดได้ใส่ใจใฝ่รู้เทคนิคการขับขี่ที่ปลอดภัยเพื่อลดอันตรายจากอุบัติเหตุด้วยนะคะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่ากราบกาบคำว่ากราบเมื่อใช้เป็นคำนามหมายถึงไม้ที่เสริมข้างตัวเรือให้สูงขึ้นไม้ที่ติดไว้ตลอดด้านข้างของตัวเรือสำหรับเดินหรือยืนค้ำทอและเป็นคำเรียกส่วนข้างของเรือว่ากราบซ้ายกราบขวาเมื่อเป็นคำกริยาหมายถึงแสดงความเคารพอย่างสูงต่อผู้ใหญ่ผู้มีอาวุโสพระภิกษุหรือพระราชวงศ์ด้วยการประนมมือยกขึ้นเสมอหน้าผากแล้วน้อมศีรษะลงจรดพื้นเมื่อกราบบุคคลมือจะประนมอยู่อย่างนั้นเมื่อกราบพระภิกษุพระพุทธรูปจะแบมือคว่ำลงกับพื้นคำว่ากราบมีพยัญชนะต้นเป็นเสียงควบกอไก่กับรอเรือหากไม่ออกเสียงควบให้ชัดเจนอาจสับสนกับคำว่ากาบซึ่งเป็นคำเรียกเปลือกที่หุ้มอยู่เป็นชั้นๆของต้นไม้บางชนิด
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
1: วันนี้เสนอตอนประเพณีราชสำนักและประเพณีท้องถิ่นในแต่ละเดือนตอนที่2สำหรับประเพณีในเดือน6จะยิ่งเห็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของพระมหากษัตริย์กับราษฎรอย่างชัดเจนเป็นความสำคัญเกี่ยวกับการทำนาซึ่งพระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพระราชพิธีแรกนาขวัญในเดือน7และเดือน8ทั้งพระราชพิธีและประเพณีท้องถิ่นก็ไม่แตกต่างกันนั่นคือการถวายสลากพัดและถวายเทียนพรรษาเดือน9เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับในราชสำนักจะจัดช้าไป1เดือนหรือเดือน10เรียกว่าพระราชกุศลกาลานุกาลติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาศอ่าน
7: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
17: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
18: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเรา ที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
19: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์เป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวเมื่อเกิดการสูญเสียดังนั้นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงปฏิรูปสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์พร้อมผลักดันร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อเพิ่มความโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของสมาชิกให้ดียิ่งขึ้นเช้านี้เราจะพูดคุยถึงความคืบหน้าในเรื่องนี้กับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกต
20: ค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีนิกรคะ
21: ครับสวัสดีครับ
20: ท่านรัฐมนตรีคะเหตุผลสำคัญที่ทางกระทรวงต้องเร่งปฏิรูปการดำเนินงานของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ในขณะนี้ค่ะเป็นเพราะเหตุใดคะ
21: ก็จริงๆด้วยความที่ว่ากระแสข่าวแล้วกันแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยก็มีหลายสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ที่ได้มีการปิดตัวไปแล้วก็ยกเลิกไปเนี่ยมันก็อาจจะมีบางสมาคมที่อาจจะมีปัญหาแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนที่เป็นสมาชิกเนี่ยเดือดร้อนนะครับเราก็เลยมันก็ต้องมีส่วนที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนแล้วก็ต้องมาวางแผนกันว่าในอนาคตเราเนี่ยมีอะไรที่สามารถที่จะช่วยแล้วก็สามารถปรับปรุงได้ในกระบวนการของกระทรวงเองโดยกรมกิจการสตรีและครอบครัวเนี่ยให้พี่น้องประชาชนไม่มีปัญหาตรงนี้ในอนาคตนะครับหลักการมันก็คือช่วยให้การทำงานของสมาคมที่เราได้เป็นนายทะเบียนรับรองจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยปลอดภัยแล้วก็คุ้มครองกับพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับ
20: ค่ะท่านคะปัญหาที่พบจากการดำเนินงานของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ที่ผ่านมาค่ะมีประเด็นปัญหาใดที่ส่งผลกระทบต่อสมาชิกบ้างคะ
21: คือถ้าเป็นหลักๆง่ายๆก็ตรงไปตรงมาเลยคือเขาปิดกิจการไปแล้วก็มีพี่น้องสมาชิกบางส่วนเนี่ยอาจจะไม่ได้ทราบข้อมูลว่าทำไมถึงยกเลิกการเป็นสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์เขาก็มีความคาดหวังว่าเขาน่าจะต้องได้เงินจากค่าที่เป็นสมาชิกนะครับถ้ากรณีที่สมาชิกเสียชีวิตนะครับก็ไปได้เงินจากตรงนี้ซึ่งเขาอาจจะเป็นสมาชิกที่จ่ายทุกปีสงเคราะห์เพื่อนๆสมาชิกมาทุกปีแล้วพอถึงใกล้ๆของตัวเองหรือของตัวเองแล้วหรือของญาติตัวเองแล้วเนี่ยลูกหลานก็ไม่ได้เงินอย่างนี้ครับตัวสมาคมปิดตัวไปก่อนนะครับอาจจะด้วยเหตุผลที่ว่าทางคณะกรรมการบริหารสมาคมขาดสภาพคล่องเก็บเงินจากสมาชิกได้ไม่ครบอย่างนี้ครับก็เลยเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงทั้งแนวทางการกำกับดูแลแล้วก็แนวทางการให้ความรู้กับผู้ที่มีหน้าที่ในการที่จะต้องไปช่วยกำกับดูแลในพื้นที่ครับ
20: ค่ะทราบว่าจะมีการผลักดันกฎหมายฉบับใหม่ด้วยค่ะมีสาระสำคัญอย่างไรแล้วก็จะช่วยคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของสมาชิกมากขึ้นอย่างไรบ้างคะ
21: คือในหลักการของการปรับปรุงกฎหมายเนี่ยก็จะมีหลายเรื่องอะเนาะแล้วก็หลักๆคือเราเองเนี่ยตัวกระทรวงเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นนายทะเบียนกลางที่มีหน้าที่ในการจดทะเบียนแล้วก็จัดตั้งสมาคมแล้วก็ยกเลิกนะครับแต่คนที่จะช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ได้เนี่ยก็จะเป็นท้องถิ่นนะครับในอำเภอท้องถิ่นกลุ่มนี้เนี่ยเราจะปรับปรุงการกำกับดูแลของนายทะเบียนประจำท้องที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เพิ่มโทษกรณีทุจริตโดยที่มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญครับคือหลักการเราไปอยู่ที่ท้องถิ่นให้มากขึ้นนะครับกฎการแก้กฎหมายตรงนี้เนาะครับผม
20: ประชาชนที่มาเป็นสมาชิกในปัจจุบันจะได้รับประโยชน์หรือว่าความมั่นใจจะช่วยเพิ่มได้อย่างไรบ้างจากการปฏิรูปครั้งนี้ค่ะ
21: ผมคิดว่าก็จะทำให้พี่น้องประชาชนมั่นใจมากขึ้นนะว่ากฎหมายฉบับนี้คือเราปฏิรูปเนี่ยเราจะมีการดำเนินการ3อย่างนะ1ก็คือการแก้กฎหมายเนาะ2คือการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ทั้งในเรื่องของการรับจดทะเบียนการอัปเดตสถานะของสมาคมให้พี่น้องได้สามารถตรวจสอบได้แล้วก็จะรวมอนาคตก็จะรวมไปถึงการทำให้ฐานข้อมูลของสมาชิกของสมาคมอยู่ในระบบได้ด้วยแล้วก็รวมไปถึงระบบบัญชีที่จะอยู่ในสมาคมตรงนี้ที่สมาคมต้องใช้เนี่ยมันอยู่ในนี้ด้วยเพราะมันก็ควรจะดูได้ว่าสถานะทางการเงินเป็นยังไงผลดำเนินการเป็นยังไงเพื่อเพิ่มความโปร่งใสให้กับพี่น้องประชาชนที่เป็นสมาชิกอยู่ได้เราอาจจะจ่ายเงินปีละเท่านั้นบาทเท่านี้บาทแต่เราก็ไม่รู้ว่ายอดจริงๆมันเก็บได้ครบตามเป้าหมายที่จะต้องเก็บแต่ละปีไหม ก็จะมองให้เห็นถึงสภาพคล่องว่าสมาคมเรามีสภาพคล่องขนาดไหนแล้วก็จะได้เวลาประชุมสมาคมประจำปีก็จะได้ให้ข้อมูลกันแล้วก็เสนอแนะความคิดเห็นกันได้นะครับแล้วที่สำคัญนิดที่3คือการที่จะต้องให้ความรู้ให้ความเข้าใจกับนายทะเบียนท้องที่ให้มากขึ้นนะครับเพราะคนกลุ่มนี้จะเป็นคนรับจดทะเบียนในตำบลระดับตำบลระดับอำเภอพวกนี้กลุ่มนี้ก็จะเป็นคนที่ช่วยเราในการที่จะเป็นนายทะเบียนท้องที่แล้วก็เราต้องให้ความรู้เขาให้มากขึ้นทั้งในแง่ของข้อกฎหมายในแง่ของการติดตามแล้วก็ในแง่ของการประสานงานในกรณีที่เกิดการทุจริตขึ้นมาอย่างนี้ครับนี่คือเป้าหมายของการพยายามที่จะปรับปรุงแผนปฏิรูป3ด้านของการส่งเสริมงานด้านสมาคมชาวบ้านที่คือส่งให้เข้มแข็งนะครับผมคิดว่ามันก็จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมั่นใจได้ว่ามันโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับแล้วก็มีความเป็นทันสมัยมากขึ้นแล้วที่สำคัญก็คือก็จะให้ความรู้แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของในทะเบียนท้องที่ในท้องถิ่นนะครับให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมครับผมมั่นใจว่าถ้าอย่างนี้นะพี่น้องประชาชนก็จะมั่นใจได้มากขึ้นกว่าเดิมครับ
20: ท่านรัฐมนตรีคะมีการประมาณการไหมคะการปรับกฎหมายแก้กฎหมายจะเกิดขึ้นแล้วก็แล้วเสร็จช่วงไหนคะ
21: ผมตอนนี้ก็คือได้ลงนามแล้วก็เสนอเข้าครม.แล้วก็อยู่ที่สำนักเลขาคณะรัฐมนตรีถ้าพิจารณาก็เอาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก็ส่งต่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาครับ
20: ค
21: ิดว่าก็จะใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งน
20: ะ
21: สักระยะหนึ่งแต่ว่าอันนี้ในส่วนของกฎหมายแต่ส่วนที่กระทรวงทำได้เลยก็คืออย่างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเราก็ได้ยื่นคำของงบประมาณปี70ไปแล้วในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนตุลาเนี่ยพอถ้างบประมาณโครงการนี้ผ่านสภามาตุลาแล้วก็สามารถดำเนินการพัฒนาระบบในส่วนของข้อที่เป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เนี่ยผมคิดว่าก็ใช้ระยะเวลาพัฒนาระดับหนึ่งแล้วก็คงต้องมีการอบรมให้ความรู้กับทางเจ้าหน้าที่สมาคมทั่วประเทศอีกรอบนึงผมคิดว่ามันก็คงไม่เสร็จเร็วทันทีแต่อย่างน้อยมันมี3ขาเนี่ยมันเดินขาใครขามันได้เนาะแล้วก็ด้านที่3คือการเพิ่มพัฒนาศักยภาพของนายทะเบียนท้องที่เนี่ยผมก็คงเป็นการอบรมแล้วก็ทำความเข้าใจทั้งในแง่กฎหมายฉบับใหม่ที่จะได้มาใช้ก็คงน่าจะเป็นปีหน้ากว่าจะได้ประกาศใช้แล้วก็ตัวระบบเทคโนโลยีสารสนเทศก็น่าจะประมาณปีหน้าเหมือนกันก็จะได้เริ่มใช้ครับผมคิดว่ามันก็เป็นโรดแมปไม่เร็วแต่อย่างน้อยก็ทำให้พี่น้องประชาชนมั่นใจได้ว่าเรามี tools เรามีเครื่องมือเรามีแนวทางที่จะปรับปรุงการทำงานให้พี่น้องมั่นใจได้มากขึ้นว่าการสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้สมาคมปิดตัวไปยกเลิกไปขาดสภาพคล่องแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเนี่ยก็อย่างน้อยก็จะมีกลไกที่จะมาช่วยแก้ตรงนี้ครับ
20: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านรัฐมนตรีมีคำแนะนำหรือต้องการฝากประชาชนที่เป็นสมาชิกหรือที่กำลังสนใจจะเข้าร่วมสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ภายใต้แนวทางปฏิบัติรูปครั้งนี้ค่ะเชิญค่ะ
21: ผมคิดว่าสิ่งที่อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับอันไหนที่เป็นสมาชิกท่านไหนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วเนี่ยก็อยากให้พี่น้องนี่ถ้ามีโอกาสก็ปกติคณะกรรมการสมาคมก็จะประชุมสมาคมอยู่ละปีนึงอาจจะครั้งหรือ2ครั้งก็อยากให้เข้าไปฟังดูแล้วก็ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการเขาด้วยนะครับแล้วว่าเขาเดินงานเป็นยังไงเก็บเงินได้ครบไหมขาดเป็นยังไงแล้วการทำงานโปร่งใสไหมถ้าไม่โปร่งใสแล้วก็จะได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเราในการที่จะเสนอแนะหรือท้วงติงอะไรได้บ้างมันก็จะเป็นการช่วยติดตามให้มันรวดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็พี่น้องประชาชนที่อาจจะอยู่ในข่ายที่สมาคมปิดตัวไปแล้วแล้วก็มีข้อสงสัยข้อท้วงติงว่าอาจจะเกิดการปิดตัวไปยกเลิกไปแบบไม่ถูกต้องก็อันนี้พี่น้องประชาชนก็สามารถทำเรื่องเรามาให้ขอตรวจสอบได้ทางกระทรวงเองและทางสำนักงานพัฒนาความมั่นคงของจังหวัดก็ยินดีจะรับข้อร้องเรียนแล้วก็ไปตรวจสอบให้ครับครับผม
20: วันนี้ต้องขอขอบท่านรัฐมนตรีนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะท่านคะ
21: ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
0: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเดินหน้ายกระดับปราบอาชญากรรมไซเบอร์และทุนจีนนอมินีเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจรวมถึงปกป้องผลประโยชน์ของคนไทยติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
4: ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ เป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและจิตใจของพี่น้องประชาชนในวงกว้างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยล่าสุดได้มีการตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อผ่านการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ของ15หน่วยงานหลักอาทิกระทรวงมหาดไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำนักงานตำรวจแห่งชาติธนาคารแห่งประเทศไทยและกสทช.เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลและเข้าช่วยเหลือประชาชนให้รวดเร็วที่สุดนอกเหนือจากภัยออนไลน์แล้วอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจคือกลุ่มทุนต่างชาติที่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายใช้คนไทยเป็นนอมินีในการทำธุรกิจผิดกฎหมายโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งรัฐบาลได้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันสิทธิประโยชน์ของคนไทยแม้ว่าการทำงานจะเผชิญกับอิทธิพลและการข่มขู่ต่อเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่แต่นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไม่ยอมอ่อนข้อให้กับความไม่ถูกต้องเด็ดขาดดังนั้นนายกรัฐมนตรีจึงให้ความมั่นใจและพร้อมที่จะสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน
5: เรื่องอะไรที่ผิดกฎหมายรัฐบาลยอมไม่ได้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยอมไม่ได้ให้ท่านมีความมั่นใจว่าท่านทำไปเถอะผมอยู่กับท่านผมแบกท่านเต็มที่ขอให้ทำในสิ่งที่มันเกิดประโยชน์กับบ้านเมืองเกิดประโยชน์กับประชาชนทุกคนมีขวัญและกำลังใจและมีความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านปรับป้องกันปราบปรามสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะถึงเป็นวาระแห่งชาติเรื่องสแกมเมอร์เรื่องอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยมันทำให้ชื่อเสียงของประเทศใดก็ตามที่มีสิ่งเหล่านี้อยู่ชื่อเสียงคนปี้หมดความมั่นใจไม่มีนักลงทุนไม่มาคนท่องเที่ยวไม่มาสิ่งที่เราได้ทำมาตลอดก็เพื่อจะสร้างให้ประเทศไทยของเรามีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งมีความเชื่อมั่นจากนานาชาติ
4: จากความมุ่งมั่นและทุ่มเทของเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนโดยปราศจากความหวั่นเกรงต่ออิทธิพลใดๆส่งผลให้ตัวเลขดัชนีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในสายตาชาวโลกปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งจะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนและการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้งจากการดำเนินงานเชิงรุกของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ตัดวงจรแก๊งสแกมเมอร์และทลายเครือข่ายนอมินีต่างชาติอย่างถอนรากถอนโคนเพื่อคืนความสุขและสร้างสังคมที่ปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
22: ความยุติธรรมต้องไม่มีราคาและต้องใช้ได้กับทุกคนเท่ากัน
23: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรกุลวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์เอสเอ็มไทยธุรกิจจะมีความยั่งยืนเนี่ยเราจะเห็นในหลายประเทศที่มีธรรมาภิบาลการทุจริตคอร์รัปชันที่ต่ำในฐานะของประชาชนในฐานะของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME เองเนี่ยก็ต้องมีความตระหนักถึงการไม่รับไม่ให้ไม่สนับสนุนและร่วมกันปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมการทุจริตเป็นหนทางแห่งการสร้างหายนะทางเศรษฐกิจทำให้เกิดปัญหาสังคมและทำลายประเทศชาติตามมาด้วยครับ
22: ความยุติธรรมไม่ควรถูกซื้อขายส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
0: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแนะประชาชนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์เสริมภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลสแกนความเสี่ยง AIในยุคเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
24: ข้อข่าวเล่าประเด
25: ็
24: น
25: ในยุคที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทในทุกย่างก้าวของชีวิตตั้งแต่การซื้อของออนไลน์ไปจนถึงการทำงานที่ซับซ้อน ปฏิเสธไม่ได้ว่าความสะดวกสบายเหล่านี้ถูกขับเคลื่อนด้วยระบบหลังบ้านที่ต้องพึ่งพาข้อมูลส่วนบุคคลปริมาณมหาศาลแต่ท่ามกลางความอัจฉริยะของเทคโนโลยีกลับแฝงไปด้วยภัยเงียบด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบในวงกว้างล่าสุดพันตำรวจเอกณัฐกิจพรหมจันทร์รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.หรือ PDPC เปิดเผยว่า PDPC ในฐานะหน่วยงานหลักที่กำกับดูแลตามกฎหมาย PDPA ได้กังวลถึงแนวโน้มการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปเทรนหรือฝึกสอน AI ซึ่งหากขาดมาตรการควบคุมที่รัดกุมข้อมูลเหล่านี้อาจกลายเป็นช่องโหว่ที่หลุดรอดไปถึงกลุ่มมิจฉาชีพแม้ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายควบคุม AI โดยตรงแต่หน่วยงานกำกับดูแลกำลังเร่งออกแนวปฏิบัติเพื่อวางรากฐานความปลอดภัยให้สังคม
3: ซึ่งเราจะเห็นว่าพอมันยังไม่มีส่วนกลางดูแลอย่างชัดเจนเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นความท้าทายเป็นปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเราอาจจะไม่มีเจ้าภาพในการจัดการนะครับงั้นสิ่งที่จะสามารถที่จะทำให้สถานการณ์ในการใช้ AI ในยุคปัจจุบันเนี่ยได้ดีก็ต้องบอกว่าประชาชนเองจะต้องมีความตระหนักนะที่เราจะรู้ว่าก่อนที่เราจะนำเอาข้อมูลส่วนบุคคลใดๆเข้าระบบ AI เนี่ยนะครับจะต้องดูก่อนว่ามันมีความเสี่ยงขนาดไหนเรายอมรับไปหรือไม
25: ่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ต้องตระหนักในเวลานี้คือAI ยอดนิยมส่วนใหญ่ที่เปิดให้ประชาชนใช้งานฟรีมักตั้งค่ามาตรฐานให้ระบบสามารถนำข้อความที่เราพิมพ์แชทหรือประวัติการใช้งานยิงตรงกลับไปประมวลผลเพื่อเรียนรู้ต่ออย่างเซิร์ฟเวอร์ในต่างประเทศส่งผลให้คำว่าการรู้เท่าทันสื่อในยุคปัจจุบันไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การแยกแยะข่าวปลอมอีกต่อไปแต่ได้ขยายขอบเขตไปถึงการทำความเข้าใจกลไกการทำงานของเทคโนโลยีและการรู้จักปกป้องตนเองในโลกไซเบอร์เช่นการเลือกใช้โหมดสนทนาชั่วคราวเพื่อไม่ให้ระบบจดจำพฤติกรรมนอกจากนี้ด่านสำคัญที่น่ากังวลคือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มิจฉาชีพนำ AI มาใช้เป็นเครื่องมือโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่สามารถปลอมแปลงใบหน้าและสวมรอยเสียงได้อย่างแนบเนียนเพื่อหลอกลวงให้โอนเงินซึ่งกลายเป็นทักษะใหม่ที่ประชาชนยุคนี้จำเป็นต้องมีเพื่อเอาชีวิตรอด
3: ข้อมูลที่เราไม่ควรใส่เลยเลขบัตรประชาชนนะครับรูปถ่ายพวกสำเนาบัตรนะฮะเลขที่บัญชีธนาคารหรือรหัสผ่านที่เราใช้นะข้อมูลสุขภาพนะจริงหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับเสียภาษีเนี่ยนะครับข้อมูลลูกค้าข้อมูลองค์กรจริงๆเราไม่ควรใส่นะครับอันนี้เป็นหลักสำคัญนะครับ
25: ทางนี้ความคืบหน้าล่าสุดสคส.ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ AI เพื่อให้องค์กรและหน่วยงานต่างๆมีแนวคิดในการใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นรวมถึงต้องมีการประเมินความเสี่ยงก่อนนำ AI มาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต้องยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเช่นข้อมูลสุขภาพหรือประวัติอาชญากรรมดังนั้นการใช้ชีวิตในยุค AI ให้ปลอดภัยคือการผสานเทคโนโลยีเข้ากับความระมัดระวังคิดก่อนพิมพ์และตรวจสอบก่อนเชื่อเพื่อให้ปัญญาประดิษฐ์เป็นเพียงเครื่องมือที่สามารถสร้างประโยชน์อย่างแท้จริงโดยไม่ทิ้งร่องรอยความเสี่ยงเอาไว้เบื้องหลังนันทภาแสนตุ้มรายงาน
6: รัฐบาลตั้งเป้าร่วมมือกับภาคเอกชนยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยให้ได้สูงกว่าร้อยละ3และมีขีดความสามารถทางการแข่งขันติด1ใน20ของโลกภายในปี2573ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
8: กับดักรายได้ปานกลางและโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เติบโตในระดับต่ำเฉลี่ยร้อยละ 2.7 กลายเป็นโจทย์สำคัญของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.โดยล่าสุดนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่ากรอ.ตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันไทยให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573และยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจให้ได้สูงกว่าร้อยละ3ผ่านการผนึกกำลังระหว่างภาครัฐและเอกชนด้วย4เครื่องยนต์หลักที่จะเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้แก่การสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายการเชื่อมเศรษฐกิจไทยกับตลาดโลกพร้อมกระจายโอกาสลงสู่พื้นที่และผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME การพัฒนาคนไทยให้เก่งและมีรากฐานที่ดีขึ้นพร้อมรับเศรษฐกิจยุคใหม่และการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐปลดล็อกอุปสรรคเพิ่มความโปร่งใสหวังให้วินัยการคลังมั่นคงโครงสร้างพื้นฐานแข็งแรง ภาคผลิตและบริการเข้มแข็งเศรษฐกิจไทยเติบโตประชาชนยั่งยืนเพื่อเพิ่มสัดส่วนการลงทุนให้ได้ร้อยละ30ของ GDP และทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีโดยกำหนดให้มีตัวชี้วัดและติดตามผลทั้งในระยะ6เดือน12เดือนและตลอดวาระรัฐบาล
10: เราจะขับเคลื่อนกันด้วยทีมเวิร์คภาครัฐเอกชนจะร่วมกันทำมีกองหน้ากองกลางและกองหลังกองหลังเนี่ยก็คือเรื่องวินัยการคลังและรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจเพื่อให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมีภูมิคุ้มกันเพียงพอจากโลกที่ผันผวนกองกลางจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าที่มั่นคงมีน้ำที่เพียงพอมีโครงสร้างพลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้มีโครงสร้าง AI ดิจิตอลนะครับที่พร้อมแล้วก็มีกฎหมายที่ชัดเจนแล้วก็มีแรงงานที่มีทักษะทุนมนุษย์ที่เข้มแข็งเพื่อที่จะให้กองหน้านี่คือเป็นกองหน้าที่ไปปลูกเขาหารายได้ให้ได้ตามเป้าหมาย
8: ด้านนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่าการขับเคลื่อนครั้งนี้สอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยมีเป้าหมายพาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูงเปลี่ยนรายได้ต่อหัวจากปีละ 8,000 ถึง 9,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐเป็นปีละ 15,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐซึ่งการบรรลุเป้าหมายใน12ปีนั้นจะต้องผลักดันให้ GDP ของไทยเติบโตเฉลี่ยร้อยละ5ต่อปีโดยเชื่อมั่นว่าการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนครั้งนี้จะมีความต่อเนื่องและไม่หยุดชะงักแม้จะมีการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลหรือนโยบายในอนาคต
11: ต้องการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมทั้งหมดแล้วก็กฎระเบียบทั้งหมดเพราะว่าตัวนี้มันจะช่วยซัพพอร์ตโกรทได้มากกว่าอันนี้เป็นการวางฐานเอาไว้ว่าถ้าเราทำแบบนี้ไปเนี่ยต่อเนื่องไม่ว่ารัฐบาลไหนจะมาแล้วทำเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆก็ภายในถ้าทำสำเร็จเนี่ยภายใน12ปีเราก็จะขยับตัวได้ขึ้นมาเป็นประเทศรายได้สูงได้
8: เป้าหมายที่รัฐบาลได้ตั้งไว้ในการเร่งศักยภาพให้เศรษฐกิจไทยและการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคเอกชนเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญซึ่งหากสามารถปลดล็อกข้อจำกัดและเดินหน้าได้ตามแผนจะเป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงสำคัญของเศรษฐกิจไทยและสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยขับเคลื่อนการยกระดับงานหัตถศิลป์สร้างมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมขยายโอกาสการค้าสู่ตะวันออกกลาง
12: นายอนุชาธีรคานนท์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยหรือศักดิ์สิทธิ์เปิดเผยแผนปี2570ว่าเตรียมยกระดับงานศิลปหัตถกรรมไทยทั้งระบบผ่านโมเดลหัตถกรรมยั่งยืนขยายสู่ชุมชนทั่วประเทศพร้อมลงนามความร่วมมือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญานำสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI มาเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยจะนำความสำเร็จจากงานคราฟต์แบงคอก2026ที่สร้างยอดขายเกือบ200ล้านบาทมาต่อยอดครั้งนี้ตัวเลขการส่งออกผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยช่วง4เดือนแรกของปี2569มีมูลค่ากว่า 33,000 ล้านบาทสะท้อนการเติบโตที่แข็งแกร่งสำหรับก้าวต่อไปศักดิ์สิทธิ์เตรียมบุกตลาดใหม่อย่างตะวันออกกลางโดยมีแผนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าที่กรุงริยาดประเทศซาอุดีอาระเบียในช่วงปลายปีนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและผลักดันสินค้าหัตถกรรมไทยสู่ตลาดสากล
13: เกินกว่าที่เราคาดหมายไปเยอะมากนะครับก็คือผู้คนยังคงให้ความสำคัญกับงานศิลปหัตถกรรมอย่างที่เราไม่คิดมาก่อนนะครับก็จะต่อเนื่องจากปีนี้นะครับซึ่งเป็นการทดลองไปแล้วก็คือเรื่องของ sustainable model ของการทำงานหัตถกรรมนะครับซึ่งเราได้มีการทดลองในพื้นที่เช่นที่เสือกกที่จันทบุรีนะครับในพื้นที่นั้นเนี่ยก็จะตอบโจทย์เรื่องของ GI ด้วย
12: ขณะที่นายกรณิตนนท์จุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงพาณิชย์จะบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและรายได้ให้แก่ช่างฝีมือและชุมชนตลอดจนผลักดันสินค้าศิลปหัตถกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกปุริมปัสโสภาภาครายงาน
14: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
15: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
7: การควบคุมตนให้ประพฤติชอบด้วยกายวาจาและใจเป็นคุณสมบัติสำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานทุกประเภทบุคคลพึงหมั่นอบรมตนให้เจริญในคุณธรรมซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสสั่งสอนไว้ได้แก่สัญญมะคือการงดเว้นจากบาปหรือจากการเบียดเบียนรู้จักบังคับควบคุมตนมีให้ประพฤติทุจริตและธรรมะคือการฝึกฝนแก้ไขปรับปรุงตนข่มกำจัดส่วนร้ายและเสริมส่วนที่ดีงาม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ฟ้าฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
0: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

ท่านกำลังติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนระบบ FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีร่วมกับสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูนเสนอรายการฮัลโหลเทศบาลค่ะ

0: สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับนะเจ้าท่านผู้ชมทุกท่านนะเจ้าเข้าสู่รายการ Hello เทศบาลนะเจ้าโดยสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำปูนนะเจ้าก็กลับมาพบกันทุกวันพุธนะเจ้าเวลา 8:00 ถึง 9:00 นะเจ้านะเจ้าทาง Facebook Live ของสวทลำปูน FM 95นะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนนะเจ้าซึ่งวันนี้ข้าเจ้านะเจ้านางสาวปิยพรจากชัยวงศ์นะเจ้าผู้ดำเนินรายการอยู่กับท่านประพัฒน์ผู้เจริญนายกเทศมนตรีเมืองลำปูนนะเจ้าสวัสดีเจ้า
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: จ้าวันนี้เฮามีข่าวสารนะเจ้าจากรอบรั่วของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำปูนอย่างมาประชาสัมพันธ์พองนะเจ้าเชิญท่านนายกเลยเจ้า
1: ครับสวัสดีครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการฮัลโหลเทศบาลนะครับซึ่งวันนี้ผมก็เลยต้องมาเพิ่มเติมหน่อยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็สันนิบาตจังหวัดลำปูนนะครับซึ่งมีถึงหมดสมาชิก41เทศบาลนะครับในจังหวัดลำปูนถึงหมดแล้วก็ท้องถิ่นเนี่ยมีถึงหมดประมาณ50กว่าที่ซึ่งจะมีอบต.อยู่ประมาณตอนนี้เหลือกูเตื้อ15ตอนนี้เหลืออบต.เหลือ14ละเพราะว่ายกฐานะมาเป็นเทศบาลเลยเป็น41เทศบาลแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อบจ.1แห่งนะครับรวมแล้วเนี่ยก็ถึงหมดประมาณ51ท้องถิ่นนะครับในส่วนของตึงจังหวัดลำปูนฉะนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่พี่น้องคงจะได้รับฟังแล้วก็รับชมนะครับทางไทยโทรทัศน์เฟซเฟซบุ๊กไลฟ์ตัวแองตัวนะครับว่าเทศบาลต่างๆนะครับที่รายการเนี่ยทางผมเองในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลแห่งจังหวัดลำปูนนะครับก็ได้เคยเป็นอดีตนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตัวนะครับก็ได้มาจัดรายการพ่อแม่พี่น้องได้รู้จักนะครับว่าบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลมีอย่างป้องซึ่งผมเองก็ได้มีการเกินนะครับตั้งแต่เริ่มรายการฮัลโหลเทศบาลแล้วก็มีการรีวิวซ้ำแหมนะครับเพื่อให้กับพ่อแม่พี่น้องได้เข้าใจในส่วนของบทบาทหน้าที่เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนแล้วก็แต่ละเทศบาลเนี่ยมีของดีแต่ละเทศบาลซึ่งผมเองก็ต้องฟังเหมือนกันนะครับว่ารายการที่ฮัลโหลเทศบาลและเทศบาลอื่นน่ะนะครับที่เพิ่นมาออกรายการทุกพุธน่ะที่เฮาจัดเลยนะครับว่ามีเทศบาลอย่างพ่องที่เพิ่นมีของดีนะครับแล้วก็มีเรื่องของตำนานแล้วก็เรื่องของประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็สำคัญที่สุดเรื่องการผลิตเรื่องของเกษตรเรื่องอะไรต่างๆนะครับเหมือนกับง่ายๆนะครับยังตุ้งหัวจ้างรู้สึกตุ้งหัวจ้างเนี่ยเมื่อเคยมาออกรายการเลยก็นะครับยังผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมยกเงื่อนเห็นว่าโอเคในด้านการเกษตรตุ้งหัวจ้างเปิ้นปลูกอย่างเปิ้นปลูกถั่วญี่ปุ่นนะครับซึ่งบางเตื้อคนที่รับฟังรายการเนี่ยบ่ฮู้เลยว่าเอ๊ะแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมันปลูกอะหยังแล้วก็มันเป็นผลผลิตของรายได้ของเกษตรกรอย่างพ่องที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งบางเตือกของหูจักปลาหมอค้างดำเนี่ยนะที่เป็นอย่างวิดีโอพะเยาก็เริ่มเห็นกุ้งกำกามแบบละนะครับแต่สิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เกิดจากคนเอามาแต่ในส่วนของภาคเกษตรนะครับซึ่งยังตุ้งหัวจ้างซึ่งเขาหูว่ามันหงเนี่ยมันปลูกหอมกระเทียมเหมือนเมือละนะครับแต่บ่ฮู้ว่าในส่วนของการเกษตรในส่วนของตุ้งหัวจ้างเพิ่นมีรายได้ในการปลูกถั่วญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับผมมีโอกาสไปเทศบาลทากาดเหนือนะครับซึ่งพื้นที่เทศบาลทากาดเหนือนี่ประมาณ100กว่าตารางกิโลเมตรอ่ะนะครับผมก็บอกนายกยุทธเดชเคยออกมาคิดว่าเคยมาออกรายการแล้วนะ
0: จ้าน
1: ะครับนะครับผมก็ไปแอลตังสุดเขตของทากาดเหนือบนดอยวะนะครับไปวันนั้นไปแอลบ่เคยไปนะครับที่เปิ้นห้องดอยแอ่งนะครับเป็นหนทางติดตันนะครับแล้วก็ไปก็เอากับข้าวกับเครื่องอะไรอย่างไปลองไปแคมปิ้งเราไปเลี้ยงละอ่อนแล้วก็เลี้ยงหมู่บ้านตึงหมู่บ้านผมก็เอามีมืออะไรอย่างไปเลี้ยงตึงละอ่อนตึงชาวบ้านตึงหมู่บ้านเลยมีประมาณ90กว่าหลัง8 90หลัง นะครับประชากรก็ประมาณ200กว่าคนนะครับเกาะไปเห็นสภาพเพราะว่านายกยุทธเดชก็แนะนำว่าโอ้หน้าหนาวงามขนาดของผมเนี่ยมีน้ำมีห้วยนะครับผมก็ไปก่อนหน้าฝนหน้าหนาวหน่อยโอเคบรรยากาศก็ใจได้ผมก็ถามว่าเอ๊ะตีฮั่นเปิ้นประกอบอาชีพอย่างกันนะนะครับผมก็บันึกเลยครับเปิ้นบอกว่าเปิ้นก็หาของปลาเซตแฮมอันเปิ้นก้าอย่างเปิ้นทำขั่งผมก็เลยงงเหมือนกันว่าไอ้อย่างว่าแถวฮั่นเปิ้นทำขั่งอะเปิ้นเอาไปปล่อยตามต้นชำช้าต้นไม้ต่างๆแล้วเปิ้นเก็บขั่งกันอาชีพเปิ้นนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่เราได้เห็นได้หูนะครับว่าท้องถิ่นต่างๆเนี่ยทำอย่างพ่องนะครับก็เลยมีมาจัดรายการนะครับหลายๆอย่างที่น่าจะได้พ่อแม่พี่น้องน่าจะได้รู้ได้เห็นแต่เอาง่ายๆในส่วนของบทบาทของเทศบาลนะครับสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยนะครับกับสันนิบาตจังหวัดนะที่จะต้องอย่างผมในฐานะประธานก็ต้องเป็นช่วยเป็นพี่เลี้ยงนะครับเพราะว่าอยู่มาบอกค่อยเมินจะได้ปีนี้ครบปีที่31นะครับตั้งแต่ปี38อ่ะนะครับก็ได้มารับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านแล้วก็มาสร้างเมืองนปูนนะครับในเขตเทศบาลนะครับตั้งแต่ปลูกต้นไม้จามจุรีนะครับเกาะกลางถนนต้นแหลกนะครับจนไม่เดียวพ่อแม่พี่น้องเห็นนะครับในเขตเทศบาลได้มีความร่มเย็นชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ปรับคูเมืองอะไรอย่างต่างๆแล้วก็เรื่องของไฟฟ้าใต้ดินนะครับตีเมืองนปูนทำมา8กิโลละรอบคูเมืองถึงถนนอินทรยงยศอันนี้คือสิ่งที่ทำแล้วก็ใช้เวลาในการพัฒนานะครับเพราะแล้วก็การต่อเนื่องของการเป็นนายกตัวนะครับในการวางแผนว่าเฉพาะไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยผมใช้เวลา5ปีทำเวลาใช้เวลา10ปีทำได้5โครงการนะครับซึ่งรอบในเขตเทศบาลเมืองลำปูนไอ้อย่างซึ่งเวลาพายุมาอุทกภัยมาไอ้อย่างมาเนี่ยเรื่องของพายุมาอย่างมาเทศบาลลำปูนบ่ต้องกลัวเลยแต่มีต้นไม้นักนะเพราะว่าต้นไม้มันจะล้มห้องแต่ก็บ่เป็นหยังนะครับเพราะว่าอันนั้นคือเรื่องของการสร้างความชุ่มชื้นนะครับกัน PM 2.5 ปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยผมก็บอกว่ามันใหญ่จ้าใช้เวลาไป10ปีตัดต้นไม้เนี่ยวันเดียวจ้านะเรื่องถนนทุกคนก็กลัวเรื่องถนนเดี๋ยวถนนมันจะบวมผมบอกเป็นยังมาผมเอางบทำถนนขุดกำเดียวโอเวอร์เลย์ทำถนนใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับฉะนั้นนี่คือเรื่องของบทบาทหน้าที่ของเทศบาลที่จะต้องดูแลพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ในการวางแผนเมืองยิ่งในภาวะเยอะๆนะครับแผนของเทศบาลต้องอิงแขวงของประเทศแผนของจังหวัดแล้วก็แผนของท้องถิ่นที่เราจะต้องมีแผนในการพัฒนาทุกที่นะของเทศบาลของตัวเก่าฉะนั้นเทศบาลก็จะต้องมีแผน5ปีนะครับแผน1ปีในการทำงบประมาณช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่ท้องถิ่นจะต้องทำงบประมาณงบประมาณที่จะมาเนี่ยก็ต้องมาจากพื้นฐานของการทำประชาคมทุกท้องถิ่นฉะนั้นทุกท้องถิ่นก็จะต้องทำประชาคมแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านว่าความต้องการในการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้านอย่างพ่อซึ่งจะแตกต่างกันตามภูมิสังคมแบบในหลวงบอกว่าภูมิสังคมจะใดก็อยู่ในสภาพพื้นที่นะครับเป็นจะใดนะครับก็แล้วแต่ประเพณีว่าดำเปิ้นนะครับอันนั้นก็ปรับเข้าแผนเปิ้นเซตซึ่งเมื่อมีแผนแล้วในการทำงบประมาณปี70เนี่ยเขาก็จะต้องดึงจากในแผนนะถ้ามามีในแผนนี่นะบะสามารถทำได้เป็นอันขาดฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องเนี่ยจะต้องเล็งเห็นความสำคัญของแผนงานนะครับแผนทุกชุมชนทุกอย่างนะครับอย่างท่านต้องการเนี่ยจะต้องการไฟฟ้าต้องการถนนถ้าทำบ่ได้ไปทำแผนกับชุมชนนะครับที่เปิ้นประชาคมแผนเนี่ยท่านบ่ได้เสนอเนี่ยนายกก็เอาลงมาได้เพราะมาอยู่ในแผนจะต้องรอปีหน้าบุญต้องเอาเข้าแผนปีหน้าแล้วถึงจะทำได้ฉะนั้นเมื่อมีการทำประชาคมทำแผนเขาก็จะต้องดึงแผนออกมาว่าเร่งด่วนนะครับท่านสมาชิกสมาชิกเทศบาลประธานชุมชนปลวงกำนันเองจะต้องมาว่าอันไหนที่เร่งด่วนนะครับเรื่องของไฟฟ้ากานะครับเรื่องของเขื่อนไฟแมวกาเรื่องของเขื่อนกะเรื่องของเกษตรกะเรื่องของน้ำกะ การนั้นก็ว่ากันไปถ้าอยู่ในแผนเนี้ยเปิ้นมีงบประมาณในการทำเปิ้นก็จะเอางบประมาณใส่ในถนนหนทางใส่ในการแก้ปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านฉะนั้นบางเตื้อเนี่ยมันจะต้องขอความร่วมมือกับพ่อแม่พี่น้องถึงหมดนะครับว่าเวลาเปิ้นห้องมาทำแผนน่ะบ่ค่อยมากันนะครับบ่ค่อยมากันเวลาอยากคือปัญหาที่เกิดขึ้นเสร็จว่านี่อย่างมาทำตรงนั้นนี่อย่างมาทำตรงนี้ก็บางเตื้อเนี่ยคนบ่ได้อยู่พื้นที่แท้ๆเนี่ยเปิ้นไปฮู้จะได้เพราะนายกมาจากการเลือกตั้งหลายหมู่บ้านน่ะนะครับคนที่หูดีก็สอดคล้องกับชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นจะต้องเป็นคนทำเสนอโครงการขึ้นมาแล้วก็ทางสมาชิกสภาเทศบาลก็จะเลือกขึ้นมาที่เร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาพ่อแม่พี่น้องฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในการทำงบประมาณกู้ยางเนี่ยก็จะต้องเป็นเรื่องของประชากรนะครับ
0: ก็
1: เหมือนกันซึ่งในส่วนของปัจจุบันเนี่ยเทศบาลเองเนี่ยมีโรงเรียนในสังกัดเริ่มมีแล้วในส่วนของเทศบาลลำปูนยกตัวอย่างเลยมี4โรงกับ1ศูนย์เล็กๆนักเรียนก็ประมาณเกือบ 2,000 คนครูนี่ประมาณ100ปลายนะครับแล้วก็ในส่วนของเทศบาลตำบลเนี่ยอย่างบ้านกลางประกอบมีโรงเรียน1โรงนะครับศูนย์เล็กๆนะครับบางที่ก็จะมีอุโมงค์ก็จะมีโรงเรียน1เนาะแล้วก็มีศูนย์เล็กๆแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีศูนย์เล็กๆที่จะดูแลพ่อแม่พี่น้องแต่ในส่วนของอาสนิบาตเทศบาล นะครับปีนี้เปิ้นก็เรื่องของการศึกษาเนี่ยเพิ่นก็จะมีการแข่งขันขันระดับภาคแล้วก็ระดับประเทศนะครับฉะนั้นอาทิตย์ที่ผ่านมาวันที่15ที่ผ่านมาเนี่ยมีการแข่งเรื่องของทักษะวิชาการของการศึกษาที่สวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยเปิ้นเป็นเจ้าภาพซึ่งปีแล้วที่เชียงรายนะครับฉะนั้นเทศบาลเมืองหลายๆเทศบาลก็ส่งละออนนะครับเข้าไปแข่งขันแข่งขันกันวิชาการนะครับอันนี้ระดับภาคนะครับเป็นแข่งระดับภาคเซตเนี่ยหมู่ชนะเนี่ยก็จะต้องไปแข่งระดับประเทศชนะ1 2 3ฉะนั้นมันยากขนาดถามเยอะทั่วภาคเหนือนะครับในส่วนของเทศบาลลำปูนรู้สึกจะมีเทศบาลบ้านกลางตัวเองเข้านะครับก็แล้วแต่โครงการอย่างเทศบาลลำปูนเนี่ยครองแชมป์มา2ปีละเรื่องของคณิตศาสตร์ชนะเลิศอันดับหนึ่งของภาคเหนือปีแล้วชนะเลิศที่เชียงรายพอหนึ่งถึงพอสามครับพอสี่ถึงพอหกนะครับปีนี้ชนะเลิศเห็นไหมถ้าปีแรกเนี่ยผมว่าฟุกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ฟุกนะเราอ่อนเขาก็เก่งนะครับปีที่สองชนะแหมนะครับปีนี้ก็เลยได้เป็นตัวแทนเหมือนกันนะไปแข่งระดับประเทศปีนี้จะแข่งประเทศที่เทศบาลระยองนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับเขาได้อันดับสามเพราะถือว่าเรื่องของฟูนิกในการสอนภาษาอังกฤษเนี่ยอันดับ3ที่เป็นตัวแทนไปแข่งระดับประเทศเหมือนกันบ่ใจย่อยนะครับเพราะชนะเชียงรายชนะฝั่งเมนเนี่ยตรงนี้ผมภูมิใจขนาดแต่คือคณิตศาสตร์ชนะแต่ภาษาอังกฤษบ่ชนะบนแต่ได้ที่3อ่ะก็ของเฮาในสังกัดเทศบาลเมืองลำปูนที่งบประมาณก็มีอย่ามามีแต่ใดนะครับแต่เฮาใจเนี่ยใช้เวลาประมาณ7-8ปีนะครับเกือบ10ปีเนี่ยเฮาทํานวัตกรรมเรื่องของฟูนิกภาษาอังกฤษนะครับที่ครูทุกคนของเทศบาลเนี่ยรู้เรื่องฟูนิกมีการอบรมมีการอย่างต่างๆนะครับเซตเนี่ยหลังจากฟูนิกเนี่ยเรื่องของภาษาอังกฤษละนะครับตอนนี้เราออนรุ่นฟูนิกรุ่นแรกเนี่ยจบมหาลัยละที่เข้า EP เจ้าคําส่วนบุญได้ซึ่งเราออนลําปูนสมัยก่อนเนี่ย 7-8 ปีก่อนมีโอกาสที่จะเข้าห้องภาษาอังกฤษนะเนี่ยตอนนี้ออนเทศบาลเข้าไปละนะครับเซตแล้วก็ผมก็เอาแนวคิดจากสิงคโปร์เรื่องของคณิตศาสตร์ซึ่งสิงคโปร์เนี่ยเปิ้นเก่งอยู่แล้วเรื่องของการสร้างคนสร้างบุคลากรก็เลยเอามานะครับปีนี้เอาไปแข่งคณิตศาสตร์เนี่ยได้ที่3ปีแล้วได้ที่1นะครับที่บอกตะกี้นะครับฉะนั้นอันนี้ของหลักสูตรของสิงคโปร์เฮาว่าแมทนะครับเรื่องของวิชาการต่างๆแล้วก็สู่การเป็นไพเซียวโมเดลนะครับที่เอาโฟนิกเอาคณิตศาสตร์มาแมทกันเป็นโมเดลที่เฮาได้นวัตกรรมโฟนิกเฮาก็ได้นะผมก็ได้นวัตกรรมนะครับผมได้มา4ล้านนะครับรับสำนักนายกนะครับไพเซียวโมเดลเนี่ยเฮาได้มาละล้านหนึ่งชมเชยไปแล้ว นะครับแล้วปีนี้ก็ส่งนวัตกรรมอะไรต่างๆตัวอันนั้นก็คือตัวแทนของหลายๆอันนะครับที่ผมไม่ได้เปิดแล้วก็เทศบาลในจังหวัดลำพูนก็ที่สามารถไปแข่งที่ระดับประเทศนะครับที่ระยองได้นะครับประมาณเดือนสิงหาอันนี้ก็คือเรื่องของกระบวนการในการจัดการศึกษาของเทศบาลแต่ช่วงนี้นะครับต้องประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับในวันที่27ที่จะถึงเนี้ยนะครับทางจังหวัดลำพูนเฮาได้มีการจัดกิจกรรม
0: ลำพูนสัมพันธ์เกมนะเจ้าประจำปี2569
1: นะครับซึ่งเป็นปีแรกนะครับที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยอยากให้ส่วนต่างๆในจังหวัดลำพูนน่ะได้มีการแข่งขันกีฬากันอย่างกันในส่วนของท้องถิ่นทั้งหมดเนี่ยก็มีท้องถิ่นจังหวัดนะครับเป็นแกนในการประสานงานแล้วก็มีท่านนายกอบจนะครับก็เป็นตัวหนุนนะครับก็หนุนแล้วก็มีสันนิบาตเทศบาลแล้วก็มีอบต.ช่วยกันส่งนักกีฬานะครับเข้าไปร่วมการแข่งขันตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะครับแต่เพิ่นมีกีฬาสากลเพิ่นก็แข่งกันไปม่วนกันไปมันก็ผูกพันกันไปรู้จักกันแล้วก็ตอนเนี้ยจะเป็นกีฬาพื้นบ้านละในวันที่27นะครับซึ่งสนามกีฬาของจังหวัดลำพูนนะครับที่สนามกีฬาอบจ.นั่นแหละครับนะครับก็พ่อแม่พี่น้องใครเชียร์อย่างต่างๆขบวนนะครับก็นักกีฬาขบวนก็ในส่วนของท้องถิ่นจะเป็นสีชมพูเนอะเราก็จะมีพาเลทมีอย่างต่างๆในส่วนของกิจกรรมนะครับก็อยากประชาสัมพันธ์พ่อแม่พี่น้องนะครับในวันที่27
0: ที่จะถึงนี้กิจกรรมการแข่งขันหลายอันนะเจ้าเพราะว่าวันที่27เนี่ยมันจะมีเป็นพิธีเปิดแล้วก็พิธีปิดวันเดียวนะเจ้าทนายกวันที่27แล้วก็จะมีขบวนพาเรดของนักกีฬา8ทีมสีเนาะและมีการแข่งขันในส่วนของฟุตบอล VIP นะเจ้าชิงชนะเลิศฟุตบอลชาย11คนแล้วก็มีเปตองมีวุฒิบอลนะเจ้าแล้วก็รวมถึงชักกะเยอร์นะเจ้าวิ่งสามัคคี11ขาแล้วก็วิ่งพลัดอะไรอย่างต่างๆนะเจ้าก็จะเป็นกีฬาเพื่อความสนุกสนานเชื่อมสัมพันธ์นะเจ้าระหว่างทางอปทเองกับส่วนราชการอื่นๆตัวนะเจ้าก็เชิญไปร่วมกิจกรรมได้เนาะวันที่27นี่นะเจ้าที่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนของเฮานะเจ้าตั้งแต่ช่วงเจ้าเป็นต้นไปจนถึงแรงๆเลยนะเจ้าไปชมการแข่งขันได้เลย
1: ครับช่วงนี้ก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องได้ฮู้นะครับเรื่องของท้องถิ่นสักหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลทั้งหมดนะครับว่าการเกิดการตายเนี่ยนะครับบางทีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านเนี่ยบ่ค่อยฮู้นะครับเวลาคนตายที่บ้านนะครับคนตายโรงพยาบาลเนี่ยมันต่างกันนะครับนะครับในส่วนของคนตายที่บ้านเอาง่ายๆนะครับถ้าเปิ้นทำประกันมีประกันอะไรต่างๆท่านต้องไปแจ้งโรงพักนะคือตำรวจเปิ้นไปชันสูตรพลิกศพไปดูก่อนว่าศพเนี่ยตายเพราะอย่างอย่างอย่าง
0: อุบัติเหตุ
1: สาเหตุการตายนะครับเปิ้นก็จะได้ออกไปรับรองถ้ามีประกันเนี่ยมันจะได้เบิกประกันได้แต่ถ้ามันมีประกันเป็นชาวบ้านธรรมดาอย่างต่างๆเนี่ยท่านก็ไปขอกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับในการเซ็นรับรองการตายนะครับท่านก็เสร็จก็จะจบกระบวนการท่านจะไปวัดไหนยังไหนจะไปแจ้งนะครับนะครับท่านก็ไปแจ้งอำเภอนะครับอย่างในเขตเทศบาลเมืองเนี่ยเทศบาลเมืองเพิ่นจะมีทะเบียนราษฎรของเพิ่นเอาก็ไป
0: แจ้งตายได้เลย
1: ได้เลยนะครับในส่วนของเทศบาลตำบลเนี่ยที่มีทะเบียนราษฎรก็ไปแจ้งได้เลยแต่ถ้านั่นจะต้องเอาลายเซ็นของปลุงบ้านนะเซ็นรับรองว่ามันตายนะครับอย่างในเขตเทศบาลก็จะเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเป็นจะช่วยเซ็นอันนี้ตายในบ้านนะครับส่วนตายนอกบ้านตายโรงพยาบาลนะครับตายอุบัติเหตุนะครับธรรมดามันไปโรงพยาบาลอยู่แล้ว
0: นั่นไม่มีปัญหาถ้าตายโรงพยาบาลนะเจ้าแต่กรณีถ้าตายที่บ้านเนี่ยเนาะเจ้ามันก็จะมีในเรื่องของปัญหาต่างๆการเซ็นรับรองอะไรต่างๆก่อนจะแจ้งออกใบมรณบัตรนะเจ
1: ้
0: ามันก็จะมีรายละเอียดว่าตายโรงพยาบาลต้องไปแจ้งที่อำเภอหรือต้องมาแจ้งที่เทศบาลจะมีรายละเอียดปลีกย่อยตรงนี้แห่งนะเจ้า
1: เอาง่ายๆตายโรงพยาบาลเห็นมันจะต้องมีหมอชันสูตรนะครับว่าตายเพื่อจะออกใบตายเออฉะนั้นเมื่อใบตายแล้วเขาก็เอาใบตายเนี่ยไปแจ้งเพราะว่าอย่างโรงพยาบาลลำพูนเนี่ยอยู่เขตต้นธง
0: เจ้า
1: เนาะ
0: เทศบาลตำบลต้นธง
1: จังหวัดต้นธงเฮาก็ไปแจ้งอำเภอ
0: เจ้า
1: เนาะไปแจ้งอำเภอเพราะว่าต้นธงมันมีทะเบียนราษฎรนะครับฉะนั้นสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องก็จะต้องรู้นะครับว่า ท่านอยู่ในเขตไหนท่านใดอยู่ในท้องถิ่นไหนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเฒ่าคนแก่เนี่ยจะฮู้ละอ่อนนุ่มๆเนี่ยจะบ่ฮู้สิ่งที่ท่านจะเป็นที่พึ่งได้นะครับก็คือในถ้าในเขตเทศบาลเมืองลำปูนนะไปหาประธานชุมชนครับสมาชิกสภาเทศบาลนะครับในส่วนของเทศบาลตำบลท่านก็ไปหาในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่านะครับประสานกันเพราะว่าเทศบาลตำบลจะมีประธานชุมชนก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีสท.อันนั้นก็เป็นสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องจะต้องรู้ไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งละออนรุ่นใหม่ในการกระบวนการเรื่องของวิธีการในการเรื่องของทำศพของอย่างก้องเพราะว่าปัญหาในปัจจุบันเนี่ยนะครับเพราะว่าละออนรุ่นใหม่เนี่ยจะบ่ค่อยรู้นะครับคุ้นเคยแล้วก็ตอนเนี้ยวัดมันก็จะมีการพัฒนาของเปิ้นนะครับเรื่องของการ
0: จ
1: ัดการงาน
0: ต่าง
1: ๆทุกอย่างอย่างทุกอย่าง
0: เบสเซตในวัดเลยเนาะครับต้องจัดการในถึงแบบบางทีเอาดอกม่งดอกไม้หรือการจัดพิธีการต่างๆเขาแจ้งวัดได้เลยมันง่ายนะจ๊ะเพราะว่าแต่ก่อนนี่คือถ้าใครตายกรรมเขาต้องจัดการทุกอย่างนะจ๊ะทนายกก็คือตั้งแต่ลงศพตั้งแต่การนำขบวนศพ
1: ว่าทำมันเปลี่ยนแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาเห็นเวลาศพตายเนี่ยในเขตตอนมีแล้วนอกเขตยังมีอยู่คนเฒ่าคนแก่ก็จะมาทำสวยทำอย่างต่าง
0: ๆ
1: นะครับตอนนี้มีละเพราะคนเฒ่าคนแก่บางเตี่ยวมาไม่ได้ตายไปพ่องเอาอย่างพ่องฉะนั้นวัดมันก็เลยรับผิดชอบจะสำคัญที่สุดท่านมีงบประมาณแต่ใดในตัวท่านเองนะครับว่าโอเคท่านมีเงินก้อนที่พ่อแม่หรือว่าญาตินะมีละไว้ให้สำหรับเตรียมงานศพท่านก็ต้องไปเช็คว่าท่านมีไงอะไรอย่างต่างๆถ้าบ่มีท่านก็ไปขออนุเคราะห์ลงศพได้เองได้นะครับบอกเปิ้นแต่ถ้ามีท่านก็ต้องมีงบประมาณเป้าหมายของท่านนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวบางเตื่อใครไม่ใช่มาอู้มาเพื่อฟังแต่มันเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นถ้าท่านได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นประสบการณ์ในการดำเนินการนะครับของแต่ละที่นะครับฉะนั้นสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวนะครับแล้วก็อยากให้ท่านได้ดำเนินการแล้วมีแห่งโครงการหนึ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเองก็ได้สัมผัสในฐานะผมต้องบอกนะครับว่าในท้องที่ไขท้องที่มันเนี่ยผู้อำนวยการนะครับเรื่องของป้องกันงานป้องกันเนี่ยอย่างป้องกันไฟไหม้อย่างต่างๆเนี่ยท้องถิ่นเนี่ยนายกเทศมนตรีเนี่ยเป็นผู้อำนวยการในการดับเพลิงคนเดียวนะครับเพราะอย่างผมเนี่ยในพื้นที่ผมวันนั้นไฟไหม้ที่โกดังเข้าหน้าวัดผมก็จะต้องไปบัญชานะครับผมเองเนี่ยนะไฟมันลุกนะผมต้องเดินไปรอบๆนะครับเพื่ออย่างเพื่อบล็อกเหมือนไฟนะครับฉะนั้นบางเตือนรถต้องขอบคุณเทศบาลหลายเทศบาล12ที่นะครับรถ12คันมาเต็มหมดอะนะครับแต่ปัญหาก็คือหลังจากไฟไหม้เสร็จผมต้องมาถอดบทเรียนนะครับว่าในการจัดเรื่องของอัคคีภัยอย่างพวกนี้อุทกภัยอย่างต่างๆเนี่ยจะต้องมีการอบรมละฉะนั้นเดี๋ยวสมาคมสันนิบาตจังหวัดลำปูนเนี่ยจะมีแผนในการจัดอบรมเรื่องของงานป้องกันนะครับตึงมดครับส่วนของตั้งแต่ละเทศบาลนะครับโดยเทศบาลลำปูนเป็นแม่แบบนะครับเพราะว่าในฐานะประธานจังหวัดผมได้อู้กับท่านปลัดจังหวัดนะครับกับหลวงผู้ว่ากับผู้ว่าละเพิ่นเสนอผู้ว่าเซตเนี่ยเดียวเทศบาลเองเนี่ยจะมีการตั้งเรื่องของการอบรมงานป้องกันของท้องถิ่นตึงมดในจังหวัดลำปูนแต่เขาจะเริ่มเอาเทศบาลก่อนเพราะว่าเทศบาลสันนิบาตเทศบาลเพิ่นมีงบประมาณในการที่จะต้องทำในการได้เพราะอย่างการไปดับเพลิงเนี่ยผู้บริการอย่างสุดอย่างผมไปข้ามเขตเมืองง่ายนี่ผมก็บอกพื้นที่หรอผมสั่งมาได้ท่านนายกเมืองง่าก็จะต้องเป็นผู้อำนวยการนะครับผมมีก็ไปถามเพื่อนนะว่าเวลาเพื่อนเกิดขึ้นไหมบอกว่าจะให้จุ่ยหยังนั่นแหละผมก็จะส่งนะครับเหมือนกันนะครับวันนั้นไปเรื่องของดับเพลิงเนี่ยนะครับท่านนายกอบจมาท่านรองผู้ว่ามาผมก็ป้องกันจังหวัดมาผมก็ให้เขาดำเนินการว่าเขาจะขอหยังนะครับอันนั้นก็คือเสื่องเพราะอย่างเพราะเขาเป็นคนหุ้นพื้นที่เขารับข่าวกูรู้แล้วว่าบ้านเนี่ยจะมีซอยตั้งไหนมันเข้าตั้งไหนยังตั้งไหนใครจะไปรู้ดีเจ้านายกเทศมนตรีนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่เป็น หลักเกณฑ์หลักการแต่การประสานงานนะครับระหว่างท้องถิ่นต่างๆท้องถิ่นเป็นมาอยู่แล้วนะครับเพราะมาช่วยกันนะครับแต่คนที่บัญชาการไอ้มูที่มาก็จะต้องหู้หลักเกณฑ์ในการที่จะดำเนินการอย่างเรื่องของดับเพลิงมันหู้อยู่แล้วมันจะมาต่อกันนะครับว่าจะอะไรแต่กันไหนเนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยมันออกไปได้มันก็จะต้องอยู่นั่นอ่ะฉะนั้นการลูกทั้งหลายที่มาเสริมเข้าไปเนี่ยในภาพรวมของสันนิบาตแล้วก็ของเทศบาลเนี่ยเขาก็จะต้องมาจัดการอบรมละเทศบาลจะเป็นแม่รักนะครับผู้ว่าคนเห็นแล้วหลังจากที่เขาถอดบทเรียนอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดนะครับในการที่จะมีการอบรมเขาจะต้องเข้าแผนในการดำเนินการทั้งหมดนะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพราะว่าผมนี่ติดภารกิจบ้านจะอู้ถึงครบชั่วโมงนะครับเพราะว่าวันนี้มาก็ชุกละหกก็มาเป็นมวยแตนหน่อยบ่ได้เพราะว่าคนที่ออกรายการเนี่ยพอดีมีชุกละหกนะครับก็ผมนี
0: ่เปลี่ยนกันไป
1: มาอู้ได้หมดอะนะครับในส่วนของสันนิบาตจังหวัดแล้วก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ตัวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของท้องถิ่นแล้วก็รายการฮัลโหลเทศบาลท่านก็จะได้รู้จักท้องถิ่นหลายๆท้องถิ่นในจังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็จะได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้เป็นความรู้เกิดความรู้อะไรอย่างต่างๆในส่วนของงานวัดประเพณีวัฒนธรรมของบ้านเฮาในการเป็นเมือง 1,300 ปีครับช่วงนี้ก็จะใกล้งานเทศกาลคุมละเฮาจะเริ่ม1ตุลานะครับเทศบาลกับวัดพระธาตุแล้วปีนี้จังหวัดก็จัดงบประมาณขึ้นมายิ่งใหญ่ในการสร้างเศรษฐกิจจากทุนวัฒนธรรมของบ้านเฮาครับผมเดี๋ยวผมคงจะได้มาออกรายการ
0: ตอนนะครับแห่งการหนึ่งเรื่องของ
1: นะครับเทศกาลโคมแสนดวงครับผมสวัสดีครับ
0: เจ้าก็สำหรับในวันนี้นะเจ้าก็เดี๋ยวปิ้งมาป้ากันใหม่ในวันพุธหน้านะเจ้ากับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในส่วนของภารกิจบทบาทดำเนินหน้าที่ของเทศบาลสันนิบาตจังหวัดลำพูนรวมถึงเทศบาลสมาชิกต่างๆในจังหวัดลำพูนก็จะซับเปลี่ยนหมุนเวียนท่านนายกมาออกรายการเป็นประจำวันพุธหน้า8โมงจนถึง9โมงนะเจ้า1ชั่วโมงแต่กันสำหรับวันนี้นะเจ้าก็ทางท่านนายกประภัทรภูเจริญนายกเทศมนตรีเมืองลำพูนในฐานะประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูนและข้าเจ้านางสาวปิยพรจักรชัยวงศ์ก็ขออนุญาตลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทาง Facebook ไลฟ์ไปก่อนนะเจ้าสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปฏิรูปสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถาน

0: มีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปฏิรูปสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ทั่วประเทศเร่งผลักดันกฎหมายฉบับใหม่ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน
2: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์บางส่วนปิดตัวลงทำให้ทายาทไม่ได้รับเงินเยียวยาเมื่อสมาชิกเสียชีวิตว่ากระทรวงพม.เร่งปฏิรูปการดำเนินงานผ่านแผนปฏิรูป3ด้านเพื่อความโปร่งใสและคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนอย่างสูงสุดได้แก่ด้านการปฏิรูปกฎหมายได้ลงนามเสนอปรับปรุงร่างกฎหมายฉบับใหม่สู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลของนายทะเบียนประจำท้องที่และเพิ่มโทษกรณีทุจริตอย่างเด็ดขาดด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางประชาชนจะสามารถตรวจสอบสถานะการเงินสภาพคล่องและระบบบัญชีของสมาคมได้แบบเรียลไทม์คาดว่าจะเริ่มพัฒนาระบบได้ภายในเดือนตุลาคมนี้และด้านการพัฒนาศักยภาพนายทะเบียนท้องที่เร่งอบรมให้ความรู้ด้านข้อกฎหมายและการตรวจสอบทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ระดับตำบลและอำเภอซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดชุมชนมากที่สุดรถแมพการปรับปรุงนี้จะเป็นผลที่ชัดเจนภายในปีหน้าแม้การแก้กฎหมายต้องใช้เวลาแต่การพัฒนาเทคโนโลยีและการอบรมเจ้าหน้าที่สามารถเดินหน้าควบคู่กันได้ทันทีเพื่อให้ประชาชนกลับมามั่นใจในระบบชาปนกิจสงเคราะห์ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมนำข้อมูลข้อเท็จจริงป่าทับลานหารือร่วมกับคณะกรรมการที่ดินและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติวันพรุ่งนี้
3: นายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงความคืบหน้าการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนและจัดระเบียบที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างยั่งยืนว่าจากมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติให้กลุ่มที่1 2 3และ5จะเสนอพิจารณาให้สอบสวนสิทธิ์เพื่อกำหนดปรับแนวเขตอุทยานใหม่จะต้องเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงหารือกับคณะกรรมการที่ดินและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นจะส่งข้อมูลให้กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการอุทยานผ่านกลไกโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหรือวันแมปแล้วนำความเห็นทั้งหมดมาประชุมร่วมกันให้ได้ข้อยุติอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานรับทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดและเร่งรัดการแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ในวันที่18มิถุนายนนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดตรังเตรียมพร้อมรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งและแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำช่วงฤดูฝนเพื่อลดผลกระทบประชาชนให้มากที่สุด
4: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เตรียมการรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งและการแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำในช่วงฤดูฝนนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงริมฝั่งแม่น้ำตรังและริมเทือกเขาบรรทัดหลังพื้นที่จังหวัดตรังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังได้ติดตามแผนการระบายน้ำกำชับทุกท้องถิ่นต้องจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยสำหรับอพยพประชาชนต้องไม่แออัดสะอาดและปลอดภัยต้องดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดเป้าหมายสูงสุดคือลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
6: พยากรณ์อากาศประจำวันนี้ลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่พยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาและน่านคาดว่าบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้ 24-26 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับบริเวณจังหวัดลำพูนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงรายงานอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 33.9 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้วัดได้ 25.7 องศาเซลเซียสรายงานปริมาณน้ำฝนตั้งแต่ 7 นาฬิกาเมื่อวานนี้จนถึง 7 นาฬิกาเช้านี้วัดได้ 0.0 มิลลิเมตรปริมาณฝนรวมทั้งเดือนวัดได้ 88.3 มิลลิเมตรปริมาณฝนรวมทั้งปีวัดได้ 482.4 มิลลิเมตรคาดว่าวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุด26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสรายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคเหนือวัดได้ 37.4 องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ของภาคเหนือวัดได้ 11.5 องศาเซลเซียสที่ยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่และไม่มีรายงานฝนตกบริเวณจังหวัดลำพูนวันนี้จังหวัดลำพูนดวงอาทิตย์ตกเวลา 19:04 นาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาทีวันนี้จบรายงานและการพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
7: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
8: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
9: ซื้อประกันภัยมาดิฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบ่ได้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
10: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
11: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
10: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย
12: และยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
13: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
12: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
14: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
15: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
16: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
17: ์สื่อสารนโยบายภาครัฐเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำทุกท่านเข้าสู่รายการร่วมสร้างประเทศไทย

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางไม่ว่าจะรับฟังผ่านคลื่น FM 95 MHz หรือว่ารับฟังผ่านระบบออนไลน์นะครับของทางสวท.ลำพูนนะก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการร่วมสร้างประเทศไทยนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวมาอู้มาเอ่ยกับคุณผู้ฟังหลากหลายเรื่องราวนะครับว่าจะเป็นในเรื่องของคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูนนะครับเปิ่นก็ได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงฤดูฝนปี2569รายละเอียดเป็นจะใดเดี๋ยวเรามาอู้มาคุยกันมาร่วมสร้างสังคมนะครับแห่งความปลอดภัยนะในการสัญจรบนท้องถนนกันนะในช่วงรายการร่วมสร้างประเทศไทยวันนี้นะครับแล้วก็จะมาชวนนะครับคุณผู้ฟังไปออกกำลังกายชวนกันไปวิ่งชวนกันไปเดินชวนกันไปปั่นป้องกันอัมพาตกับโครงการแสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตนะครับก็จะมีเสียงของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนมาอู้มาเชิญชวนหรือทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมนะมาสร้างสุขภาพนะครับก่อนที่จะรวมสร้างสังคมรวมสร้างประเทศต้องสร้างสุขภาพร่างกายของเขาหื้อแข็งแรงกันตัวเนอร์นอกจากนี้นะครับก็ยังมีข่าวของพี่น้องเกษตรกรนะครับกิจกรรมดีๆเกี่ยวกับวันรณรงค์ป้องกันและกำจัดแมลงวันผลไม้และด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วงนะครับก็มีการจัดกิจกรรมขึ้นตะวานี่นะครับซึ่งปลัดจังหวัดลำพูนก็ไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าวนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันใน1ชั่วโมงต่อจากนี้นะครับแต่เฮาป้ากันในช่วงแรกจะนี่ติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันพองเนาะคุณผู้ฟังครับก็ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องตัวนะครับเพราะว่าในช่วงนี้ถ้าคุณผู้ฟังสังเกตเนาะอากาศก็จะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเดี๋ยวแดดนะครับสักกำหนึ่งหลังจากแดดนะก็จะมามืดๆบดมีลมนะเพราะฉะนั้นต้องติดตามเฮาจะได้วางแผนการเข้าให้เข้าสวนการเดินทางไปนั่นไปนี่วางแผนการใช้ชีวิตแต่ละวันได้อย่างถูกต้องนะโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรนะครับพี่น้องเกษตรกรตีปลูกทำพืชสวนนะทำการปศุสัตว์เนี่ยต้องวางแผนนะเพราะว่าช่วงนี้นะฝนนะครับก็จะทิ้งช่วงเนาะถ้าช่วงไหนฝนตกก็ต้องพยายามกักเก็บน้ำเอาไว้ใจยามที่ฝนทิ้งช่วงไว้ตัวเนอเพราะนะเต่าตีติดตามข่าวนะภาวะเอนิโยนะครับก็เริ่มขึ้นแล้วนะช่วงปลายปีนี่เฮาก็อาจจะผชนนะครับกับปรากฏการณ์เอลนิโยเนาะก็ต้องติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตัวเนาะพี่น้องเกษตรกรเอาละครับไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะก็จะบ่อู้นักอู้หลายพ่อช่วงต้นชั่วโมงหลังข่าวไปกับอู้ไปนักแล้วเนาะภาคเหนือของเฮานะครับมีฝนฟ้าคะนองระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงไฮ้พะเยาลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะตะกี้ลืมบอกไปเนาะอากาศเปลี่ยนจะนี่เป็นไข้ป่วยได้ง่ายเพราะฉะนั้นนะครับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเนาะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอนะครับสร้างร่างกายของเราให้มีภูมิคุ้มกันนะครับจะได้ต่อสู้กับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายในช่วงนี้เนาะแล้วก็ในเรื่องของอุณหภูมิสูงสุดในภาคเหนือของเฮาตะวานี่อยู่ที่อำเภอเมืองอุตรดิตนะครับ 37.4 องศาเซลเซียสส่วนตีจังหวัดลำพูนของเฮาอุณหภูมิสูงสุดนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 33.9 เนาะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ประมาณ 25.7 องศาเซลเซียสนะส่วนตียอดดอยอินทนนท์อุณหภูมิต่ำสุดเลยอยู่ที่ประมาณ 11.5 องศาเซลเซียสอากาศดีนะที่ดอยอินทนนท์นี่นะพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งเนาะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวคราวตีเตรียมไว้มาอู้มาเอ่ยกับคุณผู้ฟังในช่วงหน้าครับ

0: านกำลังฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทย
1: ร่วมสร้างประเทศไทยช่วงนี้นะครับมาร่วมสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยกันเนาะซึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปูนนะครับก็นำโดยนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนะครับก็ได้มีกำหนดเนาะมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงฤดูฝนปี69นะครับ5ด้านนะ5ด้านมีอย่างพ่องดีเจโอมนะครับก็จะมีด้านแรกนี่เลยก็จะเป็นการสำรวจและแก้ไขจุดเสี่ยงบนถนนในพื้นที่นะครับบอกว่าจะเป็นจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมขังกาผิวจราจรชำรุดกาหนอกทางโค้งอันตรายนะครับรวมถึงพื้นที่เสี่ยงดินถล่มนะครับเปิ่นก็จะมีการสำรวจและแก้ไขนะรวมไปถึงตรวจสอบความพร้อมนะครับการใช้งานของไฟฟ้าส่องสว่างความพร้อมของป้ายเตือนป้ายจำกัดความเร็วเครื่องหมายจราจรบนผิวทางนะครับคืออยู่ในสภาพติดพร้อมใช้งานและมองเห็นชัดเจนในสภาพฝนตกนะผู้ฟังครับนะด้านที่2นี่ก็จะเป็นการบังคับใจกฎหมายอย่างเข้มงวดนะครับโดยเฉพาะการขับขี่ด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายเปิ่นกำหนดนะครับการใช้ความเร็วในเขตชุมชนการบ่เปิดไฟหน้ารถในขณะฝนตกการบรรทุกเกินอัตราหรือบ่มั่นคงปลอดภัยรวมถึงการตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะที่ใช้รับส่งผู้โดยสารสาธารณะรวมถึงรถบรรทุกตัวนะครับนี่ก็จะบังคับใจกฎหมายอย่างเข้มงวดนะครับด้านที่3จะเป็นเรื่องของการติดตามและเฝ้าระวังประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับกรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยและก็ระบบต่างๆระบบเตือนภัยที่เกี่ยวข้องก็จะมีการติดตามการมอนิเตอร์เข้มข้นนะคุณผู้ฟังครับคือพี่น้องประชาชนจะได้รับทราบกันอย่างทันท่วงทีนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาปภ.นะแต่จะได้ตามในเรื่องของระบบเตือนภัยที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนะครับพอได้ข้อมูลปุ๊บก็จะประสานการแจ้งเตือนประชาชนนะครับผู้ใช้เส้นทางผ่านช่องทางวิทยุชุมชนและสื่อสังคมออนไลน์และเครือข่ายอาสาสมัครในพื้นที่ในกรณีที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักนะพื้นที่น้ำท่วมฉับพลันหรือว่าดินถล่มนะครับคือพิจารณาปิดเส้นทางติดตั้งป้ายเตือนและก็จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรนะครับด้านที่4นี่ก็จะเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยในช่วงฤดูฝนนะครับก็จะมีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้พี่น้องประชาชนนะเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของยานพาหนะและการตรวจสอบสภาพยางก้าระบบเบรกาติดปัดน้ำฝนนะไฟส่องสว่างนะครับแล้วก็การขับขี่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดความเร็วการเพิ่มระยะห่างจากรถกันหน้าและหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำท่วมนะหรือว่าน้ำขังบริเวณนั้นนะป้องกันรถเหินน้ำนะครับรวมถึงการตรวจสอบเส้นทางก่อนเดินทางผ่านช่องทางต่างๆของหน่วยงานนะครับนี่การด้านที่5นอกก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมนะสำหรับเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัยนะก็จะมีการเตรียมอุปกรณ์เหล่านี้นะจังทั้งจากหน่วยงานในสังกัดมูลนิธิแล้วก็อาสาสมัครคือสามารถเข้าระงับเหตุและก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนท้องถนนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะในเส้นทางลักนะทางขึ้นเขาและพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมดินถล่มรวมทั้งจะมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรวมกับหน่วยงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินนะครับแล้วก็ด้านสุดท้ายก็จะเป็นการติดตามรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากปัจจัยสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนเพื่อใจในการปรับปรุงมาตรการป้องกันให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ของแต่ละตีนั่นเองนะครับผู้ฟังอันนี้ก็เป็นการกำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงฤดูฝนปี69จากทางคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดละปู่ของเราครับ

0: านกำลังฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทย
1: กลับมาพบกันนะครับการรายการร่วมสร้างประเทศไทยในช่วงนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์เนาะก่อนที่จะไปร่วมสร้างประเทศกันเราต้องร่วมสร้างสุขภาพร่างกายของตัวเราด้วยนะครับจะมาอู้ในเรื่องของการออกกำลังกายเนาะช่วงนี้นะครับรวมถึงการประชาสัมพันธ์คือหลีกเลี่ยงเส้นทางนะสักเส้นทางหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะอู้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับซึ่งคุณผู้ฟังครับวันเสาร์นี้เนาะวันที่27มิถุนายนนี่ก็จะมีการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ส่งเสริมสุขภาวะบุคลากรจังหวัดลำปูนครั้งที่1ประจำปี69นะครับลำปูนสัมพันธ์เกมนะครับก็จะจัดขึ้นที่สนามกีฬากลางอบจ.นอกกิจกรรมก็จะเริ่มตั้งแต่7โมงเป็นต้นไปนะครับใครว่างใครอยากใครดูกีฬาก็เข้าไปดูกันได้กีฬาสุดมันนะมหาสนุก12ชนิดมีฟุตบอลนัดชิงนะมีเปตองมีวูดบอลมีหลายอย่างกีฬาพื้นบ้านหลายอย่างนะครับแต่ว่าจะแจ้งคุณผู้ฟังสักหน่อยเนาะเพราะว่าจะมีการเดินขบวนพาเหรดนะครับก็เส้นทางถนนอินทยงยศนะก็จะมีการปิดถนนตลอดเส้นทางนะครับสำหรับจุดเริ่มขบวนนี่ก็จะเริ่มตั้งแต่หน้าสารกลางจังหวัดลำปูนหลังเดิมนะครับก็จะเดินไปเดินขบวนไปตามถนนอินทยงยศผ่านแยกประตูลีนะครับแล้วก็ไปถึงประตู1สนามกีฬาอบจ.เนี่ยก็แจ้งไว้นะครับหลายท่านก็จะเดินทางเส้นนั้นก็หลีกเลี่ยงกันนะช่วงนั้นก็สักประมาณชั่วโมงหนึ่งนี่เนาะเดินขบวนนี่นะครับมาถึงเนาะก็จะมีการปิดถนนนะคุณผู้ฟังครับเส้นทางถนนอินทรยงยศแจ้งไว้แห่งกำหนึ่งนะครับก็จะมีการปิดตั้งแต่ประมาณ7โมงนะเพราะว่าขบวนจะเริ่ม7โมงครึ่งนี่นะคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นวางแผนเส้นทางสัญจรกันในช่วงของวันเจ้าที่สดเจ็ดตัวเนอร์อู้ถึงในเรื่องของการออกกำลังกายครับในช่วงนี้เนาะก็มีโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะครับก็คือเปิดรับสมัครกันแล้วช่วงนี้นะก็เข้าไปสแกน QR code สมัครกันได้ใครชอบปั่นรถทีบนะรถจักรยานเนาะก็ไปสแกนนะสำหรับร่วมกิจกรรมปั่นเนาะท่านใดจะเดินวิ่งก็สแกนสมัครเดินวิ่งกันได้นะครับลำพูนไม่ลำพังชวนกันไปวิ่งชวนกันไปปั่นป้องกันอัมพาตนะสนามจังหวัดลำปูนถึงซึ่งถ้าใครชอบปั่นรถทีบนี่นะก็สนามปั่นจักรยานจังหวัดลำปูนนี่ก็จะมีเส้นทางตั้งแต่สะพานขาวทาชมพูนะปั่นไปตีอุโมงค์ขุนตาลนะระยะทาง10กิโลเมตรนะครับ10กิโลเมตรนี่บ่รวมเนินนะคุณผู้ฟังอันนี้เป็นระยะทางบ่ได้นะ10กิโลเมตรนะคุณผู้ฟังครับก็สมัครกันได้ก็จะมีการปั่นวันที่31ตุลาคม2569ช่วงเวลา 18:00 นเจ้านะครับสำหรับกิจกรรมเดินวิ่งก็จะมีวันที่1เนาะพฤศจิกายน2569นะครับอ่ะช่วงนี้ไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนกันสักคำนึงเนาะ
2: ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพของตนเองและร่วมส่งต่อโอกาสในการเข้าถึงการรักษาแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองไปด้วยกันนะครับพบกับ2กิจกรรมพิเศษคือกิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางสะพานขาวทาชมพูอุโมงขุนตาลตำบลทาประดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569เวลา 18:00 นและกิจกรรมเดินวิ่งณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เวลา 18:00 นครับแล้วพบกันครับ
1: ไปออกกำลังกายกันได้นะผู้ว่าลำปูนก็เชิญชวนร่วมกิจกรรมวอล์กรันไบค์นะครับครั้งที่12เดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตนะครั้งที่12นะดีเจโอมก็เล็งบุ่นอ่ะปั่น10กิโลบุ่นอ่ะนะปั่น10กิโลเมตรนะครับจากสะพานขาวทาชมพูเนี่ยนะ10กิโลเมตรนี่บ่รวมเนินนะใครอยากไปลงสมัครนี่ไปดูสำรวจเส้นทางก่อนได้นะครับสะพานทาขาวนอกทาสะพานขาวนะทาชมพูนะปุ่นปั่นไปอุโมงค์ขุนตาลบุ่นนะครับระยะทาง10กิโลเมตรนะครับใครจะลงปั่นนี่ไปสำรวจเส้นทางกันก่อนได้นะคุณผู้ฟังครับสันใดที่จะเดินวิ่งนี่ก็รวมได้นะสแกน QR code ที่หน้าเพจ Facebook สวทลำพูน FM 95นะครับก็จะมีการเดินวิ่งวันที่1พฤศจิกายน2569นะ สโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้ในคุ้มค่านะครับสมัครกันได้นะซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งก็จะสนับสนุนรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่นะครับ Mobile Stroke Unit สโตรก One Stop นะครับช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับอย่างหนึ่งก็จะเป็นการรักโลกนะกรณีตีเรียนที่ระลึกนี่ผลิตจากกระดาษนะครับพ่อมเมล็ดพันธุ์ใหม่ยืนต้นคือนำไปปลูกต่อสมัครได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569นะครับส่วนนะครับการสมัครนี่ก็ประชาชนทั่วไปนะ360บาทสำหรับน้องๆเยาวชนอายุ 7-18 ปีนี่240บาทและตีสำคัญ 30% ของรายได้จากการสมัครหลังหักการใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติหรือว่า Mobile Stroke Unit นะครับ1การสมัครได้สุขภาพเนาะได้ช่วยสังคมและได้ร่วมรักโลกนะครับเอาละครับวันนี้รายการร่วมสร้างประเทศไทยนะโดยผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ก็ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่วันพุธนะ 9:00 น. ถึง 10:00 น. วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามกรณีร้องเรียนทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นขณะที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไม่ขอตอบจะนำเป็นคดีพิเศษหรือไม่ขอหารือกับนายกรัฐมนตรีก่อน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เ

0: เกี่ยวข้องเพื่อหารือกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายพิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปตท.เปิดเผยก่อนการหารือว่าในส่วนของข้อมูลสำนักงานปตท.ได้รับเรื่องร้องเรียนในระดับหนึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดส่วนจะนำเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษหรือไม่อย่างไม่ทราบขอหารือและไปรับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีก่อนศักดิ์สิทธิ์ระดับสินรายงาน
1: ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยออกหนังสือชี้แจงกรณีการจำหน่ายนมกล่องค้างสต็อกราคาต่ำเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าน
2: างวชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ออกหนังสือชี้แจงต่อนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคงคลังของอสค.ภายหลังมีข้อสักถามเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในราคาต่ำกว่าปกติว่าอสค.มีผลิตภัณฑ์นมคงคลังจำนวนประมาณ 15,000 พาเลตใช้พื้นที่จัดเก็บประมาณ 30,000 ตารางเมตรและมีภาระค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บในอัตรา50บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนคิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 1,500,000 บาทต่อเดือนซึ่งหากดำเนินการทำลายสินค้าจะต้องใช้ผู้ได้รับอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายโดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย450บาทต่อพาเลตคิดเป็นค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 6,750,000 บาทดังนั้นการจำหน่ายสินค้าแบบเหมาล็อตช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรได้ไม่น้อยกว่า 8,250,000 บาทจากการประหยัดค่าเช่าพื้นที่และค่าทำลายสินค้าอีกทั้งยังทำให้อสค.ได้รับรายได้คืนมาเป็นเงินสดประมาณ5ล้านบาทที่ผ่านมาอสค.ได้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนหลายแห่งเพื่อหาทางระบายสินค้าดังกล่าวแต่หลายหน่วยงานมีข้อจำกัดไม่สามารถรับซื้อผลิตภัณฑ์ได้ทั้งหมดจึงนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่ายก่อนมีมติให้จำหน่ายสินค้าแบบเหมาล็อตในราคาต่ำซึ่งเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรในเชิงเศรษฐกิจและการบริหารจัดการทรัพย์สินอีกทั้งยังช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกลิ่นและขยะจากผลิตภัณฑ์นมที่เสื่อมสภาพซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขอนามัยหากเก็บรักษาไว้เป็นเวลานานชวนันท์มาลีรายงาน
1: อำเภอตะกั่วป่าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบชายหาดในพื้นที่ขอให้ผู้ประกอบการหรือถอนร้านค้าและเพิงพักรุกล้ำชายหาดภายใน15วัน
3: นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่ากล่าวว่าอำเภอตะกั่วป่าได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดเรื่องห้ามมิให้ผู้ใดสร้างเพิงพักศาลาอาคารสิ่งปลูกสร้างใดๆรวมทั้งวางร่มโต๊ะเตียงหรือที่นั่งบริเวณพื้นที่ชายหาดในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าโดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจัดระเบียบชายหาดในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาให้ผู้ประกอบการรื้อถอนร้านอาหารเพิงพักที่บุกรุกที่สาธารณะดำเนินการรื้อถอนให้แล้วเสร็จภายใน15วันนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งแผ่นป้ายไวนิลและทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการพื้นที่ชายหาดให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องณบริเวณชายหาดตำบลคึกคักและตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาหากมีการฝ่าฝืนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยเคร่งครัดและรายงานผลการดำเนินการให้นายอำเภอตะกั่วป่าทราบทันทีฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช
4: ้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
5: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานอง อกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้า หลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คพพ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัวเอง3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคพพ. 1186 LINE Official @OIC Connect คพพ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
7: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
8: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดยังชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: FM 95 MHz ส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีห้วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนกระทรวงสาธารณสุขเสนอรายการหมอลำพูนจวนอู้เรื่องสุขภาพจ้า

0: สวัสดีเจ้าปิ๊กมาปากกันแฮมแล้วนะเจ้ากับรายการหมอละปูนจวนอู้เรื่องสุขภาพโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดละปูนร่วมกับสวทละปูนเจ้าวันนี้อ้อพิมพวรรณนะเจ้ามาพร้อมกับพี่นกศิรินนะเจ้า
1: เจ้าศิรินเลยศักดิ์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดละปูนนะเจ
0: ้าก็พี่นกห่างหายไปหลายสัปดาห์เลยนะเจ้ากว่าจะปิ๊กมาปะกันแฮมกรรมนะเจ้าช่วงนี้ภารกิจเยอะนะเจ้านกปล่อยนกอ้อมาคนเดียวนะเจ้าเจ้าวันนี้เฮามาแบบคู่แล้วนะเจ้าช่วงนี้นะเจ้าหันเฮา2คนใส่เสื้อเนาะ Walk Run Bike 12นะเจ้าโครงการแสงน้ําใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะเจ้า
1: 12นี่หมายถึง
0: 12ครั้งที่12ของโครงการ
1: 12ปี
0: เหรอคะรวมน่าจะประมาณ12ปีแต่บางคนก็ถามเอ๊ะละปูนเคยจัดถึง12เตื้อก็ฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นนับรวมภาพรวมประเทศจ้ะในประมาณปีก่อนหน้านี้เนี่ยครั้งที่1ถึงครั้งที่7เนี่ยคือเป็นจัดที่ส่วนกลางนะจ๊ะก็คือที่ศิริราชนะจ๊ะแล้วก็ของเฮาเนี่ยจะเริ่มจัดตั้งแต่ครั้งที่8เป็นต้นมา
1: 8 9 10 11 12
0: 8 9 10เจ้า
1: ครั้งที่5เนาะ
0: ครั้งที่5ของจังหวัดละปูนเจ้าก็เป็นครั้งที่12นะเจ้าเพราะฉะนั้นเปิ้ลก็เลยมีชื่อเล่นว่า Walk Run Bike 12อีนะเจ้าปีนี้เสื้อเฮาเป็นสีขาว
1: ตัวนี้เลย
0: ตัวนี้เลยนะเจ้าสอที่เฮา2คนใส่นะเจ้าก็จะมีสกรีนเป็นสีเป็นสีธงชาตินะเจ้าเขาแดงน้ำเงินนะเจ้าเป็นเชดสีในการธีมรณรงค์ปีนี้นะเจ้าเจ้าปีนี้เป็นสีเขียวไมโลเลยนะเจ้าเนาะ
1: แม่นๆพี่น้องมีทุกตัว
0: ใช่เฝ้าสมัครกันทุกปีนะเจ้ากิจกรรมดีๆนะเจ้าชวนกันวิ่งชวนกันปั่นเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตนะเจ้าซึ่งปีนี้จังหวัดละปูเนี่ยก็มีการประชุมที่ผ่านมาเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ได้เป็นประธานนะเจ้าแล้วก็มีการมติที่ประชุมนะเจ้าในการที่จะกำหนดการจัดกิจกรรมของจังหวัดละปูนซึ่งเราก็จะจัดกิจกรรมใหญ่เนี่ยก็คือกิจกรรมเดินวิ่งนะเจ้าออกกำลังกายเนี่ยพร้อมกับกิจกรรมทั่วประเทศนะเจ้าในวันที่1
1: วันเดียวกันเลยค่ะน้องอ้อ
0: ใช่77จังหวัด7บวกกรุงเทพฯเนี่ยนะคะรวมกันเนี่ยก็คือวันที่1พฤศจิกายน2569นะเจ้าแต่ช่วงเวลาอาจจะแตกต่างกันไปแต่ละจังหวัดนี่นะเจ้าบางที่เปิ้นอาจจะจัดช่วงเช้าบางที่อาจจะจัดช่วงเย็นนี่นะคะสำหรับจังหวัดละปูนปีนี้เฮาจัดกิจกรรมในช่วงเช้านะเจ้าพี่นกกิจกรรมเนี่ยจะเริ่มสตาร์ทย้ายจากประตูต้านางมาค่ะเพราะว่าสถานที
1: ่
0: เฮาคาดว่าปีนี้คนจะมาเข้าร่วมกิจกรรมกับเฮานักเฮาก็เลยย้ายมาที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะเจ้า
1: ขยับมาหาเมื่อ
0: เจ้าเชิงสะพานท่าขามนะเจ้าซึ่งตรงหั่นก็ดูแลโดยอบจ.ละปูนนะเจ้าก็เป็นเจ้าของสถานที่แล้วก็เป็นเขตพื้นที่โดยรวมของเทศบาลเมืองละปูนเพราะฉะนั้นก็ต้องประสานการทำงานร่วมกันในการที่จะจัดกิจกรรมนะเจ้านอกจากนั้นก็จะมีส่วนราชการอื่นๆโดยที่มาช่วยเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมของจังหวัดละปูนในครั้งนี้นะเจ้าโดยเราจะเริ่มมีการปล่อยตัวกันประมาณ6โมงนะเจ้า
1: เขาจะไปแต่เช
0: ้
1: า
0: ใช่ค่ะประมาณ5โมงนี่ตี5นี่เขาต้องไปกันละมีกิจกรรมยืดเยียดมีกิจกรรมในส่วนของพิธีการนิดนึงเพราะโครงการนี้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรตินะเจ้าสำหรับการวิ่งนะเจ้าเดินวิ่งปีนี้เนี่ยเขาต้องบอกว่าสำหรับขาแรงเนาะและเขาอาจจะ
1: ไม่
0: ได้แรงของเขาเนี่ยด้วยความที่เขาเบาๆนะเจ้าพี่น้องเขาไม่ได้จัดหนักเนาะเขาก็มี2ระยะนะเจ้าก็คือระยะ5กิโลเมตรกับ10กิโลเมตร5กิโลเมตรก็เป็นฟันรันนะเจ้าแล้วก็10กิโลเมตรก็จะเป็นมินิมาราธอนนะเจ้าก็จะเป็นการเหมือนซ้อมคือกับขาแรงเพราะรู้สึกว่าจะมีเวทีใหญ่สนามใหญ่ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกาเป็นลำพูนมาราธอนต่อจากฮั่นประมาณ
1: แสดงว่าก่อนถึงเวทีของเฮาเนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก่อนจะต้องมีการวอร์มในหลายสนาม
0: ใช่เพราะฉะนั้นสนามของเฮาก็เป็นส่วนหนึ่งของการวอร์มและค่าสมัครนะเจ้าของเฮาก็ถือว่าถ้าเทียบกับรายการอื่นๆที่เรื่องของสมัครวิ่งก็ถือว่าบะแปงนะเจ้าแล้วก็360บาทเนี่ยรวมค่าส่งทางไปรษณีย์และตัวนะเจ้า
1: สามารถเลือกช่องทางได้ก็เจ้าไปรษณีย์อะค่ะน้อง
0: ปีนี้เราเป็น 100% จัดส่งคือถึงที่นะเจ้าคือจะคือมันจะคู่เตือเนี่ยจะให้เลือกส่งเนาะถ้าส่งไปรษณีย์เนี่ยจะบวกเพิ่ม 60บาทก็คือค่าสมัคร360บาทก็จ่าย400ซาวอีนะเจ้าส่งที่บ้านหรือส่งที่ทำงานอีเนาะปีนี้ถ้าสมมติว่าเฮาอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าประสงค์ไปรษณีย์ฮับที่สสจสสจจัดสรรเฮืออำเภอ
1: ไปกระจาย
0: ก็ไปได้จ่ายก็จ่าย360แต่ปีนี้เนี่ย 100% ก็คือว่าตอนที่เฮาสมัครอ่ะเจ้าพี่นกคือระบุว่าเฮาจะส่งไปที่ไหนทีมจะเสื้อป้
1: อ
0: จะส่งพร้อมกับเสื้อและบิบนะเจ้าส่งไปเฮออาจจะเป็นที่บ้านหรือสถานที่ทำงานหรือที่ใดๆก็แล้วแต่ที่ท่านต้องการจะส่งเสื้อไปนะเจ้าแล้วก
1: ็ส่งมีก็เจ้า
0: ค่าส่งบวกแล้วก็คือ360บาทนี่รวมเบ็ดเสร็จ
1: ค่าส่งแสดงว่าเป็นแบบเดียวก็คือ360กว่าส่งถึงบ้านได้เลย
0: ใช่ค่ะส่งถึงบ้านส่งที่ทำงานได้เลยรวมอยู่ในนี่เรียบร้อยแล้วบ่มีการเก็บเพิ่มแล้วนะเจ้าแล้วก็นอกจากนั้นนะเจ้าใน360บาทเนี่ยสำหรับผู้ที่เสียภาษีนะเจ้ามีการหน้าที่ต้องเสียภาษีเนี่ยก็สามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้โดยเป็นเปิ้นฮ้องว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือการที่
1: ท่านจ่ายปกติได้ท่านก็ได้เลย
0: ใช่ก็คือเวลาเฮาที่สมัครเนี่ยเฮาจะมีการกรอกอันนึงก็คือ10เลข10ประจำตัวประชาชนก็คือเลข13หลักของเฮาไปนะเจ้าในระบบการสมัครทีนี้การที่จะลดหย่อนภาษีมันมีเงื่อนไขอยู่หน่อยนึงเจ้าพี่นกเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยบางทีเฮาก็จะฝากคนโน้นสมัครอีเนาะส่งเลขของเฮาไปหรือบางคนก็กรอกเลขที่แบบบัตรตรงอีนะเจ้าปีนี้เนี่ยเงื่อนไขของการที่จะลดหย่อนภาษีก็คือว่าคนที่สมัครใส่เลข13หลักไปเนี่ยจะต้องเป็นคนเดียวกับที่โอนสตังค
1: ์คนเดียวกันคนที่ได้สิทธิ์นั้นอีนะ
0: ใช่เป็นโดยโอนสตังค์เนี่ยหมายถึงว่าเราต้องไปผูกบัญชีที่เป็นเลขประชาชนของเราอีนะเจ้าเราถึงจะได้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี2เท่าอีนะเจ้า
1: บายากเจ้า
0: เจ้าอันนี้ก็บายาก
1: นี่ปีเสียภาษีก็โอ้มีรายการนี้มาต่อเอง
0: ใช่ค่ะแล้วก็เฮาบ่ต้องไปถ้าเฮาทําตามขั้นตอนเนี่ยเฮาก็บ่ต้องไปยื่นใดๆเวลาที่เฮาไปเสียภาษีประจําปีเนี่ยสรรพากรพวกเขาจะบอกมาเลยว่าอ๋อเดี๋ยวนี้นามีการ
1: ลดหย่อน
0: 700ซาวนะเจ้าในการที่จะลดหย่อนภาษีนะเจ้าหรือบางคนออนไลน์นะเจ้าที่เสียภาษีออนไลน์มันก็จะเด้งขึ้นมาบอกเลยว่าหักลดหย่อนอัตโนมัติไปเลยนะเจ้าก็คือ700ซาวบาทนะเจ้า
1: โอ้ค่ะโครงการนี้โครงการดีๆนะเจ้าก็อยากให้ทุกท่านประชาสัมพันธ์การสมัครนะคะ360บาทไม่ใช่ว่าได้ทําบุญตัวนะคะ
0: แม่นแล้วเจ้า
1: โครงการนี้น่าจะมีการไปเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในเรื่องของสุขภาพเนี่ยใช่
0: แล้วเจ้ารายได้นะเจ้ารายได้ของการสมัคร360บาทเนี่ยนะเจ้าส่วนหนึ่งเนี่ยเปิ้นบริจาคเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนะเจ้าเพื่อดูแลรักษาคนที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองนะเจ้าซึ่งมีปีนี้เนี่ยเปิ้นก็จะจัดซื้อในเรื่องของรถโมบายสโตรกยูนิตให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชซึ่งมีทั้งหมดรวมกัน21แห่งทั่วประเทศถึงแม้บ้านเฮาบ่มีเฮาก็สามารถที่จะสนับสนุนไปได้นะเจ้า
1: อันนี้เป็นโครงการดีๆมาก
0: เจ้าแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเปิ้นก็แหม2ส่วนนะเจ้าก็คือโอนเข้าบัญชีแสงน้ำใจไทยทั้งชาติของจัดกิจกรรมในส่วนกลางนะเจ้าของโดยศิริราชมูลนิธินี่นะเจ้าแล้วก็แหมส่วน1ก็จัดสรรคืนมาให้จังหวัดในการที่จะเป็นการจัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดลำปูนอย่างของลำปูนเนี่ยค่ะโควต้าในการที่คนเฮาคนลำปูนสมัครเข้าสนามจังหวัดลำปูนเนี่ยก็จะรวบรวมแล้วก็ส่วนกลางก็จะคืนเป็นเงินเพื่อใช้ในการ
1: กิจกรรมเนี่ยไม่ใช่เพื่อระดับประเทศอย่างเดียว
0: ใช่ค่ะ
1: หมายความว่าเราก็จะมีต้นทุนในการมาพัฒนาดูแลสุขภาพของคนลำปูน
0: แม่ละเจ้าในการจัดกิจกรรมเนี่ยเงินที่ได้มาเนี่ยก็อาจจะบันนักนะเจ้าแต่รูปแบบที่เราจัดกิจกรรมเนี่ยมีตั้งแต่การจัดกิจกรรมสนามวิ่งกิจกรรมสนามป
1: ั่
0: นปั่นนี่เรายังไม่ได้อู้ถึงเพื่อนนะแล้วนอกจากนั้นคือจะมีกิจกรรมในเรื่องของการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนะเจ้าแล้วเราก็จะมีนิทรรศการเรื่องของโรคหลอดเลือดสมอง
1: ซึ่งจัดใช่
0: ปีนี้เราจะจัดที่แจ่มฟ้าแล้วก็ที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งนะเจ้าบอกว่า จะเป็นโรงพยาบาลโรงพยาบาลลำพูนโรงพยาบาลประจำอำเภอนะเจ้าทุกอำเภอแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตวยนะเจ้าก็ปีนี้เราขอความร่วมมือทุกพื้นที่ดำเนินการแล้วก็อาจจะมีเชิงลุกในส่วนของอสมเข้าไปชวนรณรงค์ฮือกับพ่อมาพี่น้องที่อยู่ในบ้านตวยจัดกิจกรรมร่วมกันในระดับชุมชนตวยนะเจ้าก็ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อการรับรู้แล้วก็การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองหรือที่เฮากลัวกันอาการที่มักจะเกิดขึ้นก็คือเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเจ้าพี่นกเจ้า
1: จะเห็นว่า360บาทเนี่ย1
0: ท่านได้ขนาด
1: ได้ทำบุญได้เสื้อเนาะเสื้ออาจจะเป็นส่วนหนึ่งหลักๆก็คืออาจจะได้ทำบุญนี่นะคะคือการซื้อรถของโรงพยาบาลนะคะรวมไปถึงกิจกรรมดีๆที่เราจะมาทำในจังหวัดของเราตัวเอง
0: แม่ละเจ้าแล้วก็นอกจากนั้นนะเจ้าพี่นกต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยเวลาคิดกิจกรรมออกมาแต่ละอย่างเนี่ยค่อนข้างจะรักโลกมีเรื่องของธีมเรื่องของอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแม้แต่เหรียญนะเจ้าเหรียญที่เป็นเหรียญที่ระลึก
1: ทุกคนออกมาต้องได้เหรียญ
0: ใช่คนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเนี่ยก็จะได้เหรียญที่ระลึกของ Walk Run Bike 12นะเจ้าที่ผ่านมาเขาก็จะเป็นเหรียญลักษณะเหรียญโลหะและเหรียญของงาน Walk Run Bike เนี่ยเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่งเลยนะเจ้าก็ทุกทีจะเป็นเหรียญโลหะเนาะมีตราสัญลักษณ์มีตราของสัญลักษณ์ของกิจกรรมวอล์กรันไบค์มาตลอดปีนี้ปรับใหม่เจ้าเพื่อให้สะท้อนในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติตัวปีนี้เนี่ยจะทำด้วยกระดาษพี่นก
1: โอ้เหรียญนะ
0: ทำกระดาษแต่ว่าก็จะมีการออกแบบพิเศษนะเจ้าก็คือข้างในเนี่ยจะบรรจุเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์พืชเพื่อจะส่งเสริมให้เฮาเนี่ยได้ไปร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติไปหาพื้นที่ดีๆที่มันมีพื้นที่ที่มันมีน้ำมีชุ่มน้ำอีกเนาะเอาเมล็ดพันธุ์ที่เฮาได้จากในเหรียญเนี่ยค่ะไปปลูก
1: มีคุณค่ามากๆเลยค่ะตั้งแต่เหร
0: ีย
1: ญแล้ว
0: เนาะแล้วก็ไม้เมล็ดพันธุ์ไม้12เมล็ดพันธุ์ที่จะอยู่บรรจุอยู่นั่นน่ะเป็นพืชมงคลไม้มงคลทั้งนั้นเลยอันนี้เดี๋ยววันนี้ยังไม่ได้รายชื่อต้นไม้มาเตือนนะจ๊ะเพราะว่า
1: เห็น
0: เดี๋ยวจะมาเล่าเพราะว่าตอนแรกเนี่ยตอนแรกประกาศมาแล้วพี่นกแต่ประชุมล่าสุดเพิ่นบอกว่าบางอันเนี่ยเพิ่นบ่สามารถจัดให้ได้ทั้งหมดนะจ๊ะตอนนี้ก็เลยจะมีการปรับนิดหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวถ้ามันไฟนอลแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาเล่ากันฟังว่
1: าไอ้โครงการ
0: ที
1: ่
0: ม
1: ัน ที่
0: มันอยู่ในไอ้เหรียญของเราเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยต้นไม้อย่างพ่องต้นไม้เป็นพืชมงคลอย่างพ่องที่เราจะมาสนับสนุนในเรื่องของสร้างอนุรักษ์ในเรื่องของธรรมชาติปลูกต้นไม้เป็นตัวการตัวเป็นกิจกรรมต่อยอด
1: กิจกรรมที่ดีแล้วก็แสดงความตั้งใจนะคะของผู้จัดนะคะเพื่อให้เกิดกับพี่น้องประชาชนเนาะบอกว่าจะเป็นเหรียญนะก็เป็นการออกแบบเสื้อนี่นะคะการออกแบบกิจกรรมนะคะก็คือเป็นความตั้งใจของหมู่เฮาในเจ้าเนาะอยากจะให้กิจกรรมนี้ดีๆแล้วก็ส่งต่อให้พี่น้องประชาชนนะเจ้าเน
0: า
1: ะ
0: แต่กี้เฮาเล่าถึงเรื่องของเดินวิ่งนะเจ้าพี่น้องเขาจัดกิจกรรมกันวันที่1พฤศจิกายนวันอาทิตย์นะเจ้าแต่ว่าแหมอันนึงกิจกรรมในโครงการเดียวกันเนี่ยของจังหวัดลำพูนปีนี้พิเศษสุดๆนะเจ้าก็คือเฮามีกิจกรรมปั่นจักรยานสนามจังหวัดลำพูนตวยนะเจ้า
1: เ
0: จ้าปีนี้เนี่ยเฮาบอกว่าเส้นทางเนี่ยถ้าไผดูแต่เส้นทางระยะ10กิโลเนี่ยเฮาจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันสั้นไปกว่าเจ้าเอ้นะเฮาไปสำรวจเส้นทางมาแล้วเจ้าปรากฏว่า
1: ไม่ได้ง่ายกับเจ้า
0: ไม่ง่ายเลยเข้าไปดูเส้นทางมาละคือมันเริ่มต้นด้วยความสวยงามของสะพานขาวบรรยากาศสะพานขาวทาชมพูนะเจ้าเส้นทางนั้นก็จะมีเส้นทางของรถไฟผ่านอยู่แล้วนะเจ้ามีอ่างเก็บน้ำมีบรรยากาศของแล้วมันเป็นช่วงที่เราจัดเนี่ยคือวันที่31ตุลาคมท่ามกลางบรรยากาศที่ต้นหนาวนะเจ้าพี่นกอากาศจะดีมากบรรยากาศสวยมากนะเจ้าเราจะปล่อยตัวกันที่สะพานขาวทาชมพูขับมาตามเส้นทางแล้วก็เลี้ยวขึ้นบริเวณอุทยานแห่งชาติขุนตาลนี่นะเจ้าไปสิ้นสุดที่สถานีรถไฟขุนตาลนะเจ้าเป็นอุโมงค์ขุนตาลนะเจ้าเราก็จะไปรับเหรียญกันข้างบน
1: โอ้โหเส้นทางสวยงามมาก
0: ใช่ค่ะเราก็จะไปเช็คอินไปทานอาหารว่างอาหารเช้ากันข้างบนปุ้นนะเจ้าแล้วก็เดี๋ยวท่านประธานของเราก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเขาบอกว่าในกลุ่มนี้เนี่ยหลังจากที่เนี่ยอาจจะมีกิจกรรมพิเศษอาจจะเอาต้นไม้ที่อยู่ในเหรียญเนี่ยไปปลูกต่อก็ได้นะเจ้าพี่นกอันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะมาบอกต่อว่ากิจกรรมที่
1: เราจะอัปเดต
0: เรื่อยๆเจ้า ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะเจ้าในการที่จะร่วมด้วยช่วยกันป้องกันอัมพาตนะเจ้าปีนี้ธีมการรณรงค์นะเจ้าหลายคนหันละเขียนออกมาในบอกว่าจะเป็นในอินโฟกราฟิกนะเจ้าอินโฟกราฟิกหรือว่าสื่อรณรงค์ต่างๆอู้ถึงเรื่องของป้องกันสโตรกโดย4โรค6พฤติกรรมป้องกันอัมพาตนะเจ้าก็เลยวันนี้เราก็เลยมาอู้กันหน่อยนะเจ้าว่าเอ๊ะหมอละปูนชวนอู้เนี่ย4โรค6พฤติกรรมนี่มันคืออะยังนะเจ้าพี่นกพี่นกฮู้กับเจ้า4โรคนี่คือหมายความว่าใดเจ้า
1: บางเฮอดูเอกสารเนี่ยเดาก็ต้องมี1ก็คือเบาหวาน2ความดัน
0: มาแรงเลย
1: แรงเนาะ
0: เจ้า4โรคนี้ก็คือใครที่เป็นโรคนี้อยู่หรือโรคนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่ต้องคุมให้ได
1: ้
0: ต้องคุมเบื้องเป็นนะเจ้าก็คือต้องเฝ้าระวังเลยก็คือ
1: เบาความดัน
0: พี่นกถูกเลยนะเจ้า
1: เบาหวาน
0: เบาหวาน
1: ไขมันแล้วก็โรคหัวใจนะคะ
0: แม่นแล้วเจ้าไขมันในเลือดสูงนะเจ้าแล้วก็โรคหัวใจนะเจ้าโดยเฉพาะที่เป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะอันนี้คือ4โรครักที่ต้องคุมให้อยู่ต้องคุมบอกว่าจะเป็นกลุ่มป่วยกลุ่มเสี่ยงบ่ฮื้อมีอาการนะกลุ่มป่วยก็บ่ฮื้อมีอาการกลุ่มเสี่ยงก็บ่ฮื้อเป็นนี่นะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นในกลุ่มของโรค4โรค
1: เจ้า
0: ต้องคุมนี่นะเจ้า
1: คือตอนนี้เฮาอาจจะโฟกัสว่า4โรคหลักนี่นะเจ้าแต่หลายท่านเนี่ยอาจจะเฮาเป็นโรคก่อนี่นะเจ้าคือจริงๆแล้วถามเท่าว่ามีความเสี่ยงมั้ยทุกคนมีความเสี่ยงนะคะที
0: ่
1: จะเป็นโรคเบาหวานความดันแต่ท่านต้องคัดกรองตัวเราก่อนว่
0: า
1: ได้รับคัดกรองสุขภาพหรือยังนี่นะคะโดยถ้าเป็นความดันนี่ก็ต้อง
0: ความดัน
1: วั
0: ดความดันความดันตัวบนเกินเท่าใดพี่นก140ตัวล่างเกิน90นะเจ้าแล้วก็วัดครั้งแรกอาจจะยังบ่แน่เตื้อนะเจ้าเพิ่นอาจจะรอวัดซ้ำเอ๊ะวัดแล้ววัดมาใดก็สูงอยู่อันนี้อาจจะต้อง
1: ไปพบแพทย์นะคะ
0: พบแพทย์แล้วก็อาจจะต้องประเมินแล้วก็มีการติดตามอย่างต่อเนื่องช่วงแรกอาจจะไม่ได้ถูกวินิจฉัยว่าเป็นความดันโลหิตเตื้อนะเจ้
1: า
0: โลหิตสูงเตื้อแล้วก็
1: อาจจะมีการช่วงแรกอาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองก่อนนะคะว่ามาควบคุมอาหารออกกำลังกายแล้วก็ดูค่าความดันอาจต้องมีการจดบันทึกความดัน 1-2 สัปดาห์นะคะดูว่าตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยค่ะคุณมีค่าความดันเท่าใดแล้วก็เอาสมุดถ้าจะมีสมุดเฮ้ยนะคะ
0: บันทึก
1: แอบมาสุกบันทึกแล้วก็กลับไปหาคุณหมอว่าที่เฮ้ยไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยมันได้ผลก่
0: อ
1: ท่านโอ้ควบคุมได้ดีก็อาจจะต้องประกินยายังแบบเป็นคนไข้เต
0: ือปรับพฤติกรรม
1: ปรับพฤติกรรมแต่ถ้าท่านโดนรับการวินิจฉัยว่าเป็นความดันอาจจะต้องกินยานะคะ
0: อาจจะเริ่มกินโดสน้อยๆก่อนนะจ๊ะก็คือเพิ่นก็จะมีการฮื้อยาตามอาการนะเจ้าตามลักษณะของค่าของความดันตัวนะเจ้ามันสูงมันต่ำจะได้เองนะเจ้าเนาะแล้วก็เปิ้นบอกว่าถ้าได้ยามาแล้วก็ต้องกินยาอย่างสม่ำเสมอนะเจ้าห้ามหยุดยาเองใจมันจะว่าเอ๊ะวันนี้เขาดีละความวัดความดันละความดันปกติละบ่สูงละหยุดเองอีบ่ได้นะเจ้า
1: คิดว่าแบบตึงหายบางคนหนึ่งไปซื้อยาอย่างอื่นยาสมุนไพรมากินยาเนี่ยค
0: ่
1: ะอันนี้หาสโตกหลายคนเป็นนะคะก็คือว่าคิดว่าแบบเป็นแล้วบางคนเป็ดกินอยู่แล้วแล้วก็ลืมกินช่วงหนึ่งเนี่ยค่ะเป็นสโตกได้
0: เพราะว่าไอ้ละความดันโลหิตสูงเนี่ยมันส่งผลที่เป็นสโตกก็คือมันทำให้ผนังหลอดเลือดในสมองเนี่ยมันมีความหนาความแข็งความเปราะและมันเป็นสาเหตุทำให้โอกาสในการที่เลือดไอ้เส้นเลือดตรงเนี้ยจะแตกบริเวณสมองเนี่ยแตกคือถ้าแตกส่วนไหนก็จะทำให้สมองที่ควบคุมอวัยวะส่วนห้านะส่งผลก็คือมีความผิดปกติมีอาการของอวัยวะที่สมองนั้นๆควบคุมอยู่นะจ๊ะ
1: ส่วนใหญ่ค่าความดันเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับไขมันเนาะคือถ้าส่วนใหญ่ถ้าคนมีความดันเนี่ยเจาะเลือดเสร็จโอ้ไขมัน
0: เจ้าน
1: ี่คนนึงแล้วก็มีไขมันอันนี้ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะค
0: ือ
1: ต้องดูแลว่าต้องกินยาหรือยังหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยเจ้
0: า
1: คืออย่างน้องอ้ออ้วว่าถ้าคนที่มีความดันสูงรวมกับค่าไขมันที่สูงและไขมันเยอะแล้วก็มีลิ่มเลือดถ้าไปอุดสมองก็เป็นสโตรกอุดหัวใจก็หัวใจวายอะค
0: ่
1: ะอ
0: ัน
1: ก็คือต้องระวังนะเจ้าเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าก็เหมือนกันนะเจ้าในกลุ่มของมันก็จะเชื่อมกันเน
1: า
0: ะแฮมอันนึงแฮมอันนึงก็คือเรื่องของเบาหวานเจ้าพี่นกเจ้าน้ำตาลในเลือดสูงๆนานๆเนี่ยก็ทำให้ไอ้ผ ผนังเลือดหลอดเลือดเนี่ยมันเปราะง่ายแตกง่ายเช่นกันนะเจ้าแล้วก็ทำให้หลอดเลือดเนี่ยนอกจากนั้นมันอาจจะเป็นตีเป็นแคบตัวนะเจ้าในการทำให้โอกาสในการที่จะเป็นตีบแตกตันอีเน
1: า
0: ะเกิดได้ตลอดเวลาอีนะเจ้าเพราะฉะนั้นในเรื่องของการคุมอาหารนะเจ้าลดหวานมันเค็มอันนี้ก็ยังต้องใช้ได้ตลอดเลย
1: การดูเบาหวานเนี่ยก็คืออาจจะยากกว่าความดันความดันที่เราอาจจะวัดความดันนี่ฮะน้องแต่ว่าเบาหวานเนี่ยอาจจะต้องมีการตรวจเลือดนะคะน้องเพื่อตรวจเช็คว่าเฮาเป็นอย่างไรจริงๆแล้วว่าเปิ้ลถ้าคนอายุเกิน35อันนี้ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขก็คืออายุเกิน35ปีควรได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้นเนี่ยเน
0: า
1: ะก็จะมี
0: เนี่ยค่ะปลายนิ้วเน
1: า
0: ะ
1: ก็จะมีปลายนิ้วส่วนหนึ่งแล้วก็คือเบาหวานความดันเนี่ยก็เป็นพื้นฐานนะคะที่ทุกคนจะต้องได้รับการตรวจคัดกรองแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเอง
0: ถ้าส่วนใหญ่เนาะเต้าที่อาหารเนี่ยเปิ้ลก็จะมีการเจาะปลายนิ้วเบื้องต้นก่อนแล้วก็ถ้าสมมติว่าค่ามันเยอะเนี่ยอาจไปหาหมอเปิ้ลอาจจะต้องมีการนัดนะเจ้าบางที่เปิ้ลอาจจะเป็นดื่มน้ำเน
1: า
0: ะดื่มน้ำหวานแล้วก็วัดในเรื่องของการใช้อินซูลินต่างๆนะครับการเผาผลาญน้ำตาลในร่างกายเพื่อที่จะบ่งบอกว่าของเฮาเนี่ยมีชนิดไหนนะจ๊ะแล้วก็เพื่อวางแผนการรักษาที่ถูกต้องในเรื่องของเบาหวานนะจ๊ะ
1: ถ้าท่านมีโอกาสได้รับการตรวจซึ่งตอนนี้เป็นโครงการของสาธารณสุขก็คือ35ปีขึ้นไปต
0: ้
1: องได้รับการคัดกรองความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันถ้าที่หมู่บ้านของท่านอาจจะมีพี่น้องอสม.มาเชิญชวนเนี่ยค
0: ่ะ
1: อยากให้ทุกท่านนะจ๊ะได้รับการคัดกรองว่าอย่างน้อยปีละ1ครั้งเนี่ยนะคะหรือมากกว่านั้นเนาะว่าท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงก่อเอ๋เจ
0: ้า
1: เราจะได้ป้องกันตัวเก่านะคะเพื่อเผื่อเกิดสโตรกนะคะหรือเกิดอาการอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับเบาหวานความดันและก็ไขมันในอนาคตเจ้า
0: ถ้าอู้ถึงเบาหวานนะพี่นกในวงการสาธารณสุขเขาเนาะโรคแทรกซ้อนเนี่ยเขาก็จะขึ้นถึง3กำขึ้นมาเลยนะเจ้าตาไตตีนเนาะคำตีนก่อนดีเนาะถ้าสมมติเป็นเบาหวานเนี่ยโอกาสเป็นแผลเนาะเป็นที่เท้าไปโดนเป็นแผลง่ายเนี่ยเป็นแผลเป็นได้ง่ายแต่รักษายากมากเลยเป็นเบาหวานนะเจ้าตาก็มีโอกาสที่จะเป็นตาต้อกระจกมองผ้าเรือนเนี่ยจะมีความผิดปกติทางสายตา
1: เบาหวานขึ้นตาเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เบาหวานขึ้นตา
1: เสียตาได้ถ้าเป็นเยอะๆเองนะ
0: เจ้าและแหมอันนึงที่จริงใบยาอู้ถือเลยเนาะไตเจ้าพี่น้องเจ้าถ้าเราไปดูสัดส่วนกับประชากรกับผู้ป่วยโรคไตในจังหวัดลำพูนต้องบอกว่าตอนนี้ของเราขึ้นสูงเป็นท็อปเลยนะเจ้าเป็นตัวท็อประดับประเทศเลยนะคะว่าเรามีผู้ป่วยโรคไตในพื้นที่ค่อนข้างเยอะมากนะเจ้าสัดส่วนเทียบกับจำนวนประชากรในพื้นที่ลำพูนบ้านเราและเราก็มีผู้ป่วยที่จะต้องไปฟอกเลือดเนาะโดยใช้เครื่องฟอกไตเนี่ยจำนวนนักขนาดนะเจ้าเราปริมาณของยูนิต
1: เน
0: า
1: ะ
0: มันสะท้อนว่าสถานการณ์ในบ้านเฮาต้องหิ่งในการที่จะดูแลตัวเกาปิ๊กมาดูแลตัวเองกันนักขึ้นนะเจ้าน
1: ะเจ้าเน
0: า
1: ะก็จะนักขึ้นเรื่อยๆเจ
0: ้
1: าก็บอกว่าโรคนี่มันมี2อย่างคือโรคติดต
0: ่อ
1: ที่พี่นกทำงานอยู่กรมงานโรคติดต่อเน
0: า
1: ะแต่โรคแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือโรคไม่ติดต่อซึ่งเยอะมาก
0: ใช่
1: แล้วโรคไม่ติดต่อนี่เยอะจริงๆ
0: และเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตของคนไทยแล้วก็คนละปูนบ้านเฮาตัวนะเจ้า
1: เขาก็ยินข่าวว่าบางคนเอ้าเดียวอยู่ดีๆก็ล้มเสียชีวิตบางคนขอรับไปเลยอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าบางคนบาได้เป็นขนาดนั้นก็คือยังสโตรกเขาจะอู้เรื่องสโตรกในวันนี้เน
0: า
1: ะก็จะมีอาการเตือนก็คือซึ่งเกิดจากหมู่เนี้ยค่ะ4โรคหมู่เนี้ยแล้วก็ลามมาถึงอาการที่เกิดสโตรกแล้วอาการมันเป็นยังไงคะน้องอ้ออ
0: าการเนี่ยถ้ามันเกิดว่าเปิ้ลบอกว่ามันมีการอุดตันของเส้นเลือดในสมองหรือมีการแตกของสมองเนี่ยมันก็จะไปทำลายเซลล์สมองเนาะแล้วมันก็จะทำลายตรงส่วนไหนของสมองก็จะส่งผลต่ออวัยวะส่วนนั้นๆนะเจ้าเช่นนะเจ้าไปอยู่ในส่วนของการควบคุมตัวการทรงตัวเน
1: า
0: ะก็จะทำให้มีลักษณะของการเตี้ยวเซ่นะเจ้า
1: เดินเอียง
0: เดิน
1: เอ
0: ีย
1: งก็เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าแล้วก็อาการเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอาการแบบเฉียบพลันนะเจ้าไม่ใช่แบบเป็นแบบ รียกว่าเป็นเดียวกับโปลิโนอันนั้นอาจจะเป็นโรคอื่นเนาะแต่ถ้าเป็นสโตรกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเฉียบพลันจะเป็นอาการที่มันมีสัญญาณอะไรอย่างมาก่อนเลยบางเป็นปัจจุบันทันด่วนนี่นะเจ้าบางคน
1: เรื่องตา
0: เรื่องของการมองเห็น
1: บาง
0: อยู่ดีๆก็หน้ามืดนี่นะเจ้าตาผ้ามัวภาพซ้อนนะเจ้าแล้วก็มองไม่เห็นเฉียบพลันอันนี้ก็เป็นอาการที่เกิดขึ้นจากสายตา
1: ที่บางคนจะเห็นชัดๆคือใบหน้าบางคนเนี่ยตา
0: เจ้า
1: อาจจะโตข้าง
0: ตาปากตกปากเปรี้ยวปากตกมุมปากตกยิ้มอย่างใดยิ้มกับบ่เต่ากัน
1: การอู้ถ้าปากไม่ได้ก็คือการ
0: ใช่แล้วก็
1: ใช่
0: แล้วก็ไอ้ส่วนสมองในการควบคุมบริเวณใบหน้าเนี่ยบางทีมันอยู่ใกล้กันมันไม่ได้เกิดอวัยวะเดียวเจ้าพี่นกมันมาหลายอันตุยนะเจ้าแล้วบางทีก็ปากก็เบี้ยวไปตุยแล้วก็ส่งผลทำให้อู้บ่ชัดตุยนะเจ้าพี่นกอู้ติดขาดอู้บ่ออกอยากอู้นะเจ้าแต่อู้บ่ได้นะเจ้าอันนี้ก็คือลักษณะของการที่เกิดจากการพูดเนาะแล้วก็แหมอันหนึ่งก็คือบริเวณอวัยวะต่างๆที่มันควบคุมการเคลื่อนไหวนะเจ้า
1: แข
0: นขานะเจ้ายกแขนบ่ขึ้นยกขึ้นมาแล้วก็แขนก็ตกตลอดเวลาเพราะว่ามันควบคุมบ่ได้นะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของอาการที่เกิดขึ้นเฉียบพลันที่มันเกิดจากเส้นเลือดในสมองมันอาจจะแตกหรืออันมันจะตันหรือตีบนะเจ้ามันทำให้ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองบ่ได
1: ้คือเอาง่ายๆก็คือระยะของความวิกฤตของมันเนี่ยนะคะถ้ามันตีบเนี่ยบางทีถ้าทันมันก็ยังช่วยเหลือได้อยู่เน
0: า
1: ะแต่ถ้าแตกเนาะมันก็จะวิกฤตไปหามระดับนี่เองเจ้าเนาะ
0: คือแบบว่าจะเป็นตีบเป็นแตกหรือเป็นตันเนี่ยคือมันอันตรายเหมือนกันหมดเลยเพียงแต่ว่าวิธีการดูแลรักษาจะแตกต่างกันพี่นกแล้วการที่จะจำแนกได้เนี่ยต้องใช้เครื่องมือที่เฮาฮ้องว่า MRI คือว่า CT สแกนนี่นะเจ้าเพราะฉะนั้นในการที่เราจะส่งผู้ป่วยเราเนี่ยเฮาสมมติเราเจออาการแบบนี้เนาะแล้วเราส่งไปอนามัยเนาะพี่นกอนามัยบ่มีเครื่องมือเหล่านี้หรือโรงพยาบาลชุมชนบางแห่งก็อาจจะบ่มีแต่โรงพยาบาลชุมชนก็จะมีแพทย์มีพยาบาลส่วนนึงแล้วก็จะมีศูนย์ประสานงานที่เปิ้นเชื่อมโยงกันเนาะเปิ้นก็จะเปิ้นคอนซัลท์ไปที่แพทย์ที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงแล้วเปิ้นก็จะประสานงานกันบางที่เนี่ยก็จะไปดูว่าห้องผ่าตัดพร้อมไหมห้องซีทีพร้อมไหมจะต้องส่งไปที่ไหนก่อนนี่นะเจ้าก็สามารถที่จะดูแลช่วยเหลือเบื้องต้นทีนี้เกณฑ์ก็คือว่านับตั้งแต่เริ่มมีอาการเนี่ย
1: มีเวลาเนาะ
0: มีเวลาจำกัดก็คือว่าต้องส่งไปหาหมอเนี่ยคือต้องถึงห้องที่จะเพื่อให้ยาเนี่ยต้องให้ได้รับยาภายใน4ชั่วโมงครึ่ง4ชั่วโมงครึ่ง
1: บางคนเกินเนาะ
0: จากบางคนเกินจากนี้เพราะว่าประสิทธิภาพการรักษาก็จะลดลงไปตามนี้ยาโดสแรกเนี่ยมันน่าจะได้ก่อนภายใน4ชั่วโมงครึ่งหลังจากที่มีอาการเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเจออาการเหล่านี้เนี่ยเราก็จะต้องแจ้งบางทีเราประเมินมาได้ให้โทรศัพท์ไปที่1669นะเจ้าซึ่งก็จะมีศูนย์บริการทางการแพทย์นะเจ้าก็คือศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินนะเจ้าดูแลโดยอบจ.ลำปูนนะเจ้าของถ้าเขตในลำปูนถ้าเราอยู่เขตจังหวัดไหนเนาะมันก็จะเข้าศูนย์จังหวัดนั้น
1: ได้หมดค
0: ่ะแต่ว่าเปิ้นก็จะประสานงานแล้วเปิ้นจะถามว่าพบผู้ป่วยจุดเกิดเหตุอยู่ตรงไหนนะเจ้าบอกอาการเบื้องต้นเป็นจะใดที่เจอแล้วก็บอกชื่อคนแจ้งให้หน่อยนึงนะเจ้าแล้วก็เบอร์โทรติดต่อกลับนะเจ้าแล้วเปิ้นก็จะส่งรถพยาบาลพร้อมกับบุคลากรที่จะมาเข้ามาดูแลเบื้องต้นแล้วก็นำส่งไปยังสถานบริการที่มันเฉพาะเจาะจงว่าจะต้องดูแลสโตรกแล้วก็
1: เจ้า
0: ทำให้มันทันเวลาไอ้นะเจ้า
1: เพราะอาการสโตรกนี่จริงๆอย่างที่น้องอ้ออู้ไปเนี่ยมันสังเกตได้ง่ายมากคือมันจะตกข้างหนึ่งอ่ะเนาะแบบซีกหนึ่งอ่ะที่มันจะตกก็คือตาแขนอันนี้นะคะขาหรือการอู้การจ่าไอ้
0: เจ
1: ้
0: า
1: ซึ่งมันสังเกตง่ายถ้าเราพบเห็นคนกลุ่มนี้ที่มีอาการเหล่านี
0: ้
1: หนึ่งยกหูเลยเจ้าหนึ่งโทรศัพท์กดเลย1669พี่นกเคยโทรนะคะ
0: จ้า
1: พี่นกเคยโทรแจ้ง
0: บางทีอ้อก็เจอเหตุการณ์อ้อก็โทรเหมือนกัน
1: อันนี้โทรพ่อแม่ตัวเองเนี่ยแหละเนาะจริงๆแม่ตัวเองไงเป็นสโตรกแต่ว่าตอนนั้นเป็นลักษณะของการตีบนี่โชคดีไปค่ะน้องอ้อเป็นน้อยๆแล้วก็รักษาให้ยาละลายริมเลือดหรือรักษาโดยคุณหมอนะคะอาการก็ฟื้นฟูจากที่หยิบอันนี้โชคดีนะน้องอ้อเนาะคือเปิ้นตีบเล็กๆเนี่ยนะคะก็คือเปิ้นยิบเองอย่างไม่ได้เลยข้างหน
0: ึ่
1: งแล้วก็ใช้เวลาฟื้นฟู1เดือนก็กลับมาเดินได้ใช้ชีวิตได้ปกติ
0: โชคดีขนาดเลย
1: เป็นเคสที่โชคดีแล้วหมอบอกว่าคนเป็นแล้ว โอกาสเป็นซ้ำสูงมากอันนี้ต้องระวังเจ้าอันนี้อยากจะฝากเตือนว่าท่านที่เคยเป็นสโตรกแล้วดีขึ้นอย่าประมาทหรืออย่าชะล่าใจต้องกินยาหลังจากนั้นแม่พี่นกลืมกินยาเลยตลอดชีวิต
0: ดีแล้ว
1: ยังแข็งแรงอยู่เจ้า
0: เจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงเนาะพี่นก
1: ค่ะ
0: ทีนี้ถ้าเฮาบอกว่าถ้าเฮาอยากเป็นสโตรกเนี่ยเฮาจะต้องการอัมพาตเหมือนที่เฮารณรงค์ไปกันเนี่ยเฮาก็เลยบอกว่า4โรค6พฤติกรรมเนาะตะกี้4โรคต้องคุมมาละทีนี้พฤติกรรมที่เฮาจะต้องส่งเสริมหรือหลีกเลี่ยงเนาะที่เฮาจะต้องเข้ามาควบคุมกันอินาจก็คืออันแรกเลยกินหวานมันเค็มอันนี้ต้องลดลงนะเจ้าเนาะ
1: ของลัง
0: ของมักของหวานน่ะหวานจัดเค็มจัดมันจัดอินาจอันนี้ต้องลดเลยนะเจ้า
1: คนเฮาอายุนักนะเพราะว่าแต่เฮาก็เริ่มอายุเยอะเนี่ยเขาจะชอบกินเค็มค่ะน้อง
0: ลิ้นมันรับรสมันน้อยลง
1: ก่อนรับแล้วมันจะเริ่มกินเค็มเพราะว่าเปียไปจิ้มกับข้าวที่แม่เฮาแยกกินเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันเค็มขึ้นแล้วเปิ้ลบอกว่าพอดีสำหรับเปิ้ลอันนี้อยากจะฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องที่นั่งได้ฟังอยู่อาจารย์เนาะอาจจะต้องลดปริมาณเนาะการใช้เกลือลงก็คือจริงๆก็มีสูตรเน
0: า
1: ะ
0: บ้านเฮานะกับปิน้ำป๋าซอสซีอิ๊วทุกอย่างมีองค์ประกอบของ
1: เค็ม
0: จอม
1: ประกาศเตือนใส่อย่างพ่องนี่เนาะใส่ยังพองฮะ
0: ทุกอย่าง
1: ปลาขาดไม่ได้
0: เจ้าก
1: ะปิใส่ก็ฮะ
0: ใส่เติมแค่น้อยนึง
1: เกลือมีในฮะแล้วอาจจะย้อมน้อยนึง
0: เจ้า
1: บางคนยังแถมชูรสรสดีบอก
0: นะอันนี้ก็เป็นแฮมเกลืออันนั้นเป็นเกลือหวานนะเจ้าพี่นกอันนั้นก็มีโซเดียมเหมือนกันนะเจ้า
1: เขาจะเห็นว่าแกงหนึ่งหม้
0: อ
1: จริงๆคนเมืองเขาเนี่ยค่ะจะกินของเหนือแล้วก็จริงๆมันแฝงด้วยของเค็มอยู่ในฮะละอาจจะไปต้องย้อน้ำปลาเพิ่มได้เนาะเจ้าอันนี้ฝากเรื่องความเค็
0: ม
1: เพื่อจะบอกว่ามี6-1-1อ่ะเพื่อนบอกว่า1คือเกลือ
0: เจ้า
1: ไม่ควรเกิน1ช้อนชาค่ะน้องอ้
0: อ
1: มเนาะน้ำตาลไม่ควรเกิน6ช้อนชาน้ำมันแถม
0: แต่วันท่านนะเปิ้ลบอกว่าวันท่านไปประชุมกับน้องก้อยน้องก้อยน้องก้อยไม่น้องก้อยไปบอกว่าพี่อ้อหูขอเช่าเวลาเขาไปสั่งชาหรือว่าอย่างที่เขาบอกว่าหวานปกติเนี่ยมีน้ำตาลกี่ช้อนเนี่ยเครื่องดื่มเนี่ยแต่นมชาไข่มุกอย่าง
1: น
0: ี้เน
1: า
0: ะ
1: แน่เลยเดา
0: สิบถ้าจะมาพิจารณาประมาณ16-18ช้อนเนี่ยพี่นกหวานปกตินี่นะคือเกินค่าไปประมาณ3เท่าอะค่ะ
1: จริงๆถ้าอู้ถึงเมื่อกี้อู้ถึงมันมีเรื่องรู้ได้เยอะมากเนาะจริงๆแล้วหลายท่านน่ะคนเฒ่าคนแก่จะชอบกินนมถั่วเหลืองค่ะน้อง
0: อ้อ
1: มันจะมีหวานน้อยหวานปกติในนมถั่วเหลืองหนึ่งกล่องอันนี้บอกอู้ยี่ห้อ
0: เจ้า
1: บางกล่องอ่ะซึ่งถ้าเราไปตามโรงพยาบาลมันจะติดซองน้ำตาลอ่ะแปะเป็นเหมือนตัวอย่างนะคะว่ามีน้ำตาลเท่าใดบางกล่องมีเป็น10ช้
0: อ
1: นซึ่งจริงๆเราควรกินเกินวันละ6ช้อนชานะช้อนชาคือช้อนเล็กๆนะเจ้าเน
0: า
1: ะ
0: ช้อน
1: เกินช้อนน้อยเดียวแต่ว่าบางทีน้ำนมถั่วเหลืองหนึ่งกล่องเนี่ยมัน
0: เกินละ
1: เกินบางคนกินหลายกล่อง
0: โอวัลตินไมโลอันนี้ขออนุญาตเอ่ยชื่อผลิตภัณฑ์เพราะมันกินกันบ่อยเนาะก็มีหวานนะ
1: พอดีท่านอาหารเช้าที่กินคู่กับอาหารที่เป็นของชงเนาะหลายท่านอาจจะต้องกลับมาดูฉลากที่อยู่ในนั้นถามลูกถามหลานเนาะว่ามีน้ำตาลน้ำก่อยอาจารย์เน
0: า
1: ะที่ง่ายๆก็คือกินหวานน้อยไว้ก่อนแล้วกันนะคะ
0: เจ้าสำหรับบางท่านนะเจ้าพี่นกเปิ้ลก็บอกว่าสั่งเครื่องดื่มเนี่ยหวานน้อยไม่หวานนะเจ้าแต่สั่งขนมมาเจ้าพี่นกขนมที่เป็นเบรก
1: ขนมหวานนะน้องอ้
0: อไม่หวานไม่หวานค่ะแต่มันมีแป้งแป้งที่เป็นผงฟูแป้งที่ป้าทำขนมเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นหวานเป็นโซเดียมแถมรูปแบบหนึ่งกว่าจะทำเพื่อความดัน
1: ถ้าย่อยสลายก็กลายเป็นน้ำตาลสะสมก็คือคาร์โบไฮเดรตที่สะสม
0: ใช่มีแป้งเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มันมีผงเป็นหอผงฟูเนาะพี่นกเน
1: า
0: ะอันนั้นนะคะตัวเป็นโซเดียมเลยก็คือมันทำให้เป็นความดันนะเจ้าต้นเหตุของความดันโลหิตสูงเลยนะเจ้าแล้วก็หลายๆอันตุยมาเพราะฉะนั้นก็คือ
1: เรื่องของพฤติกรรมซึ่งมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก
0: ใช่
1: แต่อยากจะเชิญชวนให้เราอาจจะปรับลดเน
0: า
1: ะ
0: เริ่มต้นเลยลดหวานมันเค็มนะเจ้านอกจากนั้นนะเจ้าพฤติกรรมเช่นลดการถ้าไผ่สูบบุหรี่นะเจ้าก็ต้องหลีกเลี่ยงลดละเลิกลดละเลิกแล้วตอนนี้เฮามีการรณรงค์นะเจ้าที่จะฮือมีการเข้าคลินิกปอดบุหรี่ตัวนะเจ้าของลำพูนเฮ
1: า
0: สามารถไปที่โรงพยาบาลทุกแห่งเลยตอนนี้เรามียาในการเตรียมพร้อมในการรักษานะเจ้ากรณีที่ท่านติดบุหรี่
1: ช่วยได้เนาะ
0: ช่วยได้ค่ะแล้วก็ปรับพฤติกรรมตัวนะเจ้าควบคู่กันลดการดื่มแอลกอฮอล์นะเจ้าแล้วก็ถ้าเฮาเครียดก็ต้อง ต้องบอกว่าเครียดที่น้อยแต่อันนี้ทำยากนะพี่นกแต่อาจจะต้องม
1: ีเรื่องพฤติกรรม
0: อาจจะต้องมีกิจกรรมนันทนาการมีกิจกรรมผ่อนคลายในชีวิตแล้วก
1: ็วางกำลังกาย
0: ออกแบบตารางชีวิตประจำวันให้มันมีทั้งบาลานซ์เนาะก็คือทั้งช่วงที่ทำงานกับช่วงที่พักผ่อนคลายแล้วก็ที่ส่งผลต่อสุขภาพของเขาตัวบางคนอ่านหนังสือบางคนออกกำลังกาย
1: แต่
0: บางคนนอนหลับเลยยังอ้อบางทีก็นอนหลับเลยต
1: ่อคือคนเฮาเนี่ยมันจะเหมือนกัน
0: ตะกี้
1: พี่ลงมาที่ห้องที่สำนักงานเนาะแล้วก็ถามปีที่เปิ้ลทำงานอยู่เนาะเปิ้ลก็ถักผ้าพี่ก็เปรียบเทียบตัวเองถ้านั่งถักผ้าเนี่ยเฮาคงทำมาได้เปิ้ลบอกว่าเป็นการผ่อนคลายเพื่อนอย่างหนึ่งเป็นกิจกรรมอย่างว่างแสดงว่าคนเฮาอาจจะมีความผ่อนคลายที
0: ่
1: แตกต่างกันแล้วก็เลือกกิจกรรมที่เหมือนกันซึ่งเฮาไปทำอย่างเปิ้ลมาได้และเปิ้ลก็มายังทำอย่างเฮาไม่ได
0: ้พี่นกเจ้าแต่ว่าถ้าเฮาไปดูสถานการณ์โดยรวมณตอนนี้อินาเจ้าปรากฏว่าพฤติกรรมผ่อนคลายของเฮาส่วนใหญ่จะไปอยู่หน้าจอค่ะเมาะไปติดหน้าจอโทรศัพท์หน้าจอ iPad หน้าจอแท็บเล็ตนี่นะเจ้าซึ่งเขาใช้เวลากับตรงหน้าค่อนข้างเยอะแล้วมันทำให้การเคลื่อนไหวร่างกายของน้อยลงไปแหมจากที่มันน้อยอยู่แล้วนะเจ้าเขาก็ไปนิ่งอยู่กับหน้าจอเนาะเวลามีน้อยก็ต้องแบบตอนนี้มีอะไรยังเคลื่อนไหวพ่อเลยอะ
1: พี่นกเคยเกิดตัวเก่านะบางทีเขาอยู่ห้องน้ำนะเขาอยู่บางทีเขาอยู่เกิน30นาทีแต่โดยการถือโทรศัพท์เขาขึ้นเลยว่าลุงนี้เอาเวลา30นาทีที่อยู่ในห้องน้ำมาออกกำลังกายก็จะดีมากอันนี้คือพฤติกรรมที่เขาจะต้องเปลี่ยน
0: เขาจะเนาะเขาจะติดแล้วบางทีเนาะโทรศัพท์ก็จะรายงานมาบอกว่ารายงานสัปดาห์นี้นะค่าเฉลี่ยใช้โทรศัพท์ต่อวันบางทีตัวเลขที่มันออกมาเขาหน้าตกใจมากเลยอะมันหลายชั่วโมงขนาดที่เขาอยู่กับหน้าจอนะคะอันนี้ก็พยายามที่จะบอกตัวเขาว่าเขาต้องลดลงแล้วนะไอ้นะถ้าบอกใจเรื่องจำเป็นที่เป็นเรื่องของกับงานเนี่ยอาจจะต้องลดในเรื่องของ
1: การขยับกาย
0: เปลี่ยนมาออกกำลังกาย
1: ขยับกาย
0: ตอนนี้กระแสมาแรงเลยพี่นกจากเวทีสวนลุมเน
1: า
0: ะก็ส่งผลเป็นเหมือนคลื่นมาเลยแล้วปูนเฮามีเวทีที่มีเรื่องของกิจกรรมออกกำลังกายเชิญชวนประชาชนมาแบบต้องสมัครเลยภายพร้อมกับไปร่วมกันได้เลยนะจ๊
1: ะ
0: หลายที่มาต้องขอบคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายๆที่ลุกขึ้นมาเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมดีๆให้กับประชาชนพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่เลยนะเจ้าเยอะมากเลยเพราะว่าบัดเดี๋ยวนี้ตอนแรกเนี่ยหันของเทศบาลเมืองลำพูนจัดที่ศาลากลางเนาะคนเยอะตอนนี้นะเจ้าเข้าไปดูในเครือข่ายของเทศบาลอปต.ในพื้นที่ลำพูนโหน่าชื่นใจขนาดเลยพี่นกม
1: ี
0: กิจกรรมออกกำลังกายในพื้นที่ให้กับประชาชนเยอะมากเลยต้องขอบคุณผู้จัดนะเจ้ากิจกรรมดีๆเหล่านี้แล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ไปร่วมกิจกรรมส่งเสริมกันสร้างสุขภาพดีกันตัวนะเจ้า
1: เหลือเวลา
0: แหมประเมินที่จริงวันนี้
1: ห้วน
0: งานขนาดชวนกันวิ่งในช่วงท้าย
1: อยากฝากอย่างเรื่องความเครียดคิดต้องอ้อโอไปละทำอันหนึ่งก็คือการนอนการพักผ่อนอันนี้สำคัญสุดๆนะเจ
0: ้า
1: อยากจะให้ทุกท่านบาลานซ์ชีวิตก็คือตะกี้เขาอ้อไปแล้วว่าเขาดูละถือโทรศัพท์5ชั่วโมงเขาปรับออกกำลังกายแล้วก็เพิ่มการนอนแล้วก็นอนแค่6ชั่วโมงอาจจะ
0: ไม่พอพี่น้อง6ชั่วโมงนี่น้อยมากเลยอย่างน้อยเนี่ย7ชั่วโมง
1: เนาะ
0: 7ชั่วโมงน่า
1: จะไปเนาะ
0: ขึ้นไปแต่ก่อนอ้อก็เป็นเหมือนกันช่วงก่อนอ้อผอมขนาดเลยประเมินเช็คลิสต์ตัวเก่าเอ๊ะอย่างอื่นก็ทำหมดปรากฏว่านอนน้อยค่ะนอนน้อยนอนดึกมากแล้วก็ตื่นเช้าเนาะทำแบบนี้ทุกวันแล้วมันโทรมค่ะพี่นกโทรมแบบร่างกายมันรู้เลยว่ามันล้าม
1: ันเตือนล้าถ้าอายุน่าขึ้นก็จะเตือนเขาเนาะสัญญาณเตือนเขาจะมีหลายอย่างเขาว่าหนึ่งรู้สึกเพลียในวัยที่อายุน่าขึ้นตอนหนุ่มเขาทำได้หมดอะเจ้าแต่ถ้าอายุน่าขึ้นจะมีสัญญาณเตือนอยากจะให้ทุกคนบาลานซ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการนอนการพักผ่อนการออกกำลังกายให้เป็นสมดุลนะคะที่เหมาะกับทุกท่านแล้วก็เพื่อลงตัวกับทุกท่านนะเจ้
0: าในช่วง10นาทีสุดท้ายพี่นกเราวันนี้เรานอกจากเราเตรียมเรื่องของชวนกันมาวิ่งชวนกันไปปั่นแล้วเนี่ยป้องกันอัมพาตพี่นกเตรียมเรื่องของสถานการณ์โรคของเดือนนี้มาตัวนะเจ้า
1: จริงๆโรคของเดือนนี้ก็คือโรคของหน้าฝนเนาะ
0: แ
1: ม่จริงๆเขามีถ้าจะเห็นมีตัวอินโฟที่โฆษณาก็คือในช่วงของช่วงฤดูเปิดเทอมตัวแต่ว่าจะมาชวนอู้ในเรื่องของสถานการณ์โรคไข้เลือดออกซึ่งก็พ่วงกับในโรงเรียนในสถานที่ต่างๆเองนะเจ้าว่าตอนนี้สถานการณ์ของไข้เลือดออกลำปูนปีที่แล้วนี่อันดับหนึ่งเขามาอุ้มกันตลอดน้องอ้อเนาะ
0: ปีที่แล้วเนี่ยต้องมาบอกเลยว่า สัปดาห์นี้บ้านไหนที่สถานการณ์มันขึ้นแน่เลยนะ
1: เจ้าแต่ตอนนี้นะคะณณวันนี้ค่ะคนไข้โดยรวมของลำปูน
0: สัญญาณมาหรือยังสัญญาณมาหรือยัง
1: 35คนก็ยังเบาๆอยู่แต่เมื่อวานเนี่ยประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อนะคะทางผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าความเบาเนี่ยมันจะแฝงด้วยความรุนแรงค่ะอาจจะดีเลย์เนาะหมายความว่าล่าช้าในการเกิดโรคแต่ตอนนี้เริ่มขยับนะคะติดก่อนยังแค่น้อยมากเองค่ะ3คนแต่วันนี้ค่ะมาที่35คนนะคะ
0: แสดงว่าประมาณขยับเร็วขึ้นกราฟมันเริ่มพุ่งขึ้น
1: ปีที่แล้วมิถุนานี่พุ่งแล้วค่ะปีนี้ยังแบบพุ่งนะคะเนาะก็กำลังเริ่มมาคือสัญญาณก็คือมากับฝนยุงก็มากับฝนแอร์เจ้าเนาะก็คือตอนนี้สัญญาณเริ่มมาละตอนนี้คนไข้ก็คือเป็นกลุ่มเดิมก็คือกลุ่มละอ่อนน้อยแล้วก็ตอนนี้อยากจะย้ำเตือนค่ะในโรงงานเริ่มจะมีผู้ป่วยอันนี้อยากจะฝากว่าถ้าเกิดมีคนไข้ตอนนี้ขยับไปโรงงานสถานประกอบการเนี่ยเจ้าอยากจะเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเตือนให้กับผู้ที่ทำงานในสถานประกอบการคือวัยเด็กและวัยทำงานค่ะน้องอ้อที่เริ่มมีผู้ป่วย
0: มันจะอาจจะมีถ้าทำงานในสถานประกอบการเนี่ยมันจะมีโอกาสเนาะคือแรงที่เป็นแรงพ่อพันธุ์คือเขาอาจจะต้องปิ๊กไปถึงก่อ
1: แรงกำเนิด
0: แรงกำเนิดก็คือยุงเนาะแรงพ่อพันธุ์ยุงเนี่ยคือสถานประกอบการก็ส่วนหนึ่งแถมส่วนหนึ่งก็คือที่หอพักหรือที่บ้าน
1: เจ้าสถานการณ์ตอนนี้คือนักสุดก็คือตอนนี้เนาะอำเภอเมืองนักสุดเอาเป็นรายนะคะถ้าเป็นอัตราต่อแสนนี่มันจะยังน้อยอยู่ก็คือเป็นจำนวนคนเนี่ยนักสุดกับอำเภอเมืองประมาณ19คนรองลงมาก็ป่าซาง6คนแล้วก็แม่ทานะคะนอกนั้นก็เรียงลำดับ1คน2คนมีทุกอำเภอแล้วเจ้านะคะใครแต่ทุกอำเภอเรียบร้อยนะเจ้า
0: เจ้าก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังนะเจ้า
1: ค่ะ
0: เปิ้นบอกว่าสิ่งที่เฮาเนี่ยเฮาถึงต้องอู้แรงเพราะพันยุงเนาะเพราะว่ายุงตัวหนึ่งเนี่ยมันกัดคนได้หลายคนใน1วันนะเจ้าพี่นกเนาะถ้าสมมติว่ายุงตัวห้านมันมีเชื้อไข้เลือดออกเนี่ยมันก็สามารถที่จะกระจายไปยังครอบครัวหรือคนหลายๆคนที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันได้ถ้าสมมติว่าเฮาเป็นไข้เลือดออกคนนึงอีเนาะแล้วยุงมากัดเฮาแล้วก็ไปกัดคนอื่นๆอีนะเจ้าเน
1: า
0: ะ
1: คือสำคัญต้องฆ่ายุงที่ไหนดีเขาจะฆ่ายุงไปไล่ตบก็ไม่ได
0: ้เน
1: าะยุงตัวแก่ก็คืออาจจะทำลายด้วยการพ่นหรือว่าฉีดสเปรย์อย่างเงี้ยค่ะก็คือเวลาเกิดเคสเนี่ยเขาอาจจะมีวิธีการแบบอันแต่จริงๆแล้ววิธีการที่ยั่งยืนและดีที่สุดก็คือ3เก็บนะคะ
0: เก็บ
1: 3เก็บก็คือเก็บบ้านเก็บขยะแล้วก็เก็บน้ำ อันนี้อยากจะย้ำเตือนเน
0: า
1: ะว่า1ท่านต้องเก็บบ้านให้สะอาดเพื่อปลอดสิ่งแวดล้อมเพื่อสะอาดแล้วก็ยุงก็ชอบจับตามเสื้อผ้าที่อาบที่ชื้นเนี่ยค่ะว่าอยากให้ทุกท่านช่วยเก็บบ้านให้สะอาดนะคะโล่งปลอดโปร่งแล้วก็เก็บขยะนะคะสำรวจละแวกบ้านค่ะตอนนี้ต้องเดินสำรวจแล้วเจ้าว่าเฮามีกะโหลกกะลาหม้อไฮที่เฮาเป็นที่รับน้ำตอนนี้ฝนตกยุงเริ่มมาค่ะน้องอ้อตอนนี้ออกไปนอกบ้าน
0: ไปซุ่มสำรวจห้องหรือยังเจ้าเจอยุง
1: เจอจริงๆเลยเจ้าเนาะว่ามียุงนะคะปีตังเฮาก็ได้ไปซุ่มสำรวจในชุมชนแล้วก็พบว่ามีแหล่งพ่อพันธุ์ยุงนะคะเริ่มเกิดขึ้นแล้วอยากจะฝากให้พี่น้องช่วยกันเก็บขยะสำรวจแหล่งที่เป็นที่เก็บกักน้ำนะเจ้าเนาะอันที่เก็บกักน้ำที่บ่มิชิดแล้วเราจะใช้ประจำอยากจะให้มีฝาปิดเพื่อมิชิดในการที่จะเก็บกักน้ำส่วนน้ำที่ท่านจะใช้แล้วเปิดก็อยากจะให้จริงๆแล้วไม่ต้องถ่ายเทหมุนเวียนภายใน7วันตามระยะของการฟักไข่ของยุงท่านจะใช้อาจารย์ยี่ใดดีก็คือการใส่ทราย
0: ต้องใส่ฟอส
1: หรือ
0: ใส่อะเบดนะเจ้าเนาะบ้านเฮาเนี่ยนะเจ้า
1: ไม่ใช่ใส่เปิ้นแจกถุงใส่ตึงถุงนี่ป่ะใจนะเจ้า
0: เปิ้นบอกว่าแกะทราย
1: บางคนตกใจค่ะที่เป็นถุงเนี่ยค่ะจมไปเลย
0: จมทั้งถุงเลย
1: มันจะอันตรายค่ะเปิ้นบอกว่า1ช้อนชานะคะประมาณน้ำ10ลิตรนะน้ำ10ลิตร
0: อันนี้อันตรายอันว่าคือเขาคิดถึงเพื่อนอาจจะบอกว่าไม่ได้ใส่ไหมเนาะคือได้เป็นถุงมาก็จมไป
1: เลยเติมน้ำไปติ๊กๆเนี่ยเนาะเจ้าสาธุนะคะมันจะมีคู่มือในการใส่ก็คือใส่ให้ถูกสัดส่วนแค่1ช้อนชาต่อน้ำ10ถึง20ลิตรตามสัดส่วนที่เหมาะสมมันจะมีความเข้มข้นอยู่ข้าง2อันนี้อย่าฝากย้ำเตือนคือใช้อย่างถูกต้องนะเจ้าเน
0: า
1: ะค่ะอย่างเจ้า
0: ก็ถ้าสมมติกรณีที่เฮาผู้ป่วยนะเจ้าในบ้านหรือเฮาสงสัยเนาะถ้าเราสงสัยก็คืออาการเนี่ยก็คือมีไข้สูงลอยนะพี่นกเนาะอาจจะมีเจ็บเนื้อเจ็บตัวแล้วก็บางทีอาจจะมีจุดเล็ก ตามข้อภาพหรือตามที่เป็นเนื้ออ่อนผิวอ่อนๆนะจ๊ะอันนี้อาจจะต้องไปตรวจเพื่อยืนยันว่าเขาเป็นไข้เลือดออกก็ที่โฮยาเน
1: า
0: ะ
1: อาการคือไข้สูงร้อยค่ะ 2-7 วันแล้วก็จะประกอบกับปวดเบ้าตาเจ็บหัวรุนแรงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเบื่ออาหารบางคนนี่มีอาเจียนรุนแรงเนี่ยนะคะแล้วก็มีถ่ายเป็นเลือดอันนี้คืออาการหนักละก็ควรชะล่าใจระยะที่ต้องระวังก็คือระยะไข้ลดเนาะเหมือนที่อ้อน้องเคยพูดก็คือถ
0: ้
1: าไข้ลดก็คืออาจจะเกิดภาวะช็อกได
0: ้ได้เป็นระยะที่น่ากลัวคือเป็นระยะวิกฤตนะคะโอกาสที่ไข้แล้วก็มันลดลงแล้วก็ช่วงหั่นอาจจะมีเลือดออกข้างในนะคะแล้วก็เปิ้นบอกว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีไข้สูงแต่ว่าหมอไปอาจไปตรวจแล้วนะพี่นกแต่อาจจะบอกว่าเอ๊ะอาจจะบ่ใช่เตื่อยนะจ๊ะเพราะว่าตรวจอย่างยังแบบเจอเตื่อยนะคะแต่ก็ต้องเฝ้าระวังอยู่ทีนี้เขาปิดมาบ้าน
1: น
0: ่ะติดมาบ้านเขาย่าใดดีนะจ๊ะเป็นไข้สูงหมอฮือก็ยาลดไข้มาอินะจ๊ะเพราะว่าต้องมาสังเกตอากาศต่ออยู่อินะจ๊ะก็ในคำแนะนำก็คือถ้ามีไข้มีอย่างแบบกินน้ำนะจ๊ะดื่มน้ำเยอะๆนะจ๊ะน้ำสะอาดนะคะน้ำเปล่าเลยนะคะหรือบางท่านก็อาจจะมีน้ำเกลือแร่ผสมไว้พ่องก็ได้นะจ๊ะแล้วก็การใช้ยาลดไข้ก็คือคำแนะนำก็คือถ้ากรณีเป็นช่วงเนี้ยนะจ๊ะต้องเป็นพาราเซตามอล
1: ช่วงฤดูฝนเนาะ
0: ใช่ฤดูฝนช่วงที่ไข้เลือดออกเนี่ยระบาดหรือว่ามีในพื้นที่เนี่ยเราอาจจะต้องหลีกเลี่ยง
1: การซื้อยารับประทาน
0: การซื้อยารับประทานเองหรือยาพวกเอนเซมนะจ๊ะเพราะยากลุ่มนี้มันจะทำให้เลือดออกนักขึ้นเลือดออกง่ายขึ้นแล้วก็หยุดยากตัวนะเจ้าถ้ากรณีมีไข้ก็เป็นพาราเซตามอลถือว่าเป็นยาพื้นฐานอยู่แล้วแล้วก็กินตามขนาดที่เหมาะสมนะเจ้าแล้วก็เช็ดตัวลดไข้แต่ถ้าเป็นไข้หลายๆวันไข้ยังสูงลอยตลอดอันนี้ก็บ่ฮึ่งนิ่งนอนใจก็อาจจะต้องติ๊กมาโฮยาแฮมกับนึงเพื่อประเมินแล้วก็รักษาตามอาการต่อไปพี่นกวันนี้เวลาหมดลงแล้ว
1: เจ้า
0: อู้ขันม้วนขนาดเลยนะเจ้าตั้งแต่จวนกันไปวิ่งกันไปปันป้องกันอัมพาตนะเจ้า
1: โอ้แถมน้อยได้ก่อนน้องอ้อ
0: ได้เจ้ามีเวลา1นาทีสุดท้าย
1: ไข้หมูดิบไข้อย่างก็ไข้หูดับ
0: ไข้หูดับไข้หมูดิบมันเป็นอันเดียวกัน
1: อันเดียวกันเน
0: า
1: ะ
0: ตอนนี้ของเฮาลับปูนเป็นได้พ่อเจ้าพี่น้อง
1: เอาน้อยเดียวนะคะ1นาทีก็คือตอนนี้สถานการณ์ของลับปูนคนไข้เยอะมากถ้าเรียงอันดับแล้วเป็นอันดับ2ของเขตเลยนะคะเน
0: า
1: ะ
0: สัดส่วนเทียบกับประชากรนะเจ้าจำนวนผู้ป่วยเทียบกับประชากรสูงสุดเป็น
1: อันดับที่2ของ
0: เขตก็คือ8จังหวัดภาคเหนือตอนบน
1: เจ้าถือว่าเอาสถานการณ์มาอู้เพราะว่าอย่างเฮาอยู่ที่ต้องตระหนักแล้วก็เตือนตัวเก่าว่า1เฮามากลาบเนาะเทศกาลต่างๆนะเจ้าเนาะก็ยังไงก็
0: เฉลิมฉลองกันก็กินลาบบะหมี่ยังกินก็คิดถึงลาบนะเจ้าถ้าจะกินก็ขอปรุงสุกนะเจ้าพี่นกเนาะเจ้า
1: แล้วก็ซื้อหมูในที่ที่เปิ้นทําว่าดีค่ะสถานที่ที่สะอาดนะคะดูสถานที่
0: นึงนอกจากลาบนะเจ้าหมูกระทะขายดีขนาดเลยเจ้าพี่นก
1: โอเค
0: ต้องแยกตะเกียบ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับรองนายกรัฐมนตรียืนยันระบบสอบกพ.มีความปลอดภัยสูงไม่สามารถแก้ไขคะแนนย้อนหลังได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รองนายกรัฐมนตรียืนยันระบบสอบกพ.มีความปลอดภัยสูงไม่สามารถแก้ไขคะแนนย้อนหลังได้เชื่อมั่นการกวาดล้างขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นจะช่วยหนุนภาพลักษณ์ความโปร่งใสของไทยบนเวทีสากล
7: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยถึงกรณีการบุกจับกุมขบวนการทุจริตสอบกระจกข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าการกวาดล้างและเปิดโปงเครือข่ายดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะนอกจากจะช่วยปิดช่องโหว่ไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำแล้วยังเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรระหว่างประเทศโดยเฉพาะในกระบวนการที่ประเทศไทยกำลังเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าไทยมีระบบการทำงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้จริงสำหรับมาตรการการควบคุมการจัดสอบเพื่อป้องกันการทุจริตในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือปภ.ซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลนั้นรองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าระบบการสอบของกภ.

0: มีความแตกต่างจากระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทโดยกพ.ได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นแบบระบบปิดมาใช้ในการจัดสอบทำให้เมื่อผู้เข้าสอบดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วข้อมูลทั้งหมดจะถูกล็อกทันทีภายใต้หลักการสอบแล้วสอบเลยไม่สามารถเข้าไปแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลคะแนนย้อนหลังได้จึงขอให้มั่นใจได้ว่าระบบการสอบของกพ.มีความปลอดภัยและไร้ช่องโหว่ในการทุจริตอย่างแน่นอนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งแก้ปัญหาปลาหมอคางดำและรับมือภัยแล้งจากเอลนิโญ
2: นายสมศักดิ์เทพสุทินประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการประชุมหารือคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมรับมือปรากฏการณ์เอลนิโญการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาแนวทางความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรการจัดการแมลงศัตรูพืชรวมถึงแนวทางการเพาะเลี้ยงยุงเพศผู้เพื่อควบคุมและลดจำนวนพาหะนำโรคพืชและศึกษาผลกระทบด้านการเกษตรจากการแพร่ขยายของยุงเพศผู้ชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งแก้ปัญหาปลาหมอคางดำและรับมือภัยแล้งจากเอลนิโญพร้อมศึกษาแนวทางจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรและผลักดันนวัตกรรมชีวพันธุ์เพื่อการอารักขาพืชอย่างยั่งยืนทางการคิวบาประณามมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐรอบใหม่นายบรูโน่โรดริเกสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคิวบาเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้โดยประณามมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐครั้งล่าสุดต่อรัฐวิสาหกิจของคิวบา5แห่งซึ่งในจำนวนนี้3แห่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรูโปเดอัคมินิสตราซิออนเอ็มเปรซาริออนและอีก2แห่งเป็นบริษัทอุตสาหกรรมการทำเหมืองแร่และโลหะวิทยารวมทั้งคว่ำบาตรสมาชิกครอบครัวของนายราอูลคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบานายโรดริเกสกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลสหรัฐยังคงเดินหน้าใช้มาตรการคว่ำบาตรเหล่านี้เพื่อทำลายเศรษฐกิจของคิวบาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามมาตรการคว่ำบาตรเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าคิวบามีความแข็งแกร่งขีดความสามารถและประสิทธิภาพมากกว่าที่สหรัฐคาดการไว้ในยามที่ต้องเผชิญหน้ากับการรุกรานอย่างโหดร้ายพร้อมย้ำว่าการลงโทษแบบเหมารวมต่อพลเรือนคิวบาของสหรัฐถือเป็นอาชญากรรมปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: เสื้อประกันภัยมาดิฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบ่ได้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE official @oicconnect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
6: ขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ค่ะรายการนี้ก็จะความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกและสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งต่อความห่วงใยในการใช้รถใช้ถนนให้กับพี่น้องชาวลำพูนพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:10 น.ถึงเที่ยงตรงนะคะสำหรับวันนี้อยู่กับดิฉันนางสาวเชอร์ซินีสุขซอนนักวิชาการขนส่งจากฝ่ายใบอนุญาตขับรถค่ะช่วงสายๆแบบนี้ใครที่กำลังเดินทางหรือขับรถไปทำธุระอยู่อย่าลืมเช็คกระเป๋าสตางค์นิดนึงนะคะว่าใบขับขี่ยังอยู่กับเราไหมและที่สำคัญหมดอายุหรือยังหลายคนคงสงสัยและคิดว่าการต่อใบอนุญาตขับรถตอนนี้ต้องนั่งรอคิวนานๆติดต่อทั้งวันแน่ๆแต่บอกเลยนะคะปัจจุบันอะไรๆก็ง่ายขึ้นเยอะค่ะวันนี้ดิฉันจะมาอัปเดตขั้นตอนการต่อใบขับขี่ง่ายๆที่ไม่ต้องรอนานเพราะอยากให้ทุกท่านมีใบอนุญาตที่ถูกต้องเพื่อความมั่นใจในทุกเส้นทางเดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะๆแล้วช่วงหน้าเรามาคุย

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: กลับมาฟังกันต่อนะคะท่านผู้ฟังในการต่อใบขับขี่นะคะสามารถต่อล่วงหน้าได้180วันเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องเสียเวลาในการติดต่อในการทำใบขับขี่นานๆหรือไปก่อนเวลาหลายๆชั่วโมงแล้วนะคะเพียงแค่จองคิวออนไลน์โดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เลือกวันเวลาและสำนักงานขนส่งที่ใกล้บ้านได้เลยนะคะหรือสำหรับท่านที่ไม่ได้จองคิวมาเราสามารถรับบริการได้เหมือนกันนะคะไม่ต้องกังวลแต่อาจจะต้องมีระยะเวลาในการรอคอยตามปริมาณผู้ใช้บริการในขณะนั้นรบกวนให้เผื่อเวลาสำหรับการรอคอยลำดับคิวสักนิดนะคะอย่างที่2คือการอบรมออนไลน์ค่ะพิมพ์คำค้นหาใน Google ว่าอบรมใบขับขี่เลือกเว็บไซต์ dltelearning.com ค่ะดูวิดีโอผ่านมือถือหรือแท็บเล็ตได้ตลอด24ชั่วโมงได้เลยนะคะสำหรับใบขับขี่ประเภทรถพรบขนส่งรถบรรทุกนะคะจะใช้เวลาอบรมประมาณอยู่ที่2ชั่วโมงเมื่อดูจบแล้วอย่าลืมแคปหน้าจอหรือบันทึกผลการอบรมไว้ด้วยนะคะเพราะผลการอบรมนี้มีอายุ180วันค่ะเดี๋ยวเราฟังเพลงเพราะๆก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยรายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียมกันค่ะ

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: ทีนี้เรามาเตรียมความพร้อมเอกสารที่เราต้องพกไปนะคะมี4อย่างนี้จดบันทึกไว้เลยได้เลยค่ะ1บัตรประชาชนตัวจริง2ใบขับขี่ใบเดิมหากใบขับขี่ใบเดิมหายไม่ต้องแจ้งความกับทางตำรวจนะคะสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ขนส่งที่เราติดต่อยื่นเอกสารได้เลยค่ะ3ใบรับรองแพทย์ต้องเป็นใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนหรือสถานคลินิกก็ได้นะคะและต้องมีอายุไม่เกินกว่า30วันค่ะ4หลักฐานการอบรมและการจองคิวที่เราบันทึกผลหรือถ่ายรูปเก็บไว้ค่ะโดยนำเอกสารและหลักฐานยื่นติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ตามวันเวลาและสำนักงานขนส่งที่เราจองคิวไว้ได้เลยค่ะเมื่อถึงวันนัดหมายให้เราแต่งกายเสื้อคอปกสีสุภาพไม่มีลวดลายไปถึงสำนักงานขนส่งก่อนเวลาสักประมาณ 15-20 นาทีนะคะเพื่อไปเตรียมความพร้อมยื่นเอกสารและให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารอย่างถูกต้องครบถ้วนค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมโดยปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกร่วมกับกรมราชทัณฑ์ได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการตรวจสอบข้อมูลประวัติอาชญากรรมสำหรับผู้ที่ต้องการขอรับหรือต่อใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถบรรทุกหรือรถพรบขนส่งค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายโดยการทดสอบตาบอดสีดูระยะสายตาและทดสอบปฏิกิริยาเท้าในการเหยียบเบรคค่ะเมื่อทดสอบผ่านแล้วขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการชำระค่าธรรมเนียมและถ่ายรูปค่ะสำหรับค่าธรรมเนียมรถพรบขนส่งคือ200บาทกรุณาเตรียมเงินไปให้พอดีหรือสแกนจ่ายก็ได้นะคะเดี๋ยวพักฟังเพลงเพราะๆแล้วช่วงหน้าเรามาคุยรายละเอียดด้วยกันนะคะ

0: ับขี่ปลอดภัยห่วงใยทุกการเดินทาง
1: เดี๋ยวคุยกันต่อนะคะ
2: เพื่อความปลอดภัยค่ะคุณแม
1: ่อ๋อขอบคุณมากเลยนะคะแม่เกือบลืม small talk แน่แล้วลูกรู้ไหมคะว่าสิ่งหนึ่งนะที่ทำให้เราเนี่ยสูญเสียสมาธิในการขับรถจนทำให้อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นั่นก็คือการที่เราใช้โทรศัพท์ขณะที่เราขับรถนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการที่เราเนี่ยใช้มือถือโทรศัพท์นะคะหรือใช้อุปกรณ์เสริมก็ล้วนแล้วแต่เสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะเพราะพฤติกรรมเหล่านี้นะคะทำให้ผู้ขับขี่สูญเสียสมาธิและต้องละสายตาจากถนนนั่นเองค่ะผู้ใช้อุปกรณ์เสริมมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าการขับขี่ปกติ4เท่าผู้ที่ไม่ใช้อุปกรณ์เสริมมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าการขับขี่ปกติถึง5เท่าค่ะ
2: ถ้าคุยโทรศัพท์ตอนขับรถตำรวจจะจับไหมคะ
1: จับสิคะแต่ถึงจะมีกฎหมายระบุบทลงโทษที่ชัดเจนเรื่องการคุยโทรศัพท์และเล่นโซเชียลมีเดียขณะขับรถแต่ก็ยังมีผู้ขับขี่หลายคนฝ่าฝืนหากจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถควรจอดรถข้างทางในที่ที่ปลอดภัยแล้วจึงโทรหากอยู่ในที่ที่รถติดหรือจำเป็นต้องขับรถต่อไปเราก็ควรขับรถชิดซ้ายชะลอความเร็วและเตรียมอุปกรณ์เสริมให้พร้อมค่ะที่สำคัญที่สุดนะคะเราต้องบอกคนที่กำลังคุยกับเราค่ะว่าเรากำลังขับรถอยู่นะคะและควรจะใช้เวลาในการพูดคุยให้สั้นที่สุดนั่นเองค่ะส่วนตอนนี้คุณแม่พร้อมแล้วงั้นคุณแม่ไปแล้วนะคะด้วยความปรารถนาดีนะคะจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ
3: หนึ่งนาทีกับกปท.
4: กรมการขนส่งทางบกแนะนำให้ผู้ที่ต้องการต่อใบอนุญาตขับรถจองคิวและอบรมผ่านระบบออนไลน์เพื่อความสะดวกรวดเร็วตอบโจทย์ยุค New Normal ค่ะผู้ประสงค์ต่อใบอนุญาตขับรถสามารถจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการจองเลือกสำนักงานขนส่งพื้นที่ที่สะดวกเลือกประเภทบริการงานใบอนุญาตวันที่และรอบที่ต้องการจากนั้นกดตกลงพร้อมรับ QR Code ยืนยันการจองเลือกอบรมเพื่อต่อใบอนุญาตขับรถผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ dltelearning.com ระบบจะบันทึกผลการอบรมโดยผลการอบรมมีอายุ6เดือนจัดเตรียมเอกสารนำข้อมูลการจองและหลักฐานการอบรมแสดงแก่เจ้าหน้าที่ณสำนักงานขนส่งตามวันนัดหมายค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ
1: เห็นไหมคะว่าการต่อใบขับขี่สมัยนี้ไม่ยุ่งยากเลยถ้าเราเตรียมตัวมาพร้อมใช้เวลาที่ขนส่งจริงๆไม่นานเลยค่ะเวลาผ่านไปไวมากจริงๆนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเดินทางถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะในวันนี้ก่อนจะจากกันไปดิฉันนางสาวเชอร์ซินีซุกซอนนักวิชาการขนส่งในนามตัวแทนของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนอยากขอขอบพระคุณทุกการติดตามรับฟังค่ะอย่าลืมนะคะหากคิดถึงกันหรือมีข้อสงสัยเรื่องงานใบขับขี่งานทะเบียนรถหรืองานตรวจสภาพรถเรามีนัดกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 11:10 น.ไปจนถึงเที่ยงตรงทางคลื่น FM 95 MHz แห่งนี้นะคะหรือสามารถติดต่อผ่านทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนโทร053-525-548ต่อ116หรือ053-525-551หรือสายด่วน1584ค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้ขอฝากไว้สักนิดนะคะวินัยจราจรเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเพื่อความปลอดภัยของทุกคนสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านขับขี่ปลอดภัยและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นพร้อมเห็นว่าควรยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ที่สอบผ่านทั้งหมดเนื่องจากผู้ที่มาจากกลไกทุจริตนี้ถือว่าไม่มีคุณสมบัติวุฒิสภาสหรัฐมีมติสนับสนุนร่างกฎหมายที่ให้ผู้นำสหรัฐยุติการทำสงครามในอิหร่านการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup Escola ทีมชาติไทยเปิดสนามเอาชนะฮ่องกง 3-0 เซตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569การนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะโดยเสด็จไปในที่หมายต่างๆในกรุงปารีสด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้มีขึ้นเนื่องในโอกาสครบ170ปีในปีนี้ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2399และต่อเนื่องจากการครบรอบ340ปีเมื่อปีที่ผ่านมาของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2228ในวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิตเพื่อทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบประธานาธิบดีเพื่อทรงพบหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาโดยในช่วงค่ำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจะเป็นเจ้าภาพงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในวันต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังประตูชัยเพื่อทรงวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนตลอดจนจะประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งเพื่อทอดพระเนตรการพัฒนาเมืองและทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการอนุรักษ์แม่น้ำแซนนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้า

0: หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสนิทรรศการดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาจะนำเสนอพัฒนาการของเครื่องแต่งกายในราชสำนักไทยและการนำเสนอสู่เวทีระดับนานาชาติในวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรกิจการของบริษัทแอร์บัสและจะทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาการในด้านการบินในปัจจุบันการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นับเป็นหมุดหมายสำคัญของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศสและจะส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดในทุกระดับระหว่างสองประเทศให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นสืบไปประกาศณวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นพร้อมเห็นว่าควรยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ที่สอบผ่านทั้งหมดเนื่องจากผู้ที่มาจากกลไกทุจริตนี้ถือว่าไม่มีคุณสมบัติน
1: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกระทรวงมหาดไทยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปช.และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อหารือและติดตามการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมกล่าวว่าเรื่องการทุจริตเป็นสิ่งที่สังคมให้ความสนใจและกังวลเป็นอย่างมากจึงเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมหารือและกำหนดมาตรการที่จะต้องดำเนินการต่อทั้งการสอบสวนขบวนการทุจริตการนำผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายการยึดทรัพย์สินผู้กระทำความผิดพร้อมหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกสำหรับการสอบครั้งนี้มองว่าควรต้องยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ที่สอบผ่านทั้งหมดแม้จะมีการประกาศผลสอบไปแล้วก็ตามเพราะผู้ที่มาจากกลไกทุจริตนี้ถือว่าไม่มีคุณสมบัติแต่ต้องหาวิธีดำเนินการที่ถูกต้องและเหมาะสมส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องไปดำเนินการต่อด้วยตนเองเพราะจะใช้เหตุผลว่ามีการบรรจุข้าราชการและประกาศผลสอบไปแล้วไม่ได้เนื่องจากตรวจพบการทุจริตและผิดกฎหมายยืนยันหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสอบสวนมีพยานหลักฐานที่ครบถ้วนนำไปสู่การดำเนินคดีและมีคำพิพากษาผู้กระทำความผิดก็ไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครมาฟ้องร้อง
2: จะมาใช้หลักบอกบรรจุไปแล้วผ่านสอบไปแล้วแต่ถ้าเกิดที่มาของการสอบมันผิดกฎหมายก็ต้องยกเลิกยกเลิกก็คือไม่มีเรื่องนี้ไม่ต้องกลัวใครจะมาฟ้องนะเพราะว่าถ้าเกิดพวกเราทุกคนได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วมีคำพิพากษาหรือว่ามีการยืนยันพิสูจน์ด้วยหลักฐานใดๆก็ตามว่ามันผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นคนที่มาจากกลไกนี้ก็ถือว่าไม่มีคุณสมบัติน
1: ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเฉียบขาดเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทุจริตทุกรูปแบบและการทุจริตครั้งนี้หากตรวจสอบพบว่าเกี่ยวข้องกับบุคคลใดหรือหน่วยงานใดให้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีเบื้องต้นทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็ขอให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเช่นจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ดำเนินการในพื้นที่ที่ถูกสงสัยหรือถูกกล่าวหาและให้ย้ายบุคคลที่เกี่ยวข้องพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้เร็วที่สุดเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องอุกอาจและทำลายความเจริญก้าวหน้าของประเทศทั้งนี้ขอให้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพและดำเนินคดีตรงไปตรงมาไม่มีการปกป้องใครเด็ดขาดพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: ด้านนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เปิดเผยก่อนเข้าหารือกับนายกรัฐมนตรีโดยยอมรับว่าในส่วนของข้อมูลสำนักงานปปท.ได้รับเรื่องร้องเรียนในระดับหนึ่งและพบว่ามีรายชื่อของข้าราชการเกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนจะเชื่อมโยงถึงระดับรัฐมนตรีตามที่มีกระแสข่าวหรือไม่นั้นอาจจะยังไม่พบ การเชื่อมโยงดังกล่าวและเห็นว่าเมื่อประกาศผลสอบไปแล้วก็ควรต้องหาวิธีการยกเลิกผลสอบรองนายกรัฐมนตรีมองว่าการตรวจสอบพบขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นได้โดยเร็วเป็นเรื่องดีช่วยสร้างความเชื่อมั่นจากองค์กรต่างชาติแต่ต้องป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก
3: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยว่าการตรวจสอบกระบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะเป็นการเปิดโปงการทุจริตเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้อีกพร้อมสอบสวนเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปจับกลุ่มกระบวนการดังกล่าวรวมถึงการขยายผลจะได้หาทางปิดช่องโหว่ให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้มองว่าองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD และองค์กรระหว่างประเทศอื่นจะได้เชื่อมั่นประเทศไทยว่ามีความโปร่งใสในการทำงานจริงๆและมีระบบตรวจสอบได้
4: ในแง่ผมมองว่าดีมันจะได้ไม่มีการทุจริตแบบนี้อีกต่อไปอีกหน่อยเวลาระวังระบบเราจะได้วางระบบได้ถูกต้องนะครับไม่ให้เกิดปัญหาอย่างนี้อีกและมันก็จะได้เกิดความโปร่งใสมากขึ้น
3: ทั้งนี้นายประกรณ์มองว่าการปราบปรามการทุจริตจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนการกำกับดูแลสำนักงานกพ.ได้กำชับให้วางระบบให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการสอบและต้องดูแลตรวจสอบให้ดีพร้อมทั้งยืนยันว่าระบบการตรวจสอบของกพ.ต่างจากระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.การสอบของกพ.ไม่มีช่องโหว่และไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อักษิตประดับสินรายงาน
0: กองทัพเรือยืนยันการพิจารณาโครงการเรือฟริเกตมีความโปร่งใสเป็นไปตามเกณฑ์ใน TOR
5: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยขันโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยถึงการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคัดเลือกโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือว่าขณะนี้กระบวนการพิจารณายังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายและใกล้ได้ข้อยุติโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการพิจารณาจากคุณสมบัติและข้อเสนอของบริษัทผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านหลักเกณฑ์ทั้ง6รายโดยยึดหลักการพิจารณาจากข้อมูลเอกสารและหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน TOR เท่านั้นเพื่อการตัดสินใจเป็นไปอย่างเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้อย่างไรก็ตามแม้กระบวนการพิจารณาจะอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายและใกล้ได้ข้อยุติแล้วแต่กองทัพเรือยังไม่สามารถเปิดเผยผลการพิจารณาได้ในขณะนี้เนื่องจากจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของทางราชการและเสนอให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติตามลำดับชั้นก่อนจึงจะสามารถประกาศผลได้ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายระเบียบราชการและหลักธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกองทัพเรือเชื่อมั่นว่ากระบวนการที่ดำเนินการอย่างรอบคอบโปร่งใสและอยู่ภายใต้การตรวจสอบจากหลายภาคส่วนจะนำไปสู่การได้มาซึ่งเรือฟริเกตที่มีความเหมาะสมกับภารกิจและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติเพราะการจัดหาเรือฟริเกตครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศและความพร้อมรบของกองทัพเรือเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการแพร่เทคโนโลยีการสร้างงานการลงทุนในประเทศและการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเปิดโอกาสให้สมาชิกนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เข้าหารือครอบคลุมปัญหาความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนทุนต่างชาติผิดกฎหมายและโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค
1: ตามประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศอาทินายภาคภูมิบุญประมุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคกล้าธรรมสะท้อนปัญหาความไม่ปลอดภัยและผลกระทบจากอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากพร้อมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลพื้นที่ชายแดนนายปิติกรบรรณเพศัตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนเสนอให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมสรรพากรและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบการดำเนินธุรกิจแพลตฟอร์มส่งอาหารของกลุ่มทุนต่างชาติในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งในด้านการจดทะเบียนการเสียภาษีและการใช้แรงงานต่างชาติให้เป็นไปตามกฎหมายและนายชนาธิปสุภศิริสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยเรียกร้องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลักดันโครงการขุดลอกแก้มลิงฝ่ายแม่ยมจังหวัดแพร่วงเงิน460ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับภาคการเกษตร
6: ท่านประธานครับ โครงการนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการขุดดินแต่เป็นลมหายใจของพี่น้องเกษตรในลุ่มน้ำยมทั้งในแง่ของการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและการเก็บกักน้ำไว้ในฤดูแล้งกับผมจึงอยากจะใช้เวทีนี้กราบวิงวอนและส่งสัญญาณไปทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขั้นตอนของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570อย่าได้มีการตัดงบประมาณหรือชะลอโครงการแก้มลิงฝายแม่ยมออกจากเล่มงบประมาณปี2570โดยเด็ดขาด
1: นอกจากนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากหลายพื้นที่ยังได้สะท้อนปัญหาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคเช่นถนนชำรุดระบบไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคปัญหามลพิษและปัญหาคนไร้บ้านในเขตเมืองโดยขอให้หน่วยงานภาครัฐเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมชวิสาประทุมมารายงาน
0: อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบชายหาดในพื้นที่พร้อมขอให้ผู้ประกอบการหรือถอนร้านค้าและเพิงพักรุกล้ำชายหาดภายใน15วัน
7: นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่ากล่าวว่าอำเภอตะกั่วป่าได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดเรื่องห้ามมิให้ผู้ใดสร้างเพิงพักศาลาอาคารสิ่งปลูกสร้างใดๆรวมทั้งวางร่มโต๊ะเตียงหรือที่นั่งบริเวณพื้นที่ชายหาดในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจัดระเบียบชายหาดในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาให้ผู้ประกอบการรื้อถอนร้านอาหารเพิงพักที่บุกรุกที่สาธารณะดำเนินการรื้อถอนให้แล้วเสร็จภายใน15วัน
8: ในเบื้องต้นเราจะได้มอบประกาศให้กับผู้ประกอบการที่ดำเนินการสร้างเพิงพักร้านอาหารที่บุกรุกที่สาธารณประโยชน์อยู่นะครับให้เขาเซ็นรับแล้วก็เราดำเนินการขอความร่วมมือก่อนให้เขาดำเนินการรื้อถอนร้านอาหารเพิงพักสถานประกอบการที่บุกรุกอยู่เนี่ยภายใน15วัน
7: นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งแผ่นป้ายไวนิลและทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการพื้นที่ชายหาดให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องณบริเวณชายหาดตำบลคึกคักและตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาหากมีการฝ่าฝืนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยเคร่งครัดและรายงานผลการดำเนินการให้นายอำเภอตะกั่วป่าทราบทันทีชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
0: ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยออกหนังสือชี้แจงกรณีการจำหน่ายนมกล่องค้างสต๊อกราคาต่ำเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าน
9: างวัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ออกหนังสือชี้แจงต่อนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคงคลังของอสค.ภายหลังมีข้อสักถามเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในราคาต่ำกว่าปกติว่าอสค.มีผลิตภัณฑ์นมคงคลังจำนวนประมาณ 15,000 พาเลตในพื้นที่จัดเก็บประมาณ 30,000 ตารางเมตรและมีภาระค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บในอัตรา50บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนคิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 1,500,000 บาทต่อเดือนซึ่งหากดำเนินการทำลายสินค้าจะต้องใช้ผู้ได้รับอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายโดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย450บาทต่อพาเลตหรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 6,750,000 บาทดังนั้นการจำหน่ายสินค้าแบบเหมาล็อตจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรได้ไม่น้อยกว่า 8,250,000 บาทจากการประหยัดค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บและค่าทำลายสินค้าอีกทั้งยังทำให้อสค.ได้รับรายได้คืนมาเป็นเงินสดประมาณ5ล้านบาทที่ผ่านมาอสค.ได้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนหลายแห่งเพื่อหาทางระบายสินค้าดังกล่าวแต่หลายหน่วยงานมีข้อจำกัดไม่สามารถรับซื้อผลิตภัณฑ์ได้ทั้งหมดจึงนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่ายก่อนมีมติให้จำหน่ายสินค้าแบบเหมาล็อตในราคาต่ำซึ่งเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรในเชิงเศรษฐกิจและการบริหารจัดการทรัพย์สินอีกทั้งยังช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกลิ่นและขยะจากผลิตภัณฑ์นมที่เสื่อมสภาพซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขอนามัยหากเก็บรักษาไว้เป็นเวลานานชาวนันมาลีรายงาน
0: สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนำคณะลงพื้นที่จัดสัมมนาผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนครั้งที่59ณจังหวัดเพชรบุรีมุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือและรับฟังความทุกข์ร้อนของประชาชน พร้อมบูรณาการร่วมกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคม
10: นายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมคณะเปิดงานสัมมนาที่อาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินกล่าวว่าผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่ในการแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ของภาครัฐและเป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมประสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐกิจกรรมในครั้งนี้มีการเสวนาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560ซึ่งได้รับความร่วมมือจากอีก7องค์กรพันธมิตรเช่นสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญสำนักงานศาลปกครองสำนักงานปปช.และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาร่วมกันจัดนิทรรศการให้ความรู้และบริหารปรึกษาข้อกฎหมายแก่ประชาชนนอกจากนี้มีการลงพื้นที่เชิงรุกติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากลิงแสมบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีพร้อมทั้งจัดส่งรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ออกหน่วยบริการรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่พี่น้องชาวบุรีนภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: องคมนตรีเปิดการปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
13: นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6โดยมีพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสในฐานะประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยพระเถรานุเถระคณะกรรมการอำนวยการโครงการฝึกอบรมร่วมพิธีณอาคารสิริภักดีธรรมวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารโอกาสนี้องคมนตรีกล่าวเปิดงานว่าโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้นด้วยทรงมีพระราชปณิธานในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงเพื่อเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานในพระธรรมแล้วนำไปอบรมสั่งสอนพุทธบริษัทได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนซึ่งการบำรุงพระสงฆ์ด้วยวิธีการนี้จะช่วยจันลงและเผยแผ่พระสัจธรรมได้ถูกต้องตามพระไตรปิฎกโดยทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจในการที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบต่อมาเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพพระสงฆ์ให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนกับทั้งยังเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคมไทยทั้งนี้วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารถือเป็นสำนักเทศนาที่ได้รับการยอมรับด้านการพัฒนาพระนักเทศของประเทศตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นเทศนาที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจึงได้รับมอบหมายให้ดำเนินการฝึกอบรมมาจนถึงปัจจุบันสำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้มีพระภิกษุทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการ121รูปและผ่านการสอบข้อเขียนเข้ารับการอบรมจำนวน74รูประหว่างวันที่24มิถุนายนถึง9กรกฎาคม2569มาลิชโยรายงาน
12: ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีพร้อมกำชับกำลังพลให้มุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทองชลมารคเป็นไปอย่างสง่างามและสมพระเกียรติพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในการตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลที่ทำหน้าที่เป็นฝีพายเรือพระราชพิธีรวมถึงตรวจการเตรียมความพร้อมของกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณแผนกเรือราชพิธีกองเรือเล็ก รมการขนส่งทหารเรือพร้อมกล่าวให้โอวาทว่าการฝึกฝีพายเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการเตรียมกำลังพลประจำเรือให้มีความคุ้นเคยและทราบลักษณะของการพายเรือพระราชพิธีในน้ำเข้าใจรูปแบบและวิธีการปฏิบัติบนเรือพระราชพิธีในแต่ละลำซึ่งเป็นพื้นฐานอันสำคัญยิ่งที่จะทำให้การฝึกควบคุมเรือการนำเรือเป็นรูปขบวนรวมทั้งการรักษารูปขบวนในแม่น้ำซึ่งจะทำให้กำลังพลมีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติในขั้นต่อไปขอให้ฝีภายทุกนายรักษากำลังกายกำลังใจและความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเรียนรู้และฝึกฝนให้เกิดความชำนาญเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติ
14: การฝึกฝีภายเรือพระราชพิธีในครั้งนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งในการเตรียมกำลังคนประจำเรือให้มีความคุ้นเคยและทราบลักษณะของการพายเรือพระราชพิธีในน้ำเข้าใจรูปแบบและวิธีการปฏิบัติบนเรือพระราชพิธีในแต่ละลำซึ่งเป็นพื้นฐานอันสำคัญยิ่งที่จะทำให้การฝึกควบคุมเรือและการนำเรือเป็นลูกขบวน
12: ด้านพลตรีพิสิทธิ์รังสีพานุรัตน์เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือได้กล่าวรายงานความคืบหน้าการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีระหว่างวันที่8มิถุนายนถึง10กรกฎาคมนี้ว่าคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีได้ดำเนินการฝึกซ้อมกำลังพลจำนวน 2,200 นายใน5พื้นที่การฝึกเช่นกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือและแหล่งรวมเรือวัดราชาธิวาสราชวรวิหารมีกำลังพลประจำเรือเข้ารับการฝึก18ลำใช้เรือฝึก14ลำเป็นต้นซึ่งผลการฝึกเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงพ.ศ.ผ่านช่องทางออนไลน์จนถึงวันที่1กรกฎาคมนี้เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางกฎหมายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพรบ.กัญชากัญชงพ.ศ.ช่วงที่2จากประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1กรกฎาคม2569เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงกฎหมายให้มีความรัดกุมและสอดคล้องกับสถานการณ์จริงสำหรับการเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายกัญชากัญชงในครั้งนี้อยู่ในช่วงที่2ระหว่างการดำเนินงานในปัจจุบันเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อรายละเอียดของตัวร่างพรบ.โดยตรงซึ่งจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการควบคุมที่ชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำกัญชาไปใช้ในทางที่ผิดโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกขอเชิญชวนประชาชนผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกำหนดทิศทางกฎหมายกัญชากัญชงของประเทศไทยผ่านช่องทางออนไลน์หลัก2ช่องทางได้แก่ระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th และเว็บไซต์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกwww.dtam.moph.go.th ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1กรกฎาคม2569ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นคาดว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก่อนจะถูกเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในลำดับต่อไปกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการแนะนำสมาชิกปรับแผนลงทุนตามช่วงวัยเสริมความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะสมาชิกให้ความสำคัญกับการปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุและเป้าหมายชีวิตเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวและมีเงินใช้เพียงพอหลังเกษียณซึ่งการเลือกแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละช่วงวัยจะช่วยให้การออมเพื่อวัยเกษียณมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำหรับแผนสมดุลตามอายุเป็นแผนที่ออกแบบให้มีการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติตามอายุของสมาชิกในช่วงอายุน้อยระบบจะจัดสรรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงในสัดส่วนมากเพื่อเน้นการเติบโตของเงินออมและเมื่ออายุมากขึ้นสัดส่วนลงทุนจะเพิ่มน้ำหนักในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากขึ้นเพื่อรักษามูลค่าเงินออมและลดความผันผวนเหมาะกับสมาชิกที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนไม่มีเวลาติดตามและปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตนเองสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนสมดุลตามอายุหรือแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th หรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปกบข. MyGPF Application และ LINE กบข.เมนูเลือกแผนการลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
15: ความยุติธรรมต้องไม่มีราคาและต้องใช้ได้กับทุกคนเท่ากัน
16: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยธุรกิจจะมีความยั่งยืนเนี่ยเราจะเห็นในหลายประเทศที่มีธรรมาภิบาลการทุจริตคอร์รัปชันที่ต่ำในฐานะของประชาชนในฐานะของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME เองเนี่ยก็ต้องมีความตระหนักถึงการไม่รับไม่ให้ไม่สนับสนุนและร่วมกันปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมการทุจริตเป็นหนทางแห่งการสร้างหายนะทางเศรษฐกิจทำให้เกิดปัญหาสังคมและทำลายประเทศชาติตามมาด้วยครับ
15: ความยุติธรรมไม่ควรถูกซื้อขายส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
12: อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
17: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
18: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
17: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าวุฒิสภาสหรัฐซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากมีมติ50ต่อ48เสียงสนับสนุนร่างกฎหมายที่ให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยุติการทำสงครามในอิหร่านหรือต้องขอความเห็นชอบจากสภาคองเกรสก่อนจะดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติเห็นชอบสนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าวและถือว่าเป็นครั้งแรกที่วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติให้ประธานาธิบดีสหรัฐถอนกำลังทหารจากศึกสงครามนับตั้งแต่มติสนับสนุนกฎหมายอำนาจการทำสงครามปี2516อย่างไรก็ตามแม้มติดังกล่าวจะผ่านความเห็นชอบจากสภาคองเกรสแต่เป็นเพียงแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพราะจะไม่มีการส่งร่างกฎหมายฉบับนี้ไปให้ประธานาธิบดีทรัมป์พิจารณาและไม่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายนายจอร์จีทีคีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศยูเครนออกแถลงการที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนจะไม่เข้าร่วมการประชุมสำคัญเกี่ยวกับการฟื้นฟูประเทศยูเครนที่ได้รับผลกระทบจากการรุกรานของรัสเซียซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองกดันส์ทางตอนเหนือของโปแลนด์ในวันพฤหัสบดีนี้แต่จะมอบหมายให้นางยูเลียสวีรีเดนโคนายกรัฐมนตรียูเครนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวแทนความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งทางการทูตระหว่างยูเครนกับโปแลนด์ที่ทวีความตึงเครียดขึ้นหลังประธานาธิบดีคาร์โรนาวารอกกี้แห่งโปแลนด์ประกาศจะเพิกถอนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของประเทศที่มอบให้แก่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เนื่องจากไม่พอใจกรณีที่ผู้นำยูเครนอนุญาตให้หน่วยทหารหน่วยหนึ่งใช้ชื่อของกลุ่มติดอาวุธฝ่ายชาตินิยมยูเครนที่มีชื่อว่า UPA ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นกลุ่มที่ลงมือสังหารหมู่ชาวโปแลนด์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ที่ระบุว่า ประชาชนชาวซีเรียมากกว่า13ล้านคนหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งภายในซีเรียที่ยาวนานกว่า14ปีรวมทั้งภัยแล้งที่เกิดขึ้นซ้ำซากปัญหาเศรษฐกิจและบริการภาครัฐที่อ่อนแอลง FAO ยังเรียกร้องให้มีการเร่งเก็บกู้วัตถุระเบิดจำนวนมากที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อฟื้นฟูภาคการเกษตรของซีเรียที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากสงครามกลางเมืองซีเรียซึ่งเกิดขึ้นในปี2554ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 500,000 รายและสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลอโกนูของฝรั่งเศสเปิดเผยภายหลังการประชุมรับมือภาวะวิกฤตคลื่นความร้อนรุนแรงที่กำลังแผ่ปกคลุมฝรั่งเศสและหลายพื้นที่ในยุโรปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุจมน้ำในฝรั่งเศสนับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอยู่ที่อย่างน้อย40รายส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวที่ว่ายน้ำคลายร้อนในพื้นที่ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลพร้อมย้ำว่าผู้เสียชีวิตเหล่านี้เป็นหายนะอันน่าเศร้าในวันที่อุณหภูมิในบางพื้นที่ของประเทศสูงกว่า40องศาเซลเซียสทางด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสรายงานว่าเมืองเลสแอร์บีเยทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสมีอุณหภูมิสูงถึง43องศาเซลเซียสนอกจากนี้ฝรั่งเศสยังเผชิญช่วงเวลากลางคืนที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการเมื่อช่วงคืนวันจันทร์ถึงเช้าวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยดัชนีอุณหภูมิกลางคืนเฉลี่ยทั่วฝรั่งเศสอยู่ที่ 21.6 องศาเซลเซียสต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
19: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม K นัดที่2ระหว่างโปรตุเกสพบกับอุซเบกิสถานเกมนี้ทัพฝอยทองทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเดินหน้าไล่ล่าตาข่ายอุซเบกิสถานไม่หยุดยั้งเอาชนะไปได้5ประตูต่อ0จากคริสเตียโนโรนัลโด2ประตูนูโน่เบนเดสราฟาเอลเลอาคนละ1ประตูและอีกลูกจากการทำเข้าประตูตัวเองของอับดูวาคิดเนมาตอฟผู้รักษาประตูของอุซเบกิสถานทำให้ทัพฝอยทองเก็บเพิ่มเป็น4คะแนนขึ้นนำจ่าฝูงส่วนอุซเบกิสถานแพ้2นัดรวดแต่ยังมีลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายส่วนโปรแกรมต่อไปของกลุ่ม K โปรตุเกสพบโคลอมเบียและอุซเบกิสถานพบดีอาร์คองโกแข่งพร้อมกันในวันที่28มิถุนายนเวลา 6:30 นาทีด้านการแข่งขันในกลุ่ม L อังกฤษพบกาน่าเกมนี้พลพรรคสิงโตคำรามพยายามบุกทั้งเกมแต่เจาะเกมรับของกาน่าไม่เข้าเสมอกันไป0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้มีกันคนละ4แต้มรั้งอันดับ1และ2ของกลุ่มต้องไปลุ้นในเกมสุดท้ายในการเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโครเอเชียเฉือนเอาชนะปานามา1ประตูต่อ0ส่งผลให้โครเอเชียลงเล่น2นัดเก็บได้3คะแนนต้องไปลุ้นการผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ในเกมสุดท้ายส่วนปานามายังไม่มีแต้มและตกรอบเป็นที่แน่นอนแล้วสำหรับโปรแกรมต่อไปของกลุ่ม L โครเอเชียพบกาน่าและปานามาพบอังกฤษแข่งพร้อมกันในวันที่28มิถุนายนเวลา 4:00 นฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกรมพลศึกษาเดลีนิวครับในกลุ่ม Aที่สนามสุพชาลาไสอัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี4ประตูต่อ1อัสสัมชัญธนบุรีคว้าชัย2นัดมีเพิ่มเป็น6คะแนนนำจากฝูงต่อไปส่วนอีกคู่ในกลุ่ม A ปทุมคงคาเสมอกับโพนิมิตวิทยาคม2ประตูต่อ2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนด้านกลุ่ม C กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร3ประตูต่อ0กรุงเทพคริสเตียนคว้าชัย2นัดรวดส่วนอีกคู่วสุทธิวรารามเอาชนะโรงในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท4ประตูต่อ0คว้าชัย2นัดรวดมี6คะแนนขึ้นนำจากฝูงกลุ่ม C ฟิลิปไฮและเดนิสไบเออร์ผู้สื่อข่าวของสกายเยอรมนีรายงานว่าแอร์แบร์โอมิยะอาดิจาทีมในศึกเจลีก2ประเทศญี่ปุ่น หนึ่งในเครือข่ายของเรดบูลประกาศคว้าตัวสุพนัทเหมือนตาแนวรุกทีมชาติไทยวัย23ปีจากสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัว 2-3 ล้านยูโรเซ็นสัญญาระยะยาวถึงปี2030สำหรับเดี๋ยวนี้เจอร์เก้นคล็อปอดีตกุนซือลิเวอร์พูลที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลระดับโลกของเครือเรดบูลและมาริโอโกเมสอดีตตำนานศูนย์หน้าทีมชาติเยอรมนีในฐานะผู้อำนวยการกีฬาของเรดบูลมีส่วนกับดีลนี้ด้วยและคาดการว่าจะเป็นการไปพิสูจน์ตัวเองเพื่อโอกาสที่ใหญ่กว่ากับสโมสรอื่นภายในเครือของเรดบูลอีกด้วยการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีปรินเซสคัพเอสโคล่าครั้งที่23ที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชในกลุ่ม A ทีมนักตบสาวไทย U18 เปิดสนามตบเอาชนะฮ่องกง 3-0 เซตเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จโดยวันนี้จะลงสนามนัดที่2พบกับออสเตรเลียเวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทาง True Vision Now การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2โชติรินแก้วกามือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะคาโรลีนาคอสติลโควานักหวดชาวยูเครนที่มาจากรอบคัดเลือก2เซตรวด 6-4 และ6-3 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับลูวานัสวาธานีจากอินโดนีเซียที่เอาชนะกูลินคอคานูจาจากอินเดียมือวางอันดับ13ได้แบบขาดลอย 2-0 เซต 6-2 และ 6-1 ด้านชายเดี่ยวรอบ2ริวโกติกุลมือวางอันดับ10ของรายการเอาชนะเฮิร์ชพาเทลจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้2เซตรวด 6-1 และ 6-3 ผ่านเข้าไปลุ้นคว้าชัยต่อในรอบ16คนสุดท้ายซึ่งจะพบกับแบรนดอนดวนมือวางอันดับ8จากสหรัฐอเมริกานายเทียนชัยพิสิทธิ์วุฒินันท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Global Sport Venture จำกัดและประธานรายการ RWS แถลงข่าวจัดการแข่งขันมวยรายการ RWS นัดที่200ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่27มิถุนายนนี้ณเวทีมวยราชดำเนินโดยนายเทียนชัยกล่าวว่าการแข่งขัน RWS นัดที่200ถือเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของวงการมวยไทยโดยได้รวบรวมคู่มวยระดับคุณภาพที่ดีที่สุดและมีความเข้มข้นเร้าใจที่สุดไว้ในรายการและเชื่อว่านักมวยทุกคนที่จะขึ้นชกในวันดังกล่าวจะสามารถสร้างความประทับใจแก่แฟนมวยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้อย่างแน่นอน
20: ตั้งแต่เราเริ่มรายการ RWS เป้าหมายเราคือจะทำยังไงให้มวยไทยเป็นกีฬาระดับโลกให้ได้เราก็จะไม่หยุดแค่นี้นะครับผม RWS 200เนี่ยรายการครั้งที่200ของเราเนี่ยก็เป็นหมุดหมายสำคัญหมุดหมายนึงผมว่าเราได้จัดคู่มวยที่ดีที่สุดแล้วก็จัดรายการพิเศษเนี่ยเพื่อเฉลิมฉลองหมายสำคัญอันแรกของเรานะครับผมที่เราสามารถช่วยกันยกระดับกีฬามวยไทยมาตลอด4ปีที่ผ่านมานะครับผมหลังจากนี้ครับเราก็จะไม่หยุดอยู่แค่นี้ครับผมเป้าหมายเราเป้าหมายเดิมครับเราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำให้มวยไทยเนี่ยเป็นกีฬาระดับโลกให้ได้ครับรางวัล นะครับผมสำหรับรายการ RWS 200วันเสาร์นี้นะครับผมโบนัสครับมากกว่า5ล้าน5แสนบาทนะครับผมสำหรับทุกคู่นะครับผม
19: สำหรับศึก RWS นัดที่200คู่เอกนำรายการเป็นศึกซุปเปอร์ไฟท์ชิงเงินล้านป้องกันแชมป์รุ่นซุปเปอร์เวลเตอร์เวท154ปอนด์ระหว่างแดเนียลโรดริเกสที่ครองแชมป์มา4ปีเต็มจะป้องกันแชมป์หนที่5กับอังเคลบาวซ่าผู้ท้าชิงจากอาร์เจนตินาส่วนรองคู่เอกซุปเปอร์ไฟท์ชิงเงินล้านเดิมพันแชมป์ราชดำเนินรุ่น112ปอนด์จิ๊กซอสิทธิ์ไทยแลนด์แชมป์คนปัจจุบันพบคู่ปรับเก่าด่วน99อเพชรขุนศึกแชมป์ราชดำเนินรุ่น108ปอนด์ที่ปีนเวทขึ้นมาเปิดศึกภาค2รวมทั้งยังมีมวยคู่ร่วมรายการอีกหลายคู่จะแข่งขันในวันที่27มิถุนายนนี้ที่เวทีราชดำเนินเริ่มเวลา 19:10 นเป็นต้นไปพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับความสนใจจากซิตี้เมาน์เทนไบค์ให้เป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของเอเชียสำหรับขยายฐานกีฬาจักรยานเสือภูเขาครอสคันที่อิลิมิเนเตอร์ซึ่งใช้ระยะทางไม่เกิน700เมตรและสามารถสร้างอุปสรรคในเส้นทางได้โดยอิสระสามารถแข่งขันได้ในพื้นที่เขตเมืองต่างจากการแข่งขันครอสคันทรีโอลิมปิกที่ต้องใช้เส้นทาง 3.5-6 กิโลเมตรต่อรอบพร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันCross Country Eliminator World Cup ในอนาคต เพิ่มโอกาสในการเก็บคะแนนสะสมโลกให้นักปั่นไทยในการคว้าโควต้าไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
21: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
22: วันนี้เสนอคำว่ากราบกาบคำว่ากราบเมื่อใช้เป็นคำนามหมายถึงไม้ที่เสริมข้างตัวเรือให้สูงขึ้นไม้ที่ติดไว้ตลอดด้านข้างของตัวเรือสำหรับเดินหรือยืนค้ำทอและเป็นคำเรียกส่วนข้างของเรือว่ากราบซ้ายกราบขวาเมื่อเป็นคำกริยาหมายถึงแสดงความเคารพอย่างสูงต่อผู้ใหญ่ผู้มีอาวุโสพระภิกษุหรือพระราชวงศ์ด้วยการประนมมือยกขึ้นเสมอหน้าผากแล้วน้อมศีรษะลงจรดพื้นเมื่อกราบบุคคลมือจะประนมอยู่อย่างนั้นเมื่อกราบพระภิกษุพระพุทธรูปจะแบมือคว่ำลงกับพื้นคำว่ากราบมีพยัญชนะต้นเป็นเสียงควบกอไก่กับรอเรือหากไม่ออกเสียงควบให้ชัดเจนอาจสับสนกับคำว่ากาบซึ่งเป็นคำเรียกเปลือกที่หุ้มอยู่เป็นชั้นๆของต้นไม้บางชนิด
21: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
23: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหรือรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150การประปานครหลวงรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งวิศวกรสิ่งแวดล้อมอัตราว่างจำนวน3อัตรานักคอมพิวเตอร์2อัตรานักวิทยาศาสตร์3อัตรานักบัญชี9อัตรานักอาชีวอนามัย3อัตรานักทรัพยากรบุคคลและผู้ตรวจสอบรวม2อัตรานักบริหารงานและนักบริหารงานพัสดุขึ้นบัญชีรอเรียกบรรจุผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์mwa.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง29มิถุนายน2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02504-0123ต่อ1562และ1579กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการจำนวน100อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน1อัตราและนักวิชาการพัสดุจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ doae.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง1กรกฎาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
12: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: จังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

ถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ทอส.
1: ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

ระธาตุเด่นพระรอดคลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการยุติธรรมพบประชาชนวันนี้ตรงกับวันพุธที่24มิถุนายน2569สำหรับวันนี้ท่านผู้ฟังจะได้พบกับเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดลำพูนรับหน้าที่ดำเนินรายการเพื่อนำข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเรือนจำจังหวัดลำพูนกับผมนายธนประเสริฐหงแก้วเจริญนักทัณฑวิทยาชำนาญการหัวหน้าเจ้าหน้าที่หัวหน้างานแผนและยุทธศาสตร์เรือนจำครับ
1: สวัสดีครับผมนายดิเรกคำจริงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการครับ
0: วันนี้นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านจะได้ทราบข้อมูลนะครับว่าหากลูกหลานที่รักของทุกท่านนะครับเป็นคนลำพูนแล้วถูกดำเนินคดีจนถูกต้องคำพิพากษาให้จำคุกอยู่ที่เรือนจำจังหวัดลำพูนจะได้รับการดูแลจากพี่หมอดิเรกยังไงบ้างนะครับวันนี้นะครับในฐานะผมเป็นพิธีกรก็จะมีเรื่องนะครับมาบอกเล่า90ถึงวิธีการทำงานของเจ้าที่เรือนจำจังหวัดลำพูนในฐานะเป็นพยาบาลหรือเป็นคุณหมอในเรือนจำนะครับพี่ดิเรกครับการที่ผู้ต้องขังคนหนึ่งหรือญาติพี่น้องเราต้องเข้าไปในเรือนจำในวันแรกนี่จะมีเรื่องกังวลเรื่องปัญหาสุขภาพร่างกายทางทีมพยาบาลทีมคุณหมอเรือนจำเนี่ยมีวิธีการดำเนินการยังไงบ้างครับพี่ดิเรกครับ
1: ครับเมื่อผู้ต้องขังเข้ามาตั้งแต่วันแรกเลยนะครับสถานพยาบาลจะดูแลตั้งแต่วันแรกยันวันสุดท้ายที่ผู้ต้องขังดำเนินได้รับโทษนะครับและได้ออกไปเราก็จะมีการส่งต่อนะครับในกรณีที่ผู้ต้องขังมีการเจ็บป่วยนะครับเริ่มแรกนะครับผู้ต้องขังเข้ามาวันแรกเนี่ยพยาบาลที่เป็นเวรจะทำการตรวจร่างกายนะครับผู้ต้องขังทุกคนนะครับดูเรื่องทางกายทางจิตโรคประจำตัวนะครับบาดแผลต่างๆนะครับที่เข้ามานะครับแล้วได้ทำการหาข้อมูลทำการรักษาต่อนะครับถ้าไม่ได้นำยามาเราก็จะค้นหาข้อมูลทางโรงพยาบาลที่ผู้ต้องขังรับบริการก่อนเข้ามานะครับเพื่อประสานในการดูแลต่อในเรือนจำนะครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยทางสถานพยาบาลเนี่ยจะทำการกักโรคผู้ต้องขังเข้าใหม่นะครับเป็นเวลา5วันนะครับเพื่อจะได้ดูรู้ว่าผู้ต้องขังคนนั้นได้รับเชื้ออะไรเข้ามาบ้างเช่นไข้หวัดใหญ่นะครับโรคโควิดนะครับถ้าเกิดว่ามีอาการเราก็จะได้ทำการรักษานะครับก่อนที่จะให้ผู้ต้องขังเข้าไปในที่เรือนนอนหรือแดนแรกรับนะครับเพราะว่าถ้ามีการติดเชื้อแล้วเข้าไปด้านในแล้วผู้ต้องขังอยู่กันเยอะๆเนี่ยจะทำให้เกิดการระบาดด้านในทำให้ควบคุมได้ยากนะครับก็เมื่อเข้ามานะครับ 1. ตรวจร่างกายแล้วนะครับ 2. กักโรคแล้ว 3. นะครับจะทำการค้นหาวัณโรคโดยการเอ็กซเรย์ปอดนะครับในการเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยผู้ต้องขังเข้าใหม่เนี่ยจะทำการเอ็กซเรย์ภายใน15วันนะครับที่ผู้ต้องขังเข้ามานะครับจะดูว่ามีเชื้อวัณโรคหรือเปล่านะครับเมื่อเอ็กซเรย์แล้วนะครับกักครบแล้วเข้าแดนแรกรับผู้ต้องขังเข้าใหม่เนี่ยจะทำการเจาะเลือดนะครับตรวจหา3โรคนะครับจะมีโรค HIV นะครับซิฟิลิสนะครับไวรัสตับนะครับเมื่อเจาะแล้วเป็นนะครับก็จะทำการรักษาให้เพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับ
0: ครับพี่หมอครับแล้วกรณีที่พี่หมอว่ามีการตรวจตั้งแต่เข้ามาตรวจโรคหลายๆอย่างอย่างนี้นี่พี่น้องประชาชนทางบ้านอาจจะเป็นงงว่าต้องมีค่าใช้จ่ายไหมครับพี่หมอครับ
1: ไม่มีค่าใช้จ่ายครับผู้ต้องขังที่เข้ามาเนี่ยจะมีสิทธิ์บัตรทองนะครับของตัวผู้ต้องขังอยู่แล้วเราจะทำการย้ายสิทธิ์บัตรทองเนี่ยเข้ามาอยู่ที่สถานพยาบาลเรือนจำนะครับเป็นสิทธิ์ของสถานพยาบาลขึ้นตรงต่อโรงพยาบาลลำพูนครับเบิกที่โรงพยาบาลลำพูนได้เลยนะครับค่าใช้จ่ายไม่มีต้องเสียนะครับสิทธิ์ค่าราชการก็เบิกตามสิทธิ์ค่าราชการได้เลยนะครับก่อนเข้ามานะครับสิทธิ์ประกันสังคมเราจะทำการย้ายสิทธิประกันสังคมจากโรงพยาบาลนอกข่ายนะครับให้มาอยู่โรงพยาบาลลำพูนเพื่อใช้เป็นประกันสังคมของโรงพยาบาลลำพูนครับ
0: อ๋อฮะอย่างนี้แหละครับพี่หมอมีผู้ชมทางบ้านท่านเป็นกังวลว่าเกิดว่ามีลูกหลานท่านเข้ามาในวันนั้นปุ๊บแล้วมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงนะครับอาจจะมีการช็อกการชักหรือว่ามีโรคประจำตัวรุนแรงไม่ได้เอายามาทางทีมพยาบาลเรามีการดูแลยังไงบ้างครับ
1: การดูแลของพยาบาลเรือนจำนี่คือทุกวันจะมีพยาบาลเรือนจำเข้าเวรอยู่แล้วนะครับจะดูแลในกรณีที่มีการเจ็บป่วยกลางคืนถ้าเป็นกลางวันจะมีพยาบาลทำงานในช่วงกลางวันอยู่แล้วถ้ามีการเจ็บป่วยฉุกเฉินพ พยาบาลจะเข้าไปดูเป็นระดับแรกประเมินนะครับว่ามีอาการเจ็บป่วยอย่างไรแล้วก็ถ้าเกินขีดความสามารถของพยาบาลเรือนจำจะทำการปรึกษากับแพทย์พยาบาลแพทย์ของโรงพยาบาลลำพูนเพื่อให้รับทราบข้อมูลวิเคราะห์เบื้องต้นว่าคุณหมอจะรักษาแบบไหนหรือต้องการที่จะให้ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลลำพูนถ้าเกิดแพทย์ลงความเห็นว่าเกินขีดความสามารถที่จะรักษาในเรือนจำได้แล้วทางทีมพยาบาลเรือนจำเนี่ยจะทำเรื่องส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลลำพูนครับ
0: อ๋อแล้วก็ได้ยินข่าวว่าในเรือนจำนะครับหรือว่าในคอกบ้านเรานี่มีข้างในนี่มีแดนพยาบาลด้วยนะครับคำว่าแดนพยาบาลนี่มีศักยภาพหรือว่ามีอุปกรณ์มีไงลักษณะยังไงบ้างครับพี่หมอขออนุญาตชี้แจงให้ผู้ฟังรับทราบด้วยครับ
1: เรือนจำเราเนี่ยเรามีสถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดลำพูนนะครับเป็นคล้ายๆว่าเป็นรพสต.1เหมือนกับรพสต.ด้านนอกนะครับขึ้นตรงแต่ของเราขึ้นตรงต่อกระทรวงยุติธรรมนะครับแต่ว่าเรามีโรงพยาบาลแม่ข่ายเนี่ยเป็นโรงพยาบาลลำพูนในการเป็นพี่เลี้ยงเราก็จะมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตจะมีเครื่อง AD นะครับคือเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติในกรณีที่ผู้ต้องขังหัวใจหยุดเต้นนะครับแล้วก็มีเครื่องวัดขึ้นไฟฟ้าหัวใจนะครับมีเครื่องวัดความดันมีเครื่องวัดไข้ที่เป็นมาตรฐานที่จะต้องมีทั่วๆไปนะครับไว้ใช้เบื้องต้นนะครับแต่ว่าเราจะมีไม่เท่ากับโรงพยาบาลลำพูนที่มีขนาดใหญ่กว่าครับก็คือเราจะรักษาในเบื้องต้นเท่านั้นนะครับ
0: ครับกรณีมีการรักษาอะไรอย่างนี้นะครับคุณหมอสมมติว่าหากผู้ป่วยคนนั้นนี่ต้องอยู่กับเรานานๆนะครับอาจเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าเป็นผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นี่เรามีทีมหมอพยาบาลหรือมีทีมที่เขาเรียกว่าเหมือนอสม.ในเรือนจำคอยช่วยเหลือพี่น้องผู้ต้องขังเหล่านี้ยังไงบ้างครับ
1: ครับในเรือนจำของเราเนี่ยจะมีอสรจ.
0: อสรจ.คืออะไรครับ
1: ย่อมาจากอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำนะครับได้รับการอบรมจากทีมของสาธารณสุขนะครับจะมาช่วยให้ความรู้มาอบรมให้ความรู้กับอสรจของเรานะครับเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพเพื่อดูแลเพื่อนผู้ต้องขังในเรือนจำเรือนจำของเราเนี่ยมีอสรจประจำทุกห้องครับตอนนี้ก็คือของเรามีทั้งหมด175คนครับอัตราส่วนก็คืออสรจ1คนดูแลผู้ต้องขัง13คนซึ่งเกณฑ์มาตรฐานของกรมราชทัณฑ์เนี่ยให้1ต่อ50แต่ของเรามีถึง1ต่อ13ถือว่าดีมากครับ
0: ครับแล้วได้ยินข่าวนะครับมาว่าด้วยการนำของท่านผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดลำพูนนะครับท่านกำจรเดชอุดมนะครับท่านก็มีดำริหรือว่ามีแนวทางในการดูแลพี่น้องผู้ต้องราชทัณฑ์ในจังหวัดลำพูนเป็นอย่างดีและท่านก็มีนโยบายหลายๆอย่างหรือว่ามีพี่หมอพอจะมีตัวอย่างแนะนำให้ทางพี่น้องได้รับฟังไหมครับ
1: ก็ของเราเนี่ยจะมีโครงการหลายอย่างในการดูแลผู้ต้องขังนะครับเช่นการดูแลผู้ต้องขังกลุ่มโรคเรื้อรังไม่ติดต่อก็เช่นเบาหวานความดันนะครับเรามีการให้ความรู้มีการอบรมให้ผู้ต้องขังกลุ่มนี้ใช้ชีวิตอย่างถูกต้องมีคุณภาพนะครับในการให้ความรู้ว่าเรื่องการปฏิบัติตัวต้องปฏิบัติตัวอย่างไรการรับประทานอาหารต้องรับประทานอย่างไรนะครับด้านในจะมีการให้ความรู้อยู่ครับมีการอบรมนะผู้ต้องขังสูงอายุนะครับในการดูแลผู้ต้องขังสูงอายุว่าต้องปฏิบัติตัวยังไงดูแลยังไงนะครับอันนี้คือเป็นโครงการด้านในที่เราทำกันตลอดอยู่แล้วครับในการดูแลผู้ต้องขังครับ
0: ก็แสดงว่าจากที่ผู้บัญชาการเรือนจำนะครับท่านได้เอาใจใส่พี่น้องผู้ต้องขังโดยมีไว้ว่าให้พี่น้องผู้ต้องขังทุกคนนี่ได้ดูแลเหมือนคนข้างนอกนะครับได้อยู่ได้กินเหมือนคนข้างนอกได้รักษาเหมือนข้างนอกและอีกอย่างหนึ่งครับที่พี่น้องประชาชนท่านก็ยังสงสัยว่าหากกรณีอย่างที่ว่านะครับเจ็บป่วยรุนแรงเลยการนำส่งหรือว่าการไปเฝ้าเอาผู้ขังไปนอนที่โรงพยาบาลมีการเฝ้ามีการดูแลลักษณะยังไงบ้างครับพี่หมอครับ
1: การเจ็บป่วยฉุกเฉินของผู้ต้องขังด้านในนะครับถ้าเกินขีดความสามารถที่จะดูแลด้านในแล้วเราจะส่งออก ตรวจที่โรงพยาบาลลำพูนแล้วถ้าเกิดว่าโรงพยาบาลลำพูนรับตัวนอนโรงพยาบาลลำพูนก็จะมีห้องปันสุขนะครับซึ่งไว้สำหรับดูแลผู้ต้องขังโดยเฉพาะนะครับจะมีให้การดูแลเหมือนการเจ็บป่วยนี่ดูแลเหมือนประชาชนทั่วไปแต่ว่าก็จะมีคนคอยดูแลนะครับมี
0: ระ
1: เ
0: บียบควบคุม
1: เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอยู่นะครับ
0: แสดงว่าลักษณะนี้นี่พี่น้องคนที่เจ็บป่วยที่เป็นผู้ต้องขังก็มีการดูแลรักษาพูดได้ว่า24ชั่วโมง
1: ครับ
0: ดูแลทุกวันจนกว่าจะพ้นโทษออกไปใช่ไหมครับพี่หมอ
1: ครับก็ถ้าเกิดจะไม่พ้นโทษก็คือดูแลจนหายจนอาการทุเลาก็จะกลับเข้าเรือนจำแล้วก็จะการแล้วก็จะมีนัดออกมาตรวจเป็นครั้งๆไปตามคุณหมอนัดออกมาดูติดตามอาการว่าติดตามอาการการเจ็บป่วยเนี่ยที่ออกไปเนี่ยทุเลาลงหรือยังหายแล้วหรือยังถ้ายังไม่หายก็ดูแลออกเป็นรอบไปนะครับเมื่ออาการทุเลาหรือหายแล้วก็จะส่งต่อให้แพทย์ที่เข้าตรวจในเรือนจำดูแลต่อซึ่งแพทย์เข้าตรวจเนี่ยจะเข้าตรวจสัปดาห์ละ1ครั้งวันพฤหัสบดีครับของทุกอาทิตย์
0: แสดงว่าต้องมีคุณหมอจากโรงพยาบาลจังหวัดลำพูนเราเลยเข้าไปในเรือนจำเลยไปตรวจเลยใช่ไหมครับพี่หมอ
1: ใช่ครับมีแพทย์เข้าไปตรวจทุกอาทิตย์ครับ
0: กรณีเข้าไปตรวจเนี่ยตรวจทุกโรคไหมครับหรือว่าเฉพาะโรคครับ
1: ตรวจทุกโรคครับ
0: ตรวจทุกโรคก็คือตรวจเหมือนคนข้างนอกเลยสามารถตรวจได้ทุกโรคเลย
1: ตรวจทุกโรคแต่ว่าโรคบางโรคที่มีอาการเจ็บป่วยที่จะต้องหาหมอคุณหมอเฉพาะทางเนี่ยคุณหมอที่เข้าไปตรวจในเรือนจำเนี่ยจะส่งต่อเพื่อออกมาตรวจด้านนอกโรงพยาบาลลำพูนครับ
0: แล้วกรณีพี่น้องผู้ต้องขังบางท่านนะครับอาจจะสุขภาพปัญหาทางช่องปากฟันไม่ครบมีปัญหาเรื่องปวดฟันปวดอะไรนี่เรามีแพทย์หรือคุณหมอเฉพาะทางเหล่านี้เข้าไปดูแลไหมครับคุณหมอครับ
1: ครับเมื่อการเจ็บป่วยเรื่องทันตกรรมหรือเกี่ยวกับระบบทางปากช่องปากเนี่ยครับจะมีทันตแพทย์เข้านะครับทุกวันศุกร์ครับเข้าไปตรวจพี่น้องผู้ต้องขังด้านในนะครับมีการตรวจฟันนะครับมีการถอนฟันนะครับมีการขูดหินปูนนะครับมีการอุดฟันนะครับ
0: ก็แสดงว่าพี่น้องผู้ต้องราชทัณฑ์นะครับเป็นคนจังหวัดลำพูนก็ได้ดูแลอย่างดีนะครับได้ดูแลครบทุกอย่างแล้วสมมุติว่ามีผู้ต้องขังบางท่านนะครับญาติท่านไม่สบายใจว่าเข้ามาแล้วกลัวจะทานอาหารไม่ได้นะครับเป็นโรคมะเร็งหรือเป็นโรคป่วยที่มันอันตรายแล้วสามารถจะมาสอบถามมาฝากยามาฝากอาหารหรือมาสอบถามคุณหมอเป็นการส่วนตัวว่าอาการญาติเป็นยังไงบ้างมีความดีขึ้นคืบหน้ายังไงอันนี้จะมีช่องทางยังไงครับพี่หมอครับ
1: การมาสอบถามอาการของผู้ต้องขังสามารถเข้ามาสอบถามได้เลยครับโดยแจ้งไปที่สถานพยาบาลพยาบาลก็จะมาให้ข้อมูลว่าผู้ต้องขังรายนี้เจ็บป่วยถึงขั้นตอนไหนแล้วการรักษาเป็นยังไงแล้วนะครับจะต้องกินอาหารแบบไหนอะไรยังไงซึ่งทางเรือนจำเนี่ยเรามีจัดอาหารให้แล้วเป็นอาหารเพื่อสุขภาพซึ่งผ่านมาตรฐานของโภชนาการของพยาบาลโรงพยาบาลลำพูนครับได้เป็นมาตรฐานแล้วถ้าเกิดว่าเป็นอาหารเสริมเป็นอะไรเงี้ยที่ไม่ขัดต่อโรคเนี่ยเราต้องปรึกษากับแพทย์อีกทีหนึ่งว่าสามารถให้ได้หรือเปล่านะครับซึ่งทางนี้ต้องดูเป็นรายๆไปครับว่าจะต้องทานอาหารแบบไหนนะครับผม
0: แล้วก็ยังมีเรื่องสอบถามหมอว่ากรณีสมมติว่าผู้ต้องขังเราเป็นพี่น้องเรานี่พ้นโทษแล้วแต่การรักษาต้องมีการส่งต่อข้อมูลหลายๆอย่างที่เรือนจำเคยรักษานี่เราจะส่งต่อข้อมูลยังไงบ้างครับพี่หมอครับ
1: เมื่อผู้ต้องขังเข้ามานะครับมีอาการเจ็บป่วยด้านในหรือเจ็บป่วยก่อนเข้ามาด้านในเนี่ยทางสถานพยาบาลจะรับดูแลตั้งแต่วันเข้าเมื่ออยู่ในเรือนจำก็จะดูแลเรื่องการเจ็บป่วยเมื่อก่อนพ้นโทษเราจะให้ความรู้ก่อนผู้ต้องขังก่อนปล่อยหรือการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยนะครับจะเรียกผู้ต้องขังมาให้ความรู้ว่าตอนนี้กินยาอะไรไปนะรักษาแบบไหนนะนะครับแล้วก็จะสอบถามผู้ต้องขังว่ามีความต้องการที่จะรักษาที่โรงพยาบาลที่ใดเมื่อพ้นโทษออกไปแล้วเราจะทำหนังสือไปที่โรงพยาบาลที่ตัวผู้ต้องขังต้องการจะไปรับบริการนะครับทำหนังสือไปที่โรงพยาบาลนั้นเพื่อส่งต่อว่าจะมีผู้ต้องขังคนนี้นะออกแล้วนะจะไปรักษาที่โรงพยาบาลท่านและข้อมูลอีกชุดหนึ่งก็จะให้เจ้าตัวถือไว้เพื่อนำไป ขณะยืนยันกับทางโรงพยาบาลว่าก่อนออกมาเนี่ยเราทำการรักษาอยู่ด้านในรักษาแบบนี้กินยาแบบนี้อยู่นะครับ
0: สำหรับท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับทางบ้านที่ได้ยินพี่หมอดิเลกนะครับอธิบายนี้ผมก็คิดว่าหลายๆท่านก็คงจะคลายความกังวลหรือก็สบายใจว่าบุตรหลานของท่านนะครับที่เข้ามาอยู่ในเรือนจำจังหวัดลำพูนเนี่ยได้รับการดูแลพูดได้ว่า24ชั่วโมงได้รับการดูแลทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจนะครับทุกอย่างและยังส่งต่ออีกแต่ผมยังสงสัยว่ากรณีมีผู้ต้องขังตอนนี้ในเรือนจำก็ประมาณสักเท่าไหร่ครับพี่หมอทั้งหมดนี
1: ่จำนวนผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยใช่ไหมครับ
0: ผู้ต้องขังทั้งหมดก่อนครับพี่หมอ
1: ผู้ต้องขังทั้งหมดตอนนี้มีประมาณ 2,300 คน
0: 2,300 คนนี้มี 2,000 กว่าคนนี่มีผู้เจ็บป่วยประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ตอนนี้มีผู้ต้องขังเจ็บป่วยทั้งหมดเนี่ยก็ตอนนี้มีทั้งหมด613คนครับทุกโรคที่อยู่ในเรือนจำที่มีการเจ็บป่วยอยู่ที่เราดูแลอยู่นะครับ613คนครับผม
0: 613คนนี้ผู้ต้องขังกลุ่มนี้เนี่ยต้องแยกสถานที่อยู่ไหมครับหรือว่ามีกิจกรรมให้เขาทำไหมเพื่อจะให้โรคมันหายหรือว่าให้โรคมันดีขึ้นลักษณะนี้มีไหมครับ
1: ก็จะมีการแยกออกเป็นบางโรคที่จะต้องแยกเพื่อทำการรักษาเช่นผู้ต้องขังกลุ่มจิตเวชนะครับกลุ่มจิตเวชก็จะมีกิจกรรมของกลุ่มจิตเวชอยู่จะทำการแยกนะครับห้องนอนนะครับสถานที่ทำกิจกรรมนะครับจะไม่ให้ไปปนกับผู้ต้องขังอื่นซึ่งผู้ต้องขังกลุ่มจิตเวชเนี่ยต้องกินยาจิตเวชและบางทีอาจจะง่วงนอนอาจจะทำกิจกรรมไม่ได้เราก็จะให้ทำกิจกรรมอยู่ที่เฉพาะนะครับกลุ่มผู้ต้องขังกลุ่มสูงอายุก็จะมีสถานที่นะครับห้องแยกไว้นะครับเพื่อที่จะดูแลเป็นพิเศษแล้วก็จะมีอสจดูแลนะครับอันนี้เป็นกลุ่มผู้ต้องขังที่แยกนะครับ
0: เมื่อสักครู่นะครับมีทางบ้านถามมาว่าในเรือนจำเขาว่ามีคนป่วย600กว่าคนนี่พี่หมอสามารถแยกได้ไหมครับว่าโรคที่เป็นคนเป็นมากที่สุดมีโรคอะไรบ้างครับจะยกตัวอย่างนะครับ
1: 3กลุ่มโรคนะครับที่มีจำนวนนะครับมากที่สุดตอนนี้นะครับก็มีลำดับที่1ก็คือโรคความดันโลหิตสูงนะครับทั้งหมด144คนนะครับกลุ่มโรคจิตเวชนะครับมี108คนนะครับกลุ่มโรคไขมันในเลือดสูงนะครับมี56คนนะครับโรคเบาหวานนะครับมี50คนครับประมาณนี้ครับ
0: ก็ถือว่าก็เป็นโรคทั่วๆไปที่คนข้างนอกก็เป็นได้นะครับก็คนข้างในก็ได้รับการดูแลแล้วพี่หมอครับเราได้ยินโครงการที่ว่าโครงการราชทันปันสุขที่มาดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องผู้ต้องขังนี่อยากให้พี่หมออธิบายโครงการราชทันปันสุขสักนิดหนึ่งให้ชาวบ้านได้เข้าใจนะครับ
1: โครงการราชทันปันสุขเนี่ยครับก็คือมีดำริริเริ่มมาจากองค์รัชกาลที่10นะครับซึ่งเห็นว่าประชาชนกลุ่มนี้ที่อยู่คุมขังเราเนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่เท่าเทียมหรือว่าขาดการรักษาเทียบกับคนข้างนอกเนี่ยอาจจะได้น้อยกว่าก็เลยเห็นความสำคัญของกลุ่มนี้ก็เลยมีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเข้ามาช่วยในเรื่องการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังนะครับให้มีความทัดเทียมเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปในการรักษานะครับ
0: แล้วการรักษาที่พี่หมอว่าเรารักษา24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ดูแลตามขั้นตอนที่คุณหมอแนะนำและพยาบาลแนะนำและยังมีผู้ช่วยราชทัณฑ์หรืออสจ.เหมือนเปรียบเสมือนหากเป็นข้างนอกก็เหมือนอสม.คอยประกบคนป่วยให้ดูแลในส่วนเรื่องอาหารการกินนะครับทางที่ประกอบอาหารโรงอาหารของในเรือนจำนี่มีการแยกประกอบอาหารไหมสำหรับคนป่วยกินแบบนี้คนความดันสูงกินแบบนี้ลักษณะหรือว่ามีเมนูให้ผู้ต้องขังได้สามารถเลือกไหมครับ
1: เมนูเนี่ยจะเป็นเมนูของทางเรือนจำที่ให้ทางโรงพยาบาลลำพูนตรวจสอบว่าเป็นเมนูที่ได้มาตรฐานไหมมีคุณภาพไหมมีขัดต่อโรคไหมนะครับก็รวมๆแล้วเนี่ยเมนูต่างๆเนี่ยก็สามารถทุกคนสามารถกินได้จะไม่เกินคนที่เป็นเบาหวานกินได้ความเป็นคนเป็นความดันโลหิตสูงก็กินได้แต่ก็จะมีอาหารเสริมเช่น ผู้สูงอายุก็จะมีไข่เสริมให้นะครับมีข้าวต้มเสริมให้สำหรับผู้ที่อายุเยอะหรือว่าทางฟันช่องปากไม่ฟันหักไปฟันไม่ครบเนี่ยการกินลำบากเนี่ยครับก็จะมีอาหารเสริมให้นะครับ
0: อย่างนี้ฟรีไหมครับพี่หมอ
1: ฟรีครับ
0: โอ้เสียงว่าเราดูแลทั่วถึงและมีบริการบางอย่างก็ฟรีบางอย่างอาจจะได้ใช้จ่ายเองแล้วกรณีมีการส่งต่อล่ะครับพี่หมอถึงว่าเราอยู่ที่ลำพูนโรงพยาบาลลำพูนท่านรักษาไม่ได้ต้องส่งต่อไปที่โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่และอย่างนี้พี่หมอมีวิธีการดำเนินการยังไงครับ
1: ผู้ต้องขังเจ็บป่วยที่เกินขีดความสามารถของพยาบาลโรงพยาบาลลำพูนเนี่ยแพทย์โรงพยาบาลลำพูนจะทำการส่งต่อไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่หรือโรงพยาบาลนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งแล้วแต่กลุ่มโรคว่าจะต้องไปโรงพยาบาลไหนการส่งต่อไม่มีค่าใช้จ่ายครับซึ่งเป็นสิทธิ์เบิกได้เช่นสิทธิ์30บาทหรือสิทธิ์ค่าราชการทางวันลำพูนจะเป็นคนเคลียร์ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ซึ่งทางโรงพยาบาลมหาราชเนี่ยจะเก็บค่าใช้จ่ายเรียกเก็บที่โรงพยาบาลลำพูนผู้ต้องขังไม่ต้องจ่ายตังค์ครับผม
0: อ๋อแล้วกรณีหากมีผู้ชมผู้ฟังอยู่เป็นพี่น้องที่อาจจะชาติพันธุ์หรือว่ายังไม่มีบัตรประชาชนหรือเป็นพี่น้องที่เป็นไทยใหญ่ที่มาโดนดำเนินคดีอยู่ในเรือนจำจังหวัดลำพูนการรักษาอย่างนี้จะมีความแตกต่างกับพี่น้องที่เป็นกลุ่มแรกไหมครับ
1: ไม่มีความแตกต่างครับผู้ต้องขังที่ไม่มีสิทธิ์การรักษาทางพยาบาลลำพูนเนี่ยจะทำการอนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายให้นะครับซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้โรงพยาบาลลำพูนจะเป็นผู้รับชอบค่าใช้จ่ายการรักษาจะเท่าเทียมกับผู้ที่มีสิทธิ์ต่างๆนะครับทุกอย่างเหมือนกันครับ
0: ก็ถือว่าหากมีพี่น้องเป็นชาวไทยใหญ่หรือเป็นที่รับสูงไม่มีสิทธิ์หรือไม่เคยมีบัตรประชาชนแต่ถูกดำเนินคดีในเรือนจำก็ยังได้รับการรักษาเหมือนกับบุคคลทั่วไปและยังฟรีค่าใช้จ่ายโดยความอนุเคราะห์นะครับจากโรงพยาบาลแม่ข่ายหรือโรงพยาบาลจังหวัดลำพูนเหมือนว่าอนุเคราะห์ดูรักษาให้ฟรีไปเลยโดยเอาค่าใช้จ่ายให้ถ
1: ู
0: กต้องไหมครับพี่หมอ
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็ในฐานะพี่หมออยู่ที่เรือนจำจังหวัดลำพูนมากี่ปีแล้วครับ
1: ตอนนี้อยู่มาประมาณ4ปีแล้วครับ
0: อยู่4ปีพี่หมอมีเรื่องราวประทับใจหรือเรื่องราวอะไรไหมว่าการที่ได้มาอยู่ตรงนี้ได้มาทำหน้าที่ตรงนี้ได้เป็นหมอได้เป็นพยาบาลดูแลกลุ่มคนเหล่านี้นี่มีเรื่องราวอะไรประทับใจพอจะเล่าให้ผู้ชมผู้ฟังทางบ้านได้ฟังบ้างไหมครับ
1: ครับมีเรื่องราวหนึ่งที่ผมประทับใจก็คือวันนั้นผมเข้าเวรกลางคืนนะครับตื่นมาตอนเช้าประมาณ7โมงเช้าก่อนไขเปิดห้องออกมานะครับมีผู้ต้องขังคนนึงนะครับเจ็บหน้าอกนะครับเจ็บหน้าอกแล้วก็หัวใจ
0: แน่นหน้าอก
1: แน่นหน้าอกแล้วหัวใจหยุดเต้นอสรจในห้องนะครับทำการปั๊มหัวใจนะครับ
0: พูดแล้วขนลุกเลยนะพี่หมอ
1: ทำการปั๊มหัวใจในห้อง
0: ความเป็นความตายเลยใช่ไหมครับ
1: ครับทำการปั๊มหัวใจในห้องแล้วก็เปิดไขมาผมก็ทำการปั๊มแล้วก็ทำการส่งต่อให้โรงพยาบาลลำพูนนะครับดูแลต่อส่งออกไปนะครับผู้ต้องขังคนนั้นหัวใจกลับมาเต้นแล้วก็หยุดที่โรงพยาบาลลำพูนอีกรอบนึงแล้วปั๊มแล้วก็เต้นกลับมานะครับโรงพยาบาลลำพูนช่วยเหลือชีวิตแต่ว่ามีปัญหาเรื่องทางหัวใจก็เลยส่งต่อไปที่โรงพยาบาลมหาราชเพื่อทำการติดเครื่องกระตุ้นหัวใจนะครับกลับมาผู้ต้องขังคนนั้นนะครับมาอยู่ที่สถานพยาบาลก็เล็งเห็นว่าเขาได้กลับมาจากความตายแล้วมีจิตอาสานะครับคนนี้มีจิตอาสาก็เลยอาสาสมัครเข้ารับการอบรมอสรจหรืออาสาสมัครสาธารณอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สถานพยาบาลแล้วก็ทำเป็นอสรจดูแลผู้ต้องขังต่อครับ
0: อ
1: ันนี้เป็นเคสที่ประทับใจ
0: นะครับก็เหมือนว่าเหมือนเขาจะเสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วมีเพื่อนๆออกมาช่วยแล้วมีคุณหมอในเรือนจำมาช่วยจนเขามีชีวิตกลับมา
1: ครับผม
0: เขาจึงมองว่าการที่เขาได้ชีวิตกลับมาครั้งนี้นี่เขาควรจะตอบแทนคนอื่นบ้างเขาก็เลยกลับมาเป็นผู้ช่วยเหลือเป
1: ็
0: นอาสาสมัครเสียงว่าสิ่งที่เราได้ทำครั้งนี้ก็ถือว่ายิ่งใหญ่นะพี่หมอเนาะการบางทีเราปล่อยนกปล่อยปลาก็ถือว่าเป็นบุญแล้วอันนี้เราช่วยเหลือชีวิตคนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันวันนึงเขาอาจจะได้ไปช่วยเหลือคนอื่นต่อบุญตรงนี้มันก็ส่งต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับพี่หมอผมก็มองว่า อาชีพเราในฐานะคนทำงานในเรือนจำอาจจะเปลี่ยนเสมือนว่าเป็นบุคคลปิดทองหลังพระก็จริงแต่ในเมื่อเราช่วยกันปิดมากเข้ามากเข้าทองนั้นก็อาจจะล้นออกมานะถ้ามีหมอนะแล้วก็ถือว่าทุกวันเขามีคำที่พูดว่าเจ้าที่เรือนจำก้าวขาเข้าคุก19วันไหนก็ถือว่าเป็นบุญวันนั้นอันนี้คงจะหนีไม่พ้นคำนี้จริงๆว่าการที่เราช่วยเหลือชีวิตเขาตั้งแต่เจ็บป่วยบางคนหายดีกลับมาขอบคุณเราก็มีนะครับคุณหมอกลับมาขอบคุณเราหรือบางคนมีการมีงานทำมีครอบมีครัวก็กลับมาเสียงว่าอาชีพพยาบาลเรือนจำหมอเรือนจำหรือว่าเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องที่มาช่วยเหลือเรือนจำไม่ว่าจะเป็นโครงการราชทานปันสุขโครงการอื่นๆที่เขามาช่วยเหลือก็ถือว่าเรามาทำบุญนะครับกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับวันนี้ผมคิดว่าทางรายการก็ได้ประเด็นมากมายนะครับจากที่พี่หมอดิเลกนะครับมาเล่าให้ฟังว่าการมีชีวิตนะครับถูกจองจำแล้วเมื่อมันอยู่ข้างในแล้วไม่ใช่ว่าเราจะขาดการดูแลรักษาใช่ไหมครับพี่หมอ
1: ใช่ครับ
0: การดูแลรักษาจากข้างนอกก็ถูกนำเข้าไปใช้อยู่ข้างในโดยผ่านโครงการหลากหลายอย่างและก็ผ่านความเป็นผู้บริหารนะครับโดยท่านกำจรเดชอุดมท่านก็เล็งเห็นว่าพี่น้องผู้ต้องขังทุกคนต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและแบบ 100% ได้ข่าวว่าหากฉุกเฉินจริงๆนี่มีนโยบายใช่ไหมว่ากี่นาทีถึงโรงพยาบาลนะพี่หมอหากมีการรีเฟอร์ฉุกเฉินจริง
1: ๆไม่เกิน8นาที
0: ไม่เกิน8นาที
1: ตั้งแต่เริ่มเจ็บป่วยเริ่มพบตัวนะครับจนถึงเรียกรถพยาบาลนะครับรับตัวจากเรือนจำนะครับแล้วก็ส่งต่อที่โรงพยาบาลพูนไม่น่าจะเกิน8นาทีนะครับฝ่ารถติดตรงแยกไฟแดงอาจจะติดนิดหน่อยตรงนั้นนะครับอาจจะล่าช้าไปนิดนึงก็ถ้าเกิดว่าส่งต่อตั้งแต่ป่วยตั้งแต่เห็นการเจ็บป่วยนะครับไม่เกิน8นาทีนะครับถือว่าเวลานี่โอเคครับ
0: ก็ผมได้ยินข่าวมาว่าเจ้าที่เรือนจำทุกคนที่ทำงานในเรือนจำนี่ได้รับการเทรนได้รับการฝึกอบรมจากพยาบาลเรือนจำหมอเรือนจำมีการเทรนการฝึกเรื่องอะไรบ้างครับ
1: ครับล่าสุดมีการฝึกให้เจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับในการช่วยเหลือฟื้นชีพนะครับโดยวิทยากรจากโรงพยาบาลลำพูนมาสอนนะครับมีการช่วยเรียนในเรื่องการปั๊มหัวใจนะครับในการใช้เครื่อง AED นะครับก็คือเครื่อง AED ก็คือเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัตินะครับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความรู้ความสามารถใกล้ผู้ต้องขังถ้าเกิดเจอเหตุการณ์ก็ช่วยเหลือผู้ต้องขังก่อนพยาบาลจะไปถึงการรอดชีวิตของผู้ต้องขังก็จะมากขึ้นครับผม
0: แล้วในส่วนของหากผู้ต้องขังในส่วนของเป็นผู้หญิงนี่เราก็มีหมอผู้หญิงหรือว่าพยาบาลผู้หญิงผู้ชายแยกดูแลต่างหากใช่ไหมครับพี่หมอ
1: ครับเรือนจำเรามีพยาบาลทั้งหมด4คนครับเป็นพยาบาลชาย2คนพยาบาลหญิง2คนนะครับพยาบาลหญิงก็จะเข้าไปดูที่แดนหญิงเป็นหลักนะครับในการดูแลผู้ต้องขังการเจ็บป่วยของผู้ต้องขังหญิงนะครับดูแลต่างๆนะครับมีผู้ต้องขังตั้งท้องในเรือนจำก็ทำการไปดูแลผู้ต้องขังตั้งท้องในเรือนจำส่งออกตรวจที่โรงพยาบาลลำพูนในการฝากครรภ์นี่ครับเราทำตลอดครับ
0: พอพี่หมอพูดเรื่องผู้หญิงตั้งท้องแล้วนี่ผมก็สงสัยนะพี่หมอนะเพราะผมก็เป็นผู้ชายเราก็หากเราเจ็บป่วยก็ลำบากแล้วสมมติว่าน้องๆผู้ต้องขังที่เป็นผู้หญิงแล้วยังมีท้องมาอีกเรามีวิธีการยังไงพี่หมอช่วยอธิบายสั้นๆให้ผู้ชมทางบ้านได้ฟังหน่อยครับ
1: ผู้ต้องขังหญิงเข้าใหม่เข้ามาเนี่ยตั้งแต่วันแรกเราก็จะทำการตรวจร่างกายเบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพยาบาลหญิงหรือพยาบาลชายก็จะทำการตรวจร่างกายเบื้องต้นก่อนสักถามว่าประจำเดือนมาไหมมีการตั้งท้องมาหรือยังนะครับมีการฝากครรภ์มาไหมถ้าเกิดมีการตั้งท้องส่วนก็คือการตั้งท้องเนี่ยตั้งท้องตั้งแต่ก่อนเข้าเรือนจำอยู่แล้วครับก็ถ้าเข้ามายังไม่ได้ทำการฝากครรภ์เราจะทำการส่งฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลพูนแต่ถ้าเกิดมาแล้วยังไม่แน่ใจว่าฉันตั้งท้องมาหรือยังนะครับจะมีชุดตรวจในการตั้งครรภ์นะครับถ้าตรวจแล้วผลขึ้นว่าตั้งครรภ์เราก็จะทำการส่งเรื่องส่งผลเลือดผลปัสสาวะนะครับให้ทางโรงพยาบาลลำพูนนะครับพิจารณาต่อเพื่อทำการฝากครรภ์นะครับการฝากครรภ์ก็จะออกต รวจเป็นรอบๆนะในการฝากครรภ์ตามกำหนดของโรงพยาบาลลำพูนในการไปฝากครรภ์นะครับฝากครรภ์เสร็จแล้วถ้าผู้ต้องขังคลอดนะครับเราก็จะดูแลจนคลอดนะครับคลอดก็คลอดที่โรงพยาบาลลำพูนเสร็จก็เราก็จะทำการส่งต่อให้ญาตินะครับรับกลับไปเลี้ยงต่อเพราะว่าเด็กจะได้ไม่ต้องทนอยู่ในเรือนจำเพราะว่าในเรือนจำก็จะเป็นที่หดหู่นิดนึงนะครับสำหรับการเลี้ยงเด็กนะครับจะไม่เท่ากับญาติที่เลี้ยงด้านนอกนะครับ
0: แล้วสมมติว่าเด็กคนนั้นคลอดมาแล้วแล้วไม่มีญาติมารับยังสามารถเลี้ยงอยู่ในเรือนจำได้ไหมครับคุณหมอ
1: ครับสามารถเลี้ยงได้ครับ
0: เลี้ยงได้อายุถึงกี่ปีครับ
1: ถึงประมาณ2ปีครับ
0: ก็สามารถว่าก็เลี้ยงได้แล้วห้องเลี้ยงหรือว่าอะไรเรามีไหมครับ
1: ข้างในเรามีพื้นที่แยกให้สำหรับผู้ต้องขังตั้งครรภ์แล้วผู้ต้องขัง
0: ที่คลอด
1: ที่คลอด
0: บุตรติดมานี่นะครับ
1: ติดมาก็จะมีสถานที่เลี้ยงเป็นสถานที่โดยเฉพาะนะครับแล้วตอนขึ้นห้องนอนก็จะมีห้องนอนแยกสำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์ผู้หญิงที่คลอดบุตรก็จะมีห้องนอนแยกห้องนอนนั้นก็จะมีอสจช่วยดูแลด้วยครับ อยู่ในห้องนั้น
0: แสดงว่าน้องๆหรือว่าน้องแอร์นะครับเด็กๆที่อยู่ที่ติดกับแม่ไปหรือว่าไปคลอดในเรือนจำเราก็มีห้องแยกที่เขาเรียกว่าห้องแม่และเด็กนี่ใช่ไหม
1: ครับใช่ห้องแม่และเด็ก
0: แล้วก็ยังมีผู้ช่วยอาจจะเป็นผู้ช่วยเลี้ยงเพื่อนๆนะครับที่ผ่านการอบรมการดูแลเด็กก็ไปคอยประกบดูแลทั้งคุณแม่เองดูแลทั้งตัวเด็กเอง
1: ครับ
0: และยังมีสมมติว่ามีค่าใช้จ่ายต้องกินนมผงต้องนู่นนี่นั่นอย่างนี้เราดูแลยังไงครับพี่หมอ
1: ครับทางเรือนจำเรามีฝ่ายสังคมสงเคราะห์ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ก็จะมีทุนหรือมีปัจจัยนะครับในการหาซื้อนมผงอาหารเสริมให้เด็กอยู่ครับ
0: เสื้อผ้า
1: เสื้อผ้าเด็กของใช้เด็กต่างๆฝ่ายสังคมสงเคราะห์ก็จะจัดสรรหาให้ครับ
0: ถ้าตอนนี้เรามีกลุ่มผู้ต้องขังลักษณะอย่างนี้ที่ท้องหรือว่ามีกี่คนครับในเรือนจำเรา
1: ตอนนี้มี2คนครับผม
0: ท้องกี่เดือนแล้วพี่หมอ
1: คนหนึ่ง5เดือนอีกคนหนึ่งประมาณ3เดือนครับ
0: โอ้5เดือนก็ถือว่าท้องใหญ่แล้วนะพี่หมอนะ
1: ครับ
0: อีกคนหนึ่งก็3เดือนนิดๆก็ถือว่าแล้วหากเราก็เป็นกังวลนิดหน่อยแต่เมื่อได้ฟังอย่างนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังได้ฟังแล้วอาจเป็นลูกหลานท่านเองนะครับท่านได้ฟังอย่างนี้ก็ท่านก็สบายใจได้ว่ามีการดูแลอย่างดีแน่นอนมีการแยกให้ห้องให้อย่างดีนะครับตามที่กฎหมายรองรับนะพี่หมอเนาะแต่อย่างไรเราก็ทำถึงว่าในหลักสิทธิมนุษยชนณตอนนี้เรือนจำจังหวัดลำพูนเราก็รับสมัครนะครับเพื่อจะเข้าในหลักสิทธิมนุษยชนในการดูแลผู้ต้องขังเองดูแลพี่น้องประชาชนที่ไปรับใช้บริการได้ดูแลเจ้าหน้าที่เราที่ทำงานในเรือนจำจังหวัดลำพูนด้วยในเรื่องสิทธิมนุษยชนทุกอย่างนะครับสิทธิตั้งแต่การรับบริการสิทธิในการดูแลนะครับสิทธิในการความเป็นอยู่ต่างๆเราก็ใช้หลักสิทธิมนุษยชนเข้ามาดูแลนะครับแล้วก็ในช่วงทิ้งท้ายนี้นะครับพี่หมอผมก็อยากให้พี่หมอฝากว่าในเมื่อเราพลาดแล้วเราก็ทำผิดแล้วมาอยู่ตรงนี้แล้ววันนึงเราอยู่ตรงนี้เราออกไปแล้วนี่เราควรจะนำองค์ความรู้หรือว่าประสบการณ์ที่ได้ตรงนี้ไปถ่ายทอดหรือไปเป็นบทเรียนให้คนข้างนอกได้ยังไงบ้างครับพี่หมอ
1: ถ้าเข้ามาผิดพลาดแล้วเนี่ยเข้ามาอยู่ด้านในเนี่ยควรจะหาความรู้ที่อยู่ด้านในนะครับเพื่อพัฒนาตัวเองนะครับให้ตัวเองเนี่ยมีความรู้เพิ่มขึ้นสิ่งไหนที่ผิดหรือที่พลาดมาแล้วก็ปล่อยสิ่งนั้นให้อยู่ในอดีตไปเราตั้งต้นใหม่นะครับหาสิ่งใหม่ๆมานะครับเรียนรู้ต่างๆเช่นเป็นอสรจนะครับมีโครงการบำบัดต่างๆนะครับบำบัดยาเสพติดหรือว่าโครงการดูแลผู้สูงอายุโครงการดูแลผู้ต้องขังกลุ่มโรคนะครับเช่นกลุ่มโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงก็สามารถสมัครได้เพื่อเข้ามาเรียนหาความรู้กลับไปใช้กับครอบครัวตัวเองเพื่อช่วยเหลือญาติพี่น้องของตัวเองเช่นจะมีหลักสูตรนึงก็คืออสรจเนี่ยจะมีการช่วยเหลือชีวิตนะครับสามารถปั๊มได้ถ้าเกิดญาติเราหัวใจหยุดเต้นสามารถปั๊มได้เลยนะครับช่วยเหลือได้ก็ถ้าเราเรียนรู้มาเนี่ยก็สามารถช่วยได้อันดับแรกเลยช่วยให้พ่อแม่พี่น้องเราจะหยุดเต้นฟื้นคืนชีพได้นะคร
0: ับ
1: อันนี้จะเป็นความรู้ที่ดีเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้เรียนมาเนี่ยเราจะทำไม่เป็นถ้าเราจะช่วยเหลือไม่ได้มันก็จะเหมือนติดอยู่ในใจว่าเราไม่สามารถช่วยใครได้ถ้าเรามีองค์ความรู้ตรงนี้เ เราก็จะเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการช่วยเหลือชีวิตคนในครอบครัวของเรา
0: ก็ถือว่าในวิกฤตก็ยังมีโอกาสนะครับในส่วนที่มืดก็ยังมีแสงสว่างนะพี่หมอเนาะได้เห็นน้องๆบางคนว่าได้องค์ความรู้ที่อยู่ในเรือนจำนี่ออกไปทำมาหากินบางคนไปเป็นผู้ดูแลคนป่วยดูแลเด็กดูแลคนป่วยติดเตียงหรือบางคนออกไปดูแลพ่อแม่ที่เจ็บป่วยโดยเอาทักษะความรู้ที่ได้รับจากเรือนจำนี้ไปใช้ผมว่าในฐานะเราเป็นพยาบาลเป็นคุณหมอที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เขาที่สะสมสอนให้เขาผมว่าความภาคภูมิใจก็คงจะเกิดไม่น้อยก็มากนะพี่หมอเนาะ
1: ครับผม
0: ในวันนี้นะครับในท้ายรายการนะครับของชาวยุติธรรมนะครับแล้วก็ในฐานะเรือนจำจังหวัดลำพูนนะครับผมเองในฐานะเจ้าหน้าที่งานแผนและยุทธศาสตร์เรือนจำดำเนินรายการในฐานะพิธีกรในวันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับพี่หมอดิเลกนะครับพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนะครับท่านพี่หมอก็ทำงานมานานแล้วนะครับก็อยู่ตรงนี้ก็ผ่านความเป็นความตายผ่านไปหลายอย่างแล้วแล้วก็นำความรู้นะครับนำประสบการณ์ที่ได้วันนี้มาถ่ายทอดนะครับให้พี่น้องประชาชนชาวลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงได้ทราบนะครับอาจหลายท่านอาจจะเป็นกังวลนะครับมีลูกหลานเข้ามาอยู่ใหม่ๆอาจจะเป็นกังวลว่าจะเป็นอยู่ยังไงเจ็บป่วยยังไงหากท่านได้ฟังนะครับที่เราได้บอกเล่าวันนี้ผมคิดว่าก็คงจะมีประโยชน์มากที่สุดนะครับในการดำเนินชีวิตของพี่น้องผู้ต้องขังด้านในนะครับและท้ายที่สุดนี้นะครับก็อยากให้พี่หมอฝากอะไรทิ้งท้ายเล็กๆน้อยๆนะครับให้ผู้ชมทางบ้านได้ทราบด้วยครับ
1: ก็การดูแลสุขภาพต้องเริ่มจากการดูแลตนเองก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูแลผู้อื่นถ้าเราดูแลตัวเองดีแล้วค่อยไปดูแลคนอื่นขอให้ตั้งใจดูแลตัวเองเป็นอันดับแรกก่อนครับ
0: ครับสำหรับวันนี้นะครับทางกับผมเองนายธนประเสริฐหงแก้วเจริญนะครับแล้วก็ท่านพี่หมอ
1: ครับผมนายเลขคำจริงครับ
0: ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีพี่น้องทุกท่านเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: พระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกร้าวเศร้าในสูงพระคือดวงใจไทย
1: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
2: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
1: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
2: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดตุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
1: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
2: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: นายกรัฐมนตรีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่38มุ่งยกระดับมาตรฐานโรงงานและสถานประกอบการทั่วประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นภาคการผลิตไทยในเวทีสากล
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่38ประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยกล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการทั่วประเทศและถ่ายทอดประสบการณ์ส่วนตัวสมัยทำงานเป็นวิศวกรว่ามาตรการป้องกันอุบัติเหตุในโรงงานไม่ใช่ภาระด้านต้นทุนอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่เป็นปัจจัยหลักที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างกำไรที่ยั่งยืนในระยะยาวพร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ดูแลสวัสดิภาพของแรงงานเพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านความปลอดภัยภายในงานซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่26มิถุนายนณ Impact เมืองทองธานีโดยภายในงานมีกิจกรรมเสวนาวิชาการนิทรรศการเทคโนโลยีและพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการต้นแบบซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานรวมกว่า 35,000 คนนิตยาคุณสิมรายงาน
5: กระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยการบินตามมาตรฐานสากลและสั่งตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาอากาศยานชนนกสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบินของไทย
7: นายพัทรพงศ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ผ่านมาปัญหาอากาศยานชนนกเป็นความท้าทายสำคัญของอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการดำรงชีวิตของนกจำนวนมากประกอบกับปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ปี2568ที่ผ่านมาเกิดเหตุอากาศยานชนนกจำนวน 1,644 ครั้งสร้างความเสียหายต่อชิ้นส่วนสำคัญของอากาศยานอาทิเครื่องยนต์ส่วนหัวของเครื่องและกระจกห้องนักบินนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบทางอ้อมอย่างรุนแรงทั้งการต้องนำเครื่องออกจากการให้บริการเพื่อตรวจสอบและซ่อมบำรุงตามมาตรฐานความล่าช้าของเที่ยวบินและภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลชดเชยผู้โดยสารสร้างมูลค่าความเสียหายรวมของสายการบินอยู่ที่กว่า530ล้านบาทต่อปีล่าสุดในการประชุมหารือแนวทางการลดอุบัติเหตุอากาศยานชนนกเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางการบินและลดผลกระทบต่อการดำเนินงานของสายการบินมีมติตั้งคณะทำงานบูรณาการขึ้นเพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันในระยะยาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางการบินของประเทศลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบินของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล นพศรแก้วคำ

0: รายงาน
1: รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยืนยันไม่มีประเทศใดที่มีสิทธิ์เรียกเก็บค่าผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยขณะเดินทางมาถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ระบุว่าไม่มีประเทศใดที่มีสิทธิ์เรียกเก็บค่าผ่านทางหรือค่าธรรมเนียมการสัญจรในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเนื่องจากกฎหมายระหว่างประเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่อนุญาตให้ประเทศใดประเทศหนึ่งเรียกเก็บค่าผ่านทางหรือค่าธรรมเนียมของเส้นทางสัญจรทางน้ำระหว่างประเทศทางนี้นายรูบิโออยู่ระหว่างการเยือนกลุ่มประเทศรัฐอ่าวเปอร์เซียเพื่อแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างสหรัฐกับบรรดาพันธมิตรสำคัญที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านในช่วงที่ผ่านมาซึ่งภายหลังจากการเสร็จสิ้นการเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วนายรูบิโอมีกำหนดการเยือนคูเวตและบาเรนต่อไป1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูนมุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่ด้วยกันนะครับช่วงบ่ายๆกับรายการ Thailand ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดนะครับท่านอยู่กับน้องอั้นอาจีวัฒน์กันทปิงคนเดิมเลยนะครับวันนี้ก็จะนำในเรื่องราวของยาเสพติดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันนะครับรวมไปถึงในเรื่องของโทษต่างๆนะครับที่เกิดจากยาเสพติดมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับผมอยู่กับ95เมกะเฮิรตซ์สวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะครับแน่นอนเลยว่าในวันที่26มิถุนายนนี้นะครับมาร่วมกันสวมเสื้อสีขาวนะแสดงพลังต่อต้านในเรื่องของยาเสพติดไปพร้อมกันนะสำนักงานปปส.เขามาเชิญชวนนะครับให้ท่านผู้ฟังร่วมสวมเสื้อสีขาวนะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์นะครับแห่งความร่วมมือและแสดงพลังของคนไทยในการต่อต้านยาเสพติดในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569ในวันศุกร์ที่26มิถุนายนนี้นะครับผมสีขาวสื่อถึงความหวังความบริสุทธิ์แล้วก็พลังแห่งการเริ่มต้นใหม่มาร่วมการต่อต้านพลังนะครับผมมาเสริมพลังเชิงบวกสร้างนะครับสังคมที่ปลอดภัยแล้วก็ร่วมการปกป้องเยาวชนปกป้องครอบครัวรวมไปถึงชุมชนนะครับให้ห่างไกลยาเสพติดนั่นเองนะครับใครที่สวมเสื้อสีขาวก็อย่าลืมติดโบสีดำนะครับตรงอกซ้ายหรือไหล่ซ้ายก็ได้นะครับเพื่อแสดงความอาลัยต่อพระพันปีหลวงแล้วก็ต่ อเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้นะครับผมเชิญชวนนะครับผมซึ่งปีนี้นะครับคำขวัญประจำปี2569คือรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดนั่นเองนะครับผมวันยาเสพวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนนี้เดือนนี้เลยนะครับผม United Thailand Against Dunk นะครับผม2026นั่นเองเพราะการแก้ไขปัญหายาเสพติดเริ่มต้นได้จากความร่วมมือของทุกคนนะครับมาร่วมกันนะในเรื่องของการร่วมมือกันหรือว่าสอดส่องดูแลเนาะหรือว่าจะแสดงสัญลักษณ์ไปพร้อมกันก็ได้วันที่26มิถุนายนนี้สวมเสื้อสีขาวถ่ายภาพแชร์พลังดีๆนะครับสร้างจุดยืนว่าคนไทยไม่เอายาเสพติดนั่นเองนะครับอันนี้เป็นชั่วโมงแรกที่เรามาเจอกันเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาอยู่ด้วยกันกับ Thailand ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดวันนี้เอาข้อมูลน่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังแน่นอนครับพักสักครู่นึงนะครับ

ลับเข้าสู่รายการ Thailand ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดนะครับหลังจากที่ฟังเพลงเพราะๆนะครับผมช่วงบ่ายๆแบบนี้เนาะเราก็มาฟังข้อมูลในเรื่องของยาเสพติดกันสักหน่อยนะครับบางคนฟังแล้วอาจจะตกใจก็ได้นะครับทางข้อมูลนะครับสถิติเขาบอกว่าเด็กอายุ 13-15 ปีกำลังกลายเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดนะครับกับในเรื่องของปัญหายาเสพติดในประเทศไทยของเราหลังข้อมูลนะครับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศไทยปีที่แล้วคือปี2568พบว่าเด็กไทยช่วงวัยดังกล่าวนะครับก็คือ 13-15 ปีใช้ยาเสพติดทั้งหมดเริ่มใช้ครั้งแรกในอายุ 13-15 ปีนั่นเองสถานการณ์ดังกล่าวมันสะท้อนว่ายาเสพติดกำลังเข้าถึงเด็กไทยง่ายขึ้นนั่นเองครับแม้ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับจะพยายามส่งเสริมให้ลูกหลานได้รับการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีการเติบโตในสังคมที่เหมาะสมก็ตามยาเสพติดนี่แหละครับผมที่ยังคงแพร่ระบาดมากที่สุดในกลุ่มเยาวชนคือยาบ้าขณะที่บุหรี่ไฟฟ้านะครับก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะที่หลายหน่วยงานกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะว่างานวิจัยหลายๆชิ้นเลยนะครับชี้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การใช้สารเสพติดชนิดอื่นๆโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นที่สมองยังพัฒนาไม่เต็มที่นั่นเองนะครับเพราะว่ายังอยู่ในวัยที่สมองกำลังเติบโตเนาะขณะนอกจากนี้นะครับผมยังพบการลักลอบจำหน่ายพอตนะครับหรือน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่ผสมนะครับสารเสพติดผ่านช่องทางออนไลน์ทำให้เด็กๆนะครับหรือว่าเยาวชนเข้าถึงได้ง่ายนั่นเองนะข้อมูลนะครับยังพบอีกว่าแม้เด็กนะครับจำนวนมากจะเริ่มใช้ยาเสพติดตั้งแต่13-15ปีแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับกลับเข้าระบบนะรักษาหรือบำบัดนี่แหละครับผมในอายุ18-24ปีแสดงให้เห็นว่าการค้นพบปัญหาและการช่วยเหลือยังมีความล่าช้าอยู่นั่นเองส่งผลให้หลายคนนะครับมีกระบวนการมีอาการที่รุนแรงขึ้นและเสี่ยงต่อการติดยาแบบเรื้อรังนั่นเองนะครับผมในปีงบประมาณ2568มีผู้เข้าสู่ระบบบำบัดยาเสพติดนะครับทั่วประเทศ 248,000 รายซึ่งเพิ่มขึ้นนะครับเกือบร้อยละ30จากปีก่อนหน้านี้นะครับผมในจำนวนนี้นะครับเป็นเด็กและก็เยาวชนต่ำกว่า25ปีมากถึง 50,000 รายด้วยกันคนนะครับผมหรือคิดเป็น1ใน5ของผู้เข้ารับการบำบัดทั้งหมดเลยสำหรับสารเสพติดนะครับอื่นนะครับที่น่ากังวล นะต้องบอกอย่างนี้เหมือนกันพบว่ามีเด็กนะครับแล้วก็เยาวชนเข้ารับการบำบัดจากการใช้กัญชาในมากถึง 5,500 รายคิดเป็น 11% ของผู้เข้ารับการบำบัดทั้งหมดในกลุ่มเยาวชนนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้เข้ารับการบำบัดรายใหม่ด้วยนะครับไม่ใช่รายเดิมสะท้อนนะครับถึงแนวโน้มการใช้กัญชาในเด็กแล้วก็เยาวชนที่เพิ่มมากอย่างต่อเนื่องแล้วกันนะขณะเดียวกันนะครับผมยังพบเด็กแล้วก็เยาวชนเข้ารับการบำบัดโดยการใช้กระท่อมหรือน้ำกระท่อมนั่นเอง 1,800 รายด้วยกันและมีพฤติกรรมนะครับนำกัญชาหรือกระท่อมไปผสมกับสารเสพติดชนิดอื่นๆมากขึ้นซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้วก็จิตใจด้วยนะครับผมอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเฮโรอีนนั่นเองแม้จำนวนผู้ใช้ในกลุ่มเด็กแล้วก็เยาวชนนะจะไม่มากนักนะครับแต่กว่าครึ่งเป็นผู้เข้ารับการบำบัดรายใหม่นะครับผมจึงยังต้องเฝ้าระวังให้อย่างใกล้ชิดมากโดยเฉพาะในกลุ่มพื้นที่กรุงเทพมหานครกาญจนบุรีและอีกพื้นที่ใกล้เคียงของเราก็คือจังหวัดเชียงใหม่มีสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็ราชบุรีนะครับผมอีกประเด็นที่น่ากังวลไม่แพ้กันนะครับก็นั่นก็คือปัญหาในเรื่องของสุขภาพจิตนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงบางคนฟังข้อมูลชุดนี้แล้วรู้สึกตกใจเหมือนกันนะครับนอกจากที่จะเป็นเด็กแล้วยังพบกลุ่มนะครับผู้ที่เป็นกลุ่มเสพรายใหม่จำนวนมากเลยดังนั้นแล้วใครที่เป็นผู้ปกครองอยู่นะครับการสอดส่องดูแลเป็นเรื่องสำคัญมากการให้ความรักความเข้าใจและการปรึกษาแบบพี่แบบน้องนะต้องบอกอย่างนี้นะครับผมใครที่มีลูกๆหลานๆอยู่อยากจะให้แบบปรึกษากันแบบพี่แบบน้องละกันเขาจะกล้าปรึกษาเราเมื่อไหร่ที่เขาเจอปัญหาเจอในสิ่งที่เขาอยากรู้อยากลองและเขาไม่มั่นใจว่าจะเข้าไปดีไหมเขาจะนำเรื่องเหล่านั้นแล้วครับมาปรึกษาเราก่อนนั้นแล้วใครมีลูกมีหลานเปิดใจฟังให้เยอะๆนะครับฟังแล้วเราจะได้อะไรมากกว่าการบอกว่าอย่านะหยุดนะลองกันดูนะครับ

กลับเข้าสู่รายการไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดนะครับผมเหมือนที่คุยกันไว้ในช่วงก่อนหน้านี้ว่ามีข้อมูลข่าวสารมากมายเลยที่บ่งบอกว่าตอนนี้วัยรุ่นนะครับหรือเยาวชนนี่แหละครับผมเข้ามานะครับใช้สารเสพติดค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็เพิ่มมากขึ้นด้วยรวมไปถึงนะครับผมปัญหาเหล่านี้นะครับพอเวลามีน้องๆ นะครับกลุ่มรายใหม่ต่างๆเสพติดเข้าไปแล้วสิ่งที่ส่งผลกระทบอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของสุขภาพนะครับต้องนำเรื่องนี้มาพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องเนาะอีกปัญหาที่น่ากังวลเลยไม่แพ้กันเหมือนที่น้องอันบอกไปก็คือปัญหาสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิตนะครับรวมถึงองค์การอนามัยโลกนะ WHO นะครับได้ระบุว่าผู้ใช้สารเสพติดจำนวนร้อยละ40ถึง60เลยนะครับเริ่มใช้สารเสพติดครั้งแรกในช่วงที่กำลังเผชิญความเครียดความวิตกกังวลภาวะซึมเศร้าหรือประสบเหตุการณ์ที่มันกระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรงนั่นเองครับผมในกลุ่มเด็กแล้วก็เยาวชนผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตมีโอกาสใช้สารเสพติดสูงกว่าคนที่ทั่วไป 2-4 เท่าเลยนะครับผมขณะที่เด็กเนาะที่ใช้สารเสพติดมีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าสูงถึง2เท่าและเสี่ยงต่อการมีความคิดฆ่าตัวตายมากกว่าปกติ3เท่าด้วยกันนะครับผมเป็นข้อมูลที่น่าตกใจมากเมื่อมองภาพรวมของเด็กไทยในปัจจุบันนะยังพบปัญหาซับซ้อนอีกหลายด้านทั้งอัตราการเกิดที่ลดลงพัฒนาการเด็กต่ำกว่าเป้าหมายการใช้หน้าจอเพิ่มขึ้นความยากจนของคนมีหนี้สินปัญหาความมั่นคงทางอาหารความรุนแรงในครอบครัวรวมถึงนะครับผมการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์นั่นเองหรือไซเบอร์บูลลิ่งนะซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่เพิ่มความเปราะบางให้กับเด็กแล้วก็เยาวชนในยุคปัจจุบันหรือยุคดิจิทัลแบบนี้นะครับผมขณะเดียวกันสถานการณ์ยาเสพติดในประเทศก็ยังคงรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพียง6เดือนแรกนะครับยังพบนะในเรื่องของในปีงบประมาณ2569นี่แหละครับผมมีคดีจับกุมยาเสพติดและผู้ต้องหาเพิ่มขึ้นกว่า 20% จากช่วงเดียวกันนะครับของปีก่อนเนาะยาบ้ายังคงเป็นยาเสพติดหลักโดยมีการยึดได้จำนวนมากนะต้องแบบว่า780กว่าเม็ดเลยนะครับที่สูงสุดเลยในประวัติการนะครับนอกจากนี้ก็ยังพบปริมาณไอซ์แอคีตามีนหรือเฮโรอีนนะครับที่ถูกยึดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความพยายามลักลอบนะครับนำเข้าเนาะเหมือนที่เคยทราบไว้นะว่าบ้านเราเนาะมีพื้นที่ติดชายแดนค่อนข้างเยอะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอื่นๆเนาะก็จะมีการลักลอบนำเข้าบางทีเราก็เป็นทางผ่านนะครับในเรื่องของการขนย้ายยาเสพติดเหล่านี้โดยเฉพาะบริเวณชายแดนภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแม้แต่หน่วยงานต่างๆจะเพิ่มความเข้มงวดในการสกัดกั้นเนาะซิลสต็อปเซฟต่างๆที่เรามีนโยบายขึ้นมานะยาเสพติดก็ยังคงแพร่กระจายอยู่เนื่องจากว่ากลุ่มลักลอบเหล่านี้ก็คือมากเลยเกินนะครับผมโดยเฉพาะยาบ้าเนาะที่ปัจจุบันนะราคามันบางทีเหมือนที่สืบทราบกันมาก็มีราคาเม็ดที่ถูกมากๆเลยนะครับทำให้บางคนเข้าถึงได้ง่ายนะครับเกือบทุกพื้นที่เลยก็ว่าได้ข้อมูลจากการสำรวจหมู่บ้านและก็ชุมชนทั่วประเทศกว่า 80,000 กว่าแห่งนะครับผมพบว่ายังมีพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ปัญหายาเสพติดมากถึงนะจาก 80,000 กว่าแห่งมีถึง 18,000 นะครับแห่งด้วยกันหรือคิดเป็น 22% ของพื้นที่ทั้งหมดเลยซึ่งก็ยังสะท้อนให้เห็นว่าปัญหายาเสพติดไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาในเรื่องของความมั่นคงหรืออาชญากรรมเท่านั้นแต่ยังคงเป็นปัญหาในเรื่องของลุกลามไปนะในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสังคมแล้วก็อนาคตของเด็กไทยเนาะการป้องกันจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจริงๆไม่ว่าจะเป็นครอบครัวโรงเรียนชุมชนหรือแม้แต่ภาครัฐของเราที่พยายามที่จะดำเนินการต่างๆโดยเฉพาะเนาะในเรื่องของการดูแลเด็กแล้วก็เยาวชนตั้งแต่เนิ่นๆสร้างพื้นที่ความปลอดภัยทางใจนะครับผมรับฟังนะเหมือนที่อรันบอกรับฟังปัญหาให้มากๆแล้วก็เฝ้าระวังในเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆด้วยเพราะการที่เด็กอายุ13หรือ15ปียังคงครองลำดับนะในการเป็นผู้เสพหน้าใหม่นะครับผมต่อเนื่องมา5ปีละไม่ใช่แค่สถิติที่น่าสนใจแต่เป็นสัญญาณเตือนผู้ใหญ่อย่างเรานี่แหละครับผมในสังคมว่ามันต้องถึงเวลาที่เราต้องมาแก้ไขก่อนที่อนาคตเด็กเหล่านี้นะครับจะถูกทำลายไปพร้อมกับยาเสพติดนะครับนั้นแล้วเลยนำเรื่องนี้มาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับหากใครมีเบาะแสหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้ที่เราพบเจอก็สามารถนะครับที่จะหยุดยั้งมันได้คนละไม้ละมือละกันเนาะ26มิถุนายนนี้นะครับผมวันต่อต้านยาเสพติดโลกก็อยากชวนกันนะครับผมมาต่อต้านยาเสพติดไม่ให้มันเป็นภัยต่อลูกหลานบ้านเราไม่ให้เป็นภัยต่อสังคมบ้านเราหรือสังคมลำพูนบ้านเรานะครับผม

ช่วงท้ายรายการ Thailand ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดกันแล้วนะครับวันนี้เอาในเรื่องของสถิติหลายอย่างมาฝากกันด้วยนะครับผมเนื่องจากว่าอยากจะให้มาร่วมการสร้างความตระหนักรู้เนาะเพราะเดือนนี้ก็เป็นเดือนแห่งการที่จะต่อต้านยาเสพติดด้วยไม่ใช่เพียงแค่เดือนนี้ละกันเนาะ26ถึงแม้จะเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกแต่ทุกๆวันอยากจะให้ทุกท่านนะฮะมีส่วนร่วมในการร่วมมือการต่อต้านยาเสพติดไม่ว่าจะแสดงสัญลักษณ์ต่างๆหรือสนับสนุนนะครับในเรื่องของการต่อต้านยาเสพติดหรือแม้แต่การสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตานะครับในเรื่องของพื้นที่ต่างๆที่ท่านอยู่นะครับหากมีเรื่องยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องก็อยากจะให้นะครับผมแจ้งนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ก็จะเก็บข้อมูลเป็นความลับอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงท่านไหนที่มีลูกมีหลานอยากจะให้เหมือนเสริมสร้างเนาะพื้นที่ปลอดภัยทางใจนะครับผมให้เขาสามารถพูดคุยให้เขาสามารถระบายนะครับกับครอบครัวได้อย่างสะดวกสบายใจนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่หลายๆคนเนาะเด็กหลายคนตอนนี้น่าจะหวยหามากๆเลยนะครับดังนั้นแล้วผู้ปกครองหรือคนแก่นะคนที่เป็นสูงวัยอยู่ที่บ้านอยากจะให้เข้าใจเขาสักหน่อยนะรับฟังมากกว่าการบอกว่าอย่านะหยุดนะไม่นะนี่นะครับผมเพื่อที่เขาจะได้กล้าพูดกับเรามากขึ้นอันนี้ก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับผมหมดเวลาลงแล้วนะครับผม1ชั่วโมงกับ Thailand ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดวันนี้น้องอั้นแล้วก็ทีมงานสวทชเชียงรายขออภัย ติดอยู่นะฮะสวทชลำพูนนะครับผมต้องลาไปก่อนแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยได้รับฟังคลิปเสียงที่กล่าวอ้างถึงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเชื่อมโยงไปถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำทุกประเด็นต้องถูกตรวจสอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้า

0: 2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรมประชาสัมพันธ์
3: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยได้รับฟังคลิปเสียงที่กล่าวอ้างถึงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเชื่อมโยงไปถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำทุกประเด็นต้องถูกตรวจสอบอย่างละเอียด
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงบทสนทนาเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบข้าราชการท้องถิ่นรวมถึงการกล่าวอ้างว่ามีการเรียกเก็บเงินจำนวน 350,000 บาทเพื่อส่งมอบให้กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าทุกข้อกล่าวหาต้องมีการตรวจสอบอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมส่วนประเด็นที่มีการปล่อยคลิปเสียงอ้างถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่ยอมรับว่าได้รับฟังเสียงดังกล่าวแล้วซึ่งเป็นการสนทนาระหว่างชายและหญิงที่มีการพาดพิงถึงบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับชีพรายงาน
3: กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกำหนดระยะเวลา7วันหากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินการทันทีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคม
5: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นว่านายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ยกเลิกผลการสอบข้าราชการท้องถิ่นในรอบดังกล่าวเพราะเรื่องนี้กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนแต่ยืนยันการยกเลิกผลการสอบจะมีขั้นตอนการพิจารณาที่เหมาะสมมุ่งเป้าไปที่ผู้ทุจริตการสอบก่อนหากพบความผิดชัดเจนยกเลิกผลการสอบทันทีส่วนผู้ที่บริสุทธิ์ต้องพิจารณารายละเอียดอีกครั้งโดยขอให้ผู้ที่ไม่ได้ทุจริตไม่ต้องกังวลนอกจากนี้จะดำเนินการกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งความร้องทุกข์ในความผิดตามที่ปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจนจากนั้นให้ตำรวจขยายผลสืบสวนต่อไปพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยมีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันหากพบว่ามีข้าราชการทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องดำเนินการเอาผิดทันทีและต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส่วนพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีกระแสข่าวว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตในครั้งนี้ได้มีการสอบวินัยร้ายแรงผู้อำนวยการที่มีชื่อในข่าวแล้วหากพบว่ามีความผิดทางจังหวัดจะสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ทันทีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติลงพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒขอรายละเอียดการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น
6: นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเพื่อหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและประสานขอข้อมูลกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการท้องถิ่นประจำปี2568หลังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ออกแถลงการระบุว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้สท.จัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบทั้งหมดตั้งแต่การออกข้อสอบคัดเลือกข้อสอบการจัดพิมพ์และจัดเตรียมข้อสอบผลส่งข้อสอบจัดหาสถานที่สอบดำเนินการสอบตลอดจนการเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษคำตอบนายพัฒนพงษ์เปิดเผยถึงการ

0: มวันนี้ว่าเป็นการประสานขอข้อมูลตามหนังสือที่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าโดยประเด็นสำคัญคือการขอรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำข้อสอบซึ่งเป็นประเด็นที่พบข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตพร้อมกันนี้ปปช.อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อยื่นคำร้องขอศาลออกหมายค้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยหากศาลอนุมัติหมายค้นเมื่อใดเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจค้นและยึดพยานหลักฐานทันทีส่วนการขยายผลเข้าตรวจค้นพื้นที่อื่นเช่นโรงพิมพ์แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: ซื้อประกันภัยมาดิฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง 1. เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2. ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน 3. ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดนี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ.1186 Line Official @OICConnect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
4: ฟังเพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวท.ลำพูน FM 95

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการนพิธาม95เวลาเพลงนะ2เพลงต่อเนื่องนะครับก่อนที่จะมาทักทายกันในการเข้าสู่รายการนพิธาม95เวลาเพลงวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ครับวันนี้ก็มาทักทายคุณผู้ฟังพร้อมกับข่าวสารตีนำมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะ15นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับวันนี้ครับเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาหนอกเสาสีชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและกำแพงเพชรนะคุณผู้ฟังครับก็ดูแลรักษาสุขภาพกันตัวเองติดตามลักษณะอากาศอย่างต่อเนื่องตัวเนอร์ช่วงนี้นะพักฟังเพลงกิจกรรมหนึ่งก่อนนอกช่วงหน้าติดตามการกับกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขจังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ครั้งที่6ประจำปีงบ69นะครับเพื่อออกเฮือบริการประชาชนเชิงรุกนะครับออกเฮือบริการพี่น้องประชาชนเชิงรุกนะในพื้นที่อำเภอลี่เมื่อเจ้าวันนี้ครับ

กลับมาป้ากันกับรายการคิดดีกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงครับขอออกไปครับผมผู้ฟังเนาะก็ในช่วงนี้นะครับมาติดตามกิจกรรมข่าวคราวที่เกิดขึ้นที่อำเภอลีนะแต่เจ้านี่นะครับที่อำเภอลีเนาะก็มีการจัดกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะจังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ครั้งที่6ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อออกเงื่อนบริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอลีนะครับ10นาฬิกาช่วงเจ้าตีพานมาตีโรงเรียนบ้านป่าคาหมู่ที่1ตำบลดงดำอำเภอลีจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขจังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ2569ครั้งที่6โดยมีนายปรีชาสมชัยปลัดจังหวัดลำพูนกล่าวรายงานมีนางสุกลรัตน์จันทร์มณีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนนายประเชิญสมองดีนายอำเภอลีหัวหน้าส่วนราชการนะครับรัฐวิสาหกิจเนาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคีเครือข่ายภาคเอกชนเจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนก็เข้าร่วมกิจกรรมกันแต่เจ้านี่นะครับซึ่งปลัดจังหวัดลำพูนก็ได้กล่าวนะครับแต่เจ้านี่ว่ารัฐบาลและก็กระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอนรินทร์แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนนะครับเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่เน้นย้ำต้องทำงานเชิงรุกนะเข้าถึงพื้นที่บูรณาการในการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสร้างการมีส่วนร่วมและรับรู้มือกับประชาชนนะครับก็เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าวจังหวัดลำพูนครับจึงได้ทำโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขจังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ69นะครับก็มีวัตถุประสงค์หลักดังนี้นะครับ1เพื่อจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่นะครับนำด้วยส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนลงพื้นที่ทำงานเชิงรุกนะครับออกเพื่อบริการประชาชนที่อยู่ห่างไกลประชาชนในพื้นที่ที่ยากจนและด้อยโอกาสที่ได้รับบริการของรัฐตลอดจนรับการส่งครอบปัจจัยการดำรงชีพด้านอุปโภคบริโภคเพื่อบูรณาการบริหารงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดนะครับไปใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ถูกต้องตอบโจทย์พื้นที่อย่างแท้จริงนะครับเพื่อเป็นเวทีสร้างการรับรู้ชี้แจงผลการดำเนินงานของรัฐบาลจังหวัดอำเภอและหน่วยงานของรัฐนะรวมทั้งประชาสัมพันธ์เรื่องราวข้อเท็จจริงต่างๆที่ถูกต้องแก่ประชาชนในพื้นที่นะครับและแถมอย่างหนึ่งก็คือเพื่อติดตามและกับเคลื่อนนโยบายรวมถึงภารกิจของกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองตลอดจนพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมนั่นเอง

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะก่อนที่จะลารายการไปนะก็ฟังข่าวเบาๆกันพร้อมครับคุณผู้ฟังนะใครที่มักกุ้งขาวนะที่ชอบกินกุ้งนะครับขณะนี้ก็สามารถสั่งจองกุ้งสดจากเกษตรกรในประเทศไทยได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปูนเนอร์นะครับสามารถสั่งจองกุ้งสดจากเกษตรกรนะจองภายในวันที่26มิถุนายนนี่นะวันแรงวันศุกร์นะก่อน16นาฬิกาภายในวันศุกร์26มิถุนาเวลา16นาฬิกาถึงสั่งก่อนนะแล้วก็จะได้รับกุ้งวันที่29มิถุนายน69นะครับก็ไปรับได้ที่สำนักงานพาณิชย์หน้าอาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปูนเนอร์ของผู้ฝังครับวันที่29นี่นะมาช่วยกันบรรเทาวิกฤตตลาดส่งออกกุ้งนะก็ขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดลำปูนช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจากเกษตรกรโดยตรงนะครับเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและก็รวมรักษาเสถียรภาพด้านราคาสินค้ากุ้งของไทยนะครับก็เป็นกุ้งขาวไส้แอลนะไส้แอลนี่ก็ประมาณ40ถึง45ตัวต่อกิโลนะราคานี่198บาทต่ออันนะคุณผู้ฟังครับจากราคาปกติถ้าไปซื้อกาดเนาะก็อยู่ประมาณนะครับปกติราคาปกติดีกว่าเนาะจากราคาปกติก็ประมาณ270บาทต่อกิโลกรัมเนาะถ้าเกิดสั่งนะครับหรือว่าพรีออเดอร์นะช่วงนี้ก็ราคา198บาทต่อกิโลกรัมสั่งได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์เวลา16นาฬิกานะครับกุ้งขาวสดใหม่สะอาดปลอดภัยจากฟาร์มเกษตรกรโดยตรงจองด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับเข้าไปสแกน QR code สั่งจองได้ที่หน้าเพจ Facebook สวท.ลำพูน FM 95ได้เลยนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์กันแถมน้อยหนึ่งนะวันที่27นะวันเสาร์ที่27มิถุนายน69ที่จะถึงนี่ก็จะมีการแข่งขันนะกีฬานะครับกีฬาสัมพันธ์ส่งเสริมสุขภาวะบุคลากรจังหวัดลำพูนครั้งที่1ประจำปี69หรือว่าลำปูนสัมพันธ์เกมนะก็จะจัดขึ้นที่สนามกีฬากลางอบจ.ลำปูนนะครับวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569แล้วก็จะมีการเดินขบวนพาเหรดเนาะจะมีการปิดถนนนะอินทยงยศตั้งแต่บริเวณก็จะเริ่มเดินตั้งแต่หน้าสารกลางจังหวัดลำปูนหลังเก่าผ่านแยกประตูลี่นะครับแล้วก็เข้าประตูหนึ่งของสนามกีฬาอบจ.ลำปูนนะครับก็ขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี่นะโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและใจเส้นทางที่แนะนำรอบเมืองนะครับคุณผู้ฟังก็จะมีการปิดเนาะตั้งแต่หน้าสารกลางจังหวัดลำปูนจนถึงหน้าประตูสนามกีฬาอบจ.นะครับวันเสาร์นะตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับขบวนก็จะเริ่มเดินตั้งแต่7นาฬิกาเป็นต้นไปก็ขออภัยคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้เนาะสำหรับวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ครับเอาละครับวันนี้รายการ Happy Time 95เวลาเพลงโดยผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์มานำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาป้ากันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้เวลาเดิม15นาฬิกาถึง16นาฬิกาวันนี้ลาไปก่อนฟังเพลงกันยาวๆสวัสดีครับ

0: ข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังและหากพบต้นตอความผิดในส่วนใดต้องสั่งให้ผลสอบในส่วนนั้นเป็นโมฆะทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดาย

0: ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: นายกรัฐมนตรีเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังย้ำหากพบต้นตอความผิดในส่วนใดต้องสั่งให้ผลสอบในส่วนนั้นเป็นโมฆะทันทีตามหลักกฎหมาย
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงจุดยืนอย่างจริงจังกรณีการทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะพฤติกรรมการแก้ไขข้อสอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยระบุว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตอย่างร้ายแรงปิดโอกาสผู้ที่มีความรู้ความสามารถและสร้างความเสียหายต่อระบบราชการไทยจึงยอมรับไม่ได้อย่างเด็ดขาดสำหรับมาตรการการจัดการผลการสอบนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าหากผลจากการตรวจสอบพบหลักฐานการทุจริตในส่วนใดส่วนนั้นต้องเป็นโมฆะทันทีโดยจะบังคับใช้ทฤษฎีผลไม้พิษคือหากในจุดเริ่มต้นของกระบวนการไม่ถูกต้องผลลัพธ์ที่ตามมาทั้งหมดก็ถือว่าไม่ถูกต้องเช่นกันดังนั้นแม้จะมีการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการไปแล้วแต่หากพบว่ามาจากการทุจริตก็ต้องยกเลิกกระบวนการทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้นในส่วนของการดำเนินคดีกระทรวงมหาดไทยดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสืบสวนสอบสวนควบคู่ไปกับการทำงานของสำนักงานปปช.โดยสั่งการให้ตำรวจสอบคลิปเสียงที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์และตรวจสอบเส้นทางการทุจริตอย่างละเอียดรอบคอบหากพบความผิดเพียงกรณีเดียวจะลงโทษตามกฎหมายทันทีเด็ดขาดตัดสินประดับสินรายงาน
2: จังหวัดพัทลุงเดินหน้าป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบสร้างมาตรการป้องกันลดโอกาสการทุจริตและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน
4: นายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดพัทลุงณห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพัทลุงโดยที่ประชุมได้รับทราบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ2569ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ซึ่งกำหนดให้ทุกจังหวัดประเมินความเสี่ยงด้านการใช้จ่ายงบประมาณโดยคัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุดของจังหวัดเข้ารับการประเมินซึ่งจังหวัดพัทลุงได้คัดเลือกโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายพท5050ถนนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาช่วงอำเภอควนขนุนระโนดวงเงิน50ล้านบาทซึ่งดำเนินการโดยแขวงทางหลวงชนบทพัทลุงในการประเมินดังกล่าวสำหรับการประเมินความเสี่ยงมีเป้าหมายเพื่อสร้างมาตรการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐและส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขปล่อยขบวนขนย้ายยาเสพติดของกลางกว่า77ตันมูลค่ากว่า 40,000 ล้านบาทเตรียมเผาทำลายด้วยเตาความร้อนสูงในวันพรุ่งนี้นายนรินทร์กัลยาณมิตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนขนย้ายยาเสพติดของกลางเพื่อนำไปเผาทำลายครั้งที่61ณคลังยาเสพติดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.จังหวัดนนทบุรีเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมโดยยาเสพติดของกลางที่นำส่งไปเผาทำลายในครั้งนี้มาจากคดีความทั้งหมด 54,097 คดีคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 40,000 ล้านบาทซึ่งตลอดเส้นทางจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงจนกว่าจะเข้าสู่พิธีเผาทำลายในวันพรุ่งนี้สำหรับการทำลายยาเสพติดในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Burn for Better เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเพื่อทำลายสารเสพติดจนไม่เหลือซาก ไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและ

0: ยับยั้งไม่ให้ยาเสพติดเหล่านี้หมุนเวียนกลับมาทำลายสังคมได้อีกรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: ตบ
3: หลากหลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี 4:00 นในรายการอู้ข่าวจาวเหนือตามสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
4: อู้ข่าวจาวเหนือสวทแพร่ FM 91 MHz ดำเนินรายการโดยธนชัยสุวรรณกาศและพิรุณพรแสงสร้อย
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีพี่น้องคุณผู้ฟังสวทในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนครับเวลาดี 4:00 นแรงกลับมาป้ากันเหมือนเช่นเคยเนาะอยู่ด้วยกันกับรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือครับวันนี้ปะกับทีมงานสวท8เน
5: า
6: ะเป็นแม่คายถ่ายทอดไปให้ทุกท่านในทุกๆสถานีได้ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกันครับติดตามฟังกันได้ผ่านคลื่นวิทยุ FM 10สถานีนะสวท10สถานีของเฮาในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือรวมไปถึง Facebook Live ตัวในแต่ละเพจของแต่ละสถานีครับ
5: เจ้าก็อยู่ด้วยกันเนาะ10สถานี10ข่าวสารด้วยกันแล้วก็สามารถติดตามเฮาอย่างที่บอกได้หลากหลายช่องทางนะเจ้าเวลาดีๆจีอีนะ 4:00 นแรงไปจนถึง 5:00 นนะเจ้าเฮาก็อยู่ด้วยกันเนาะครึ่งชั่วโมงแรกครึ่งชั่วโมงหลังก็เป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะเจ้า
6: วันนี้ยังตีบอกครับสวท8เนาะเป็นแม่คายนะครับวันนี้ก็มีผมธนชัยสุวรรณกาศพร้อมกับน้องปุ๋ยพิรุณพรแสงสร้อยทำหน้าตีดำเนินรายการแล้วก็นำข้อมูลข่าวสารมาบอกกล่าวบอกเล่าให้กับพี่น้องคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้นั่นเอง
5: เจ้าเฮาไปเริ่มกันเลยก็เจ้า
6: ครับ
5: ช่วงของอู้ข่าวเจ้าเหนือเนาะข่าวสารบ้านเฮานะเจียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนนะเจ้า
7: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
5: เจ้าก็กลับเข้ามาในช่วงของข่าวสารบ้านเฮานะเจ้าก็มาเริ่มกันตีเจียงใหม่กันก่อนนะเจ้าเจียงใหม่เปิ้นมีการแถลงผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญใน2คดีเจ้าคุณผู้ฟังตีจังหวัดเจียงใหม่เนาะเปิ้นก็ยึดของกลางเป็นยาไอ้250กิโลกรัมนะยาบ้าแฮม7,330,000เม็ดนะเจ้าโดยตีกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด3ส่วนหน้าของจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าหน้าตีเปิ้นก็ได้ร่วมกันแถลงผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญอยู่2คดีนะเจ้าคดีแรกนั่นก็คือได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานยาเสพติดในพื้นที่ติดตามความเคลื่อนไหวของเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าก็เป็นจุดหับยาเนาะแล้วก็มีการส่งต่อไปยังพื้นที่ภาคกลางนะเจ้ามีการเฝ้าระวังติดตามกันอยู่ตลอดเนาะแสดงตัวเข้าตรวจค้นตีสถานีตำรวจภูธรแม่โจ้หนองหานสันทรายเจียงใหม่ผลการตรวจสอบก็พบผู้ตีกระทำความผิดนะเจ้า1รายนะแล้วก็ตรวจพบยาไอ้นะไอ้แฮมจำนวน250กิโลกรัมนะเจ้าซุกซ่อนอยู่ภายในรถก็ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะเจ้าแล้วคดีที่2นะก็เป็นการสืบสวนการขยายผลจากคดีแรกเนาะจนพบข้อมูลสำคัญว่าเครือข่ายดังกล่าวเนี่ยก็มีโกดังพักคอยยาเสพติดอยู่ในพื้นที่ของแม่ขจานตำบลขี้เล็กอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้ามีช่องลับใต้ดินนะดัดแปลงเมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดก็พบว่ามียาบ้าอยู่จำนวน 7,330,000 เม็ดก็ได้ยึดไว้เป็นของกลางพร้อมกับควบคุมผู้ต้องหาทั้ง2รายส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนอกเป็นการสกัดกันยาเสพติดจำนวนมหาศาลบ่ฮือลุดหลอดเข้าสู่พื้นที่ชั้นในแล้วก็แพร่กระจายเข้าสู่ชุมชนนะเจ้าก็เป็นการปฏิบัติการตีสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกภาคส่วนในการร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังนะเจ้าก็ขอขอบคุณนะคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเจียงใหม่เจ้า
6: จากการจับกลุ่มยาเสพติดแล้วนะครับมาติดตามเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนาะของผู้ต้องขังโดยสำนักงานคุ้มประพฤติจังหวัดเจียงใหม่สาขาฝางก็ได้เปิดขายบำบัดสารสัมปันน้องปีรุ่นที่2ครับนำผู้ถูกคุ้มประพฤติมาร่วมโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพทางความคิดและพฤติกรรมครับว่าที่ร้อยตรีนพราชสุภกิจโกศลนายอำเภอฝางครับก็เป็นประธานเปิดโครงการสารสัมพันธ์น้องปีเสริมพลังต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2569รุ่นที่2ครับจัดขึ้นตีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเจียงใหม่ตำบลโป่งน้ำฮอนอำเภอฝางครับโดยมีนายพัดพงษ์ธนชัยขันภูมิในการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเจียงใหม่สาขาฝางเป็นผู้กล่าวรายงานเนาะโดยท่านได้กระเปิดเผยนะครับว่ากรมคุ้มประพฤติในฐานะหน่วยงานตีมีหน้าตีหับผิดชอบการคุ้มความประพฤติและพัฒนาพฤตินิสัยผู้เสพยาเสพติดก็ได้นำโปรแกรมการเฮียนหู้เพื่อมาเปลี่ยนแปลงพฤตินิสัยโดยใจหูแบบของการบำบัดที่ผสมผสานระหว่างการบำบัดต่างความคิดและการบำบัดพฤติกรรมตัวก็จะช่วยให้ผู้ถูกความถูกคุมความประพฤติเนี่ยนะครับมีจิตใจที่เข้มแข็งสามารถเลิกเสพยาเสพติดได้อย่างต่อเนื่องได้รับโอกาสในการกลับมาใช้ชีวิตในสังคมดูแลตัวเองได้ดูแลครอบครัวได้นะครับบ่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำแหมสำหรับการจัดโครงการเตือนหนี้เป็นรุ่นที่2แล้วครับมีผู้ถูกคุมความประพฤติเนี่ยอยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเจียงใหม่สาขาฝางมาเข้ารับการอบรม40คนด้วยกันเนาะเป็นใจเวลาตามหลักสูตรเนี่ยนะครับอบรมอยู่กัน4คืน5วันตั้งแต่วันที่22ไปจนถึง26มิถุนายน2569นะครับก็หวังว่าเนาะผู้ตีผ่านการฝึกอบรมครั้งนี้ก็จะสามารถเลิกยาเสพติดได้แล้วก็กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขนั่นเองครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากผู้สื่อข่าวสวทฝางคุณถนอมศรีแก้วเลิศครับ
5: จากเมืองฝางแล้วนะเจ้ามาต่อกันตางสวทลำปูนนะเจ้าตีเปิ่นมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกการส่งต่อระดับชาตินะเสริมศักยภาพเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการฆ่ามนุษย์ในพื้นที่นะเจ้าโดยในวันนี้นะเจ้าตีเดอะแกรนด์จามจูรีรีสอร์ทลำปูนนางสาวเบญจวรรณมีเผือกร้องผัวราชการจังหวัดลำปูนเจ้าเปิ่นก็เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกในการส่งต่อระดับชาติพื้นที่ของจังหวัดลำปูนประจำปีงบประมาณ2569นะเจ้าก็มีกลุ่มเป้าหมายตีเข้าร่วมกิจกรรมกว่า30คนนะเจ้าก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองตำรวจทหารในการดูแลความสงบเรียบร้อยแล้วก็มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เจ้าโดยตีประชุมเปิ่นก็มีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์และก็ปัญหาการฆ่ามนุษย์พัฒนาทักษะการดำเนินงานภายใต้กลไก NRM โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนสากลนะเจ้าตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังป้องกันปราบปรามการฆ่ามนุษย์ในพื้นที่ของจังหวัดลำปูนนะเจ้าจากสถิติของการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายของการฆ่ามนุษย์จังหวัดลำปูนก็พบว่ามีการแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบของการผลิตแล้วก็การเผยแพร่สื่อลามกนะเจ้ารวมไปถึงการบังคับใจแรงงานโดยตั้งแต่ปี65จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีผู้เสียหายจากการฆ่ามนุษย์จำนวน14รายด้วยกันนะเจ้าจังหวัดลำปูนก็ถือเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการฆ่ามนุษย์เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ต้นทางแล้วก็ปลายทางของแรงงานเคลื่อนย้ายโดยเฉพาะในช่วงของฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตภาคการเกษตรนะเจ้าก็ถือว่ามีแรงงานในบางส่วนเนี่ยขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ์ของตัวเก่าแล้วก็ส่งต่อตกเป็นเหยื่อของการเอารัดเอาเปรียบถูกชักจูงนั่นเองนะเจ้า ก็ขอบคุณผู้สื่อข่าวของเขานะเจ้าคุณวุฒิชัยชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ทีมข่าวสวทลำปูนเจ้าก
6: ลับมาติดตามกันต่อครับกับจังหวัดลำปางอันนี้เปิดไปเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเมื่อวันที่24มิถุนายน2569นะครับตอนเวลา10โมงนายวิวัฒน์อินทร์ไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมกับนางสาวเดบบี้ดุสิตนานนท์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปางและก็ยังมีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนได้ห่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครครับซึ่งก็ตามตีสำนักพระราชวังได้มีการพิจารณาให้จังหวัดลำปางเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณยังหาตีสุดบ่ได้สำหรับประสบกรณิกรเจ้าจังหวัดลำปางตีได้รับโอกาสในการแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและก็ได้เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเตยครับก็เป็นโอกาสอันดีเนาะที่ทางจังหวัดลำปางได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากคุณบรรหารสุยะสวทลำปางครับ
5: เจ้าจากลำปางแล้วเนาะมาต่อกันตีสวทแม่ฮ่องสอนนะเจ้าต่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิ้นก็เร่งวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพในปีนี้นะเจ้าตีห้องประชุมศูนย์ GIS องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายอุดมศักดิ์ข่าวหนูนาร้องผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิ้นก็เป็นประธานในการประชุมวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าเพื่อเป็นการติดตามวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยพร้อมกับมีการตั้งศูนย์บัญชาการนะเจ้าป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะเจ้าเป็นการสั่งการจากศูนย์เนาะในการประชุมครั้งนี้เปิ้นก็มุ่งดำเนินงานในประเด็นสำคัญก็คือการรายงานสถานการณ์สาธารณภัยจากปภ.แม่ฮ่องสอนนะเจ้าแล้วก็การรายงานข้อมูลผ่านระบบ GIS ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนการประเมินสภาพอากาศสถานการณ์น้ำจากสถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอนแล้วก็สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาคหนึ่งนะเจ้าโดยในช่วง24ถึง29มิถุนายน2569เนี่ยก็จะมีฝนตกกระจายในทุกพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งก็จะยะเหือดินเกิดการชุ่มน้ำมีโอกาสเกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินสไลด์ในพื้นที่เสียงทั้ง7อำเภอนะเจ้านั่นก็คืออำเภอปายอำเภอปางมะผ้าอำเภอแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนย้วมอำเภอแม่ลาน้อยอำเภอแม่เสรียงแล้วก็อำเภอซบเหมยนะเจ้ารวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติอย่างครอบคลุมรวดเร็วนะเจ้าในระยะเวลา7วันนี้เป็นบอกว่าจะมีพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินโคลนถล่มนะเจ้าก็แจ้งให้ประชาชนในพื้นที่เนาะเฝ้าระวังติดตามข้อมูลข่าวสารจากต่างราชการอย่างใกล้ชิดนะเจ้าขอบคุณน้องขวัญกมลชื่นสนธิพันธ์นะเจ้าทีมข่าวสวทแม่ฮ่องสอนเจ้าย
6: ังอยู่ในพื้นที่แม่ฮ่องสอนครับมากันตีแม่เสรียงเนาะเปิ่นก็ได้มีการปฏิบัติการเพื่อยะฮือเจ้าหน้าที่ได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการซุ่มตรวจปัสสาวะเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวินครับเดินหน้าสร้างบ้านสีขาวปลอดยาเสพติดครับวันนี้เมื่อช่วง9โมงเจ้าครับนายวรศักดิ์พานทองนายอำเภอแม่เสรียงก็ได้นำทีมชุดปฏิบัติการพิเศษและหน่วยงานความมั่นคงลงพื้นที่สุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสารวินจำนวน73รายด้วยกันอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติการโดยตีบ่มีการแจ้งล่วงหน้านะครับตามนโยบายทำความสะอาดบ้านตนเองและการขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐปลอดยาเสพติดซึ่งผลการตรวจสอบเจ้าหน้าที่นะครับนะ กลายเป็นว่าพบมีผู้มีสารเสพติดในปัสสาวะจำนวน1รายด้วยกันนะครับซึ่งเจ้าตัวเองก็ยอมรับผลการตรวจนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการแจ้งหัวหน้าหน่วยงานเพื่อดำเนินการทางวินัยและก็ดำเนินการตามกฎหมายด้วยครับท่านนายอำเภอแม่สะเรียงก็ได้เน้นย้ำนะครับว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยยึดมั่นในความสื่อสารสุจริตเป็นแบบอย่างที่ดีและบ่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเด็ดขาดพร้อมกับชื่นชมทางหน่วยงานที่ให้ความหัวมือเป็นอย่างดีก็จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นคือกับพี่น้องประชาชนอันนี้เห็นผลเป็นรูปธรรมเนาะจากการตรวจปัสสาวะของเจ้าหน้าที่นั่นเองนะครับเนี่ยคือพี่น้องเนี่ยได้วางใจนะในการทำงานของเจ้าหน้าที่นั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีมข่าวสวท.แม่สะเรียงด้วยครับทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลข่าวสารในช่วงแรกของเฮากันก่อนเนาะสำหรับข่าวสารในพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1ช่วงหน้ายังมีแฮม3-4 ข่าวเนาะนะฮะในพื้นที่ของภาคเหนือตอนบน2ฝั่งล้านนาตะวันออกครับ
7: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแป่น่าน
5: ใช้สองรอบ
6: กลับเข้ามาในช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแป่น่านนะครับมาติดตามกันฟังล้านนาตะวันออกนะว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรอย่างกันพองครับ
5: มาติดตามตีพื้นที่ของจังหวัดเจียงไฮ้นะเจ้าจังหวัดเจียงไฮ้เปิ่นก่อมีการดำเนินงานในกิจกรรม 2B Number 1 นะเจ้าก็รุ่นเนาะเปิ่นบอกว่ารุ่นการก้าวเข้าสู่ 2B Number 1 ในระดับยอดเพชรนะเจ้าเพราะว่าได้รับการประเมินในปี2569โชว์ผลงานเซา4ปีก่อสร้างเครือข่ายเยาวชนห่างไกลยาเสพติดนะเจ้าวันนี้คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัดอำเภอและก็ชมรม 2B Number 1 1ประจำปี2569นะเจ้าก็นำโดยนายสมชายวิทย์ดำรงผู้ทรงคุณวุฒิอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะเจ้าแล้วก็มีนายนิติศผู้ใช้ผู้เชี่ยวชาญอดีตร้องผู้การสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาพื้นฐานนอกเปิ่นก็เข้าประเมินผลการดำเนินงานของจังหวัด 2B Number 1 ของเจียงไฮ้นะเจ้าตีจะเลื่อนสถานะจากระดับเพชรเป็นระดับยอดเพชรนะเจ้าปีที่1ตีห้องประชุมกาสลองคำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเจียงไฮ้นะเจ้าโดยเปิ่นบอกว่าเจียงไฮ้เนี่ยมีการดำเนินงานโครงการ 2B Number 1 ตีชัดเจนเป็นรูปธรรมแล้วก็มีชมรม 2B Number 1 ครบทุกกิจกรรมนะเจ้าในการทำงานเนาะแล้วก็มีการสนับสนุนการดำเนินงานของอำเภอแล้วก็ชมรม 2B Number 1ครบทุกประเภทตัวนะเจ้ามีต้นแบบประดับเพชรในปี2568แล้วก็มีเป้าหมายการเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรในปี2576นะเจ้าซึ่งตั้งจังหวัดเจียงไฮ้ก็มีการสนับสนุนให้ชมรมเครือข่ายในจังหวัดเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็ประกวดผลการดำเนินงาน 2B Number 1จังหวัดก็มีการดำเนินงานในทุกระดับครบตาม3ยุทธศาสตร์ของโครงการนะเจ้าก็มีการบรรจุแผนงานโครงการ 2B Number 1ในแผนยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการพัฒนาที่5การพัฒนาคุณภาพชีวิตความมั่นคงส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์นะเจ้าก็มีการกำหนดให้โครงการ 2B Number 1เนี่ยเป็นนโยบายของจังหวัดตวยแล้วก็มีแผนงานดำเนินการตาม3ยุทธศาสตร์หลักของโครงการมีการกำหนดแผนการดำเนินงานของจังหวัดนะเจ้าทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องปีงบประมาณ2569นี่ก็ได้สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น3,177,734 บาทนะเจ้าเกาะรุ่นในการก้าวเข้าสู่ 2B Number 1ในระดับยอดเพชรของปีการประเมิน2569นะเจ้าก็ขอบคุณผู้สื่อข่าวนะเจ้าวสินคำพีระวงทีมข่าวสวทเจียงไฮ้เจ้าม
6: าต่อกันที่จังหวัดพะเยาครับทางตำรวจภูธรพะเยาเปิ่นก่อได้เสริมภูมิคุ้มกันกับน้องๆเด็กเยาวชนนะครับเกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติดและก็บุหรี่ไฟฟ้าครับน้องๆนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคมครับต่างพลตำรวจตรีพงศวัชชัยบานผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาก็ได้มีการมอบหมายให้ร้อยตำรวจโทไพรัตน์อาปะมาเถนะครับเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับน้องๆนักเรียน โรงเรียนพะเยาพิทยาคมอำเภอเมืองพะเยาครับซึ่งการบรรยายก็มุ่งเน้นไปถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและก็พิษภัยของยาเสพติดโดยเฉพาะภัยเงียบจากบุหรี่ไฟฟ้าที่กำลังแพร่ระบาดในกลุ่มวัยรุ่นซึ่งท่านวิทยากรก็ได้จี้หึ่งหันนะครับถึงผลกระทบอย่างรอบด้านบอกว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายจิตใจรวมไปถึงผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายตัวก็เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างทักษะปฏิเสธสิ่งเสพติดกับน้องๆเยาวชนได้อย่างถูกวิธีนั่นเองครับกิจกรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการคลับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมครับโดยมุ่งหวังที่จะสร้างการรับรู้ปลูกฝังการนิยมที่ถูกต้องคือเด็กและเยาวชนในพื้นที่ของจังหวัดพะเยาใหญ่ไปเป็นกำลังที่สำคัญของสังคมและก็เป็นกำลังคนที่มีคุณภาพตัวปลอดจากยาเสพติดจากสิ่งเสพติดทุกชนิดเลยนะครับก็เป็นโครงการดีๆจากทางตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาขอบคุณคุณประมวลอุปกิจจากสวท.พะเยาสำหรับข้อมูลข่าวตัวครับ
5: เจ้าจากพะเยาแล้วเนาะมากันตีเมืองแต่บ้านเฮานะวันนี้เมืองแต่บ้านเฮานะเจ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเดินทางมานะเจ้าเปิ่นก่อได้มาในฐานะของกรรมการโครงการกองทุนการศึกษานะเจ้าซึ่งก็เดินทางไปตรวจเยี่ยมฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดแปรนะเจ้าตีโรงเรียนบ้านวังเลียงอำเภอหลองแล้วก็ตีโรงเรียนสร้อยเสรีวิทยาอำเภอวังจินจังหวัดแปรเนาะเปิ่นก็ติดตามในเรื่องของการจัดทำกิจกรรมแผนการเฮียนการสอนนะเจ้าของโรงเรียนเนาะโรงเรียนวังเลียงอำเภอหลองโรงเรียนบ้านแม่แหลมอำเภอ2นะเจ้าโรงเรียนบ้านห้วยห้อมอำเภอร่องกวางเนาะแล้วก็ได้ชมนิทรรศการของทั้ง3โรงเรียนทั้ง3แห่งเนาะเยี่ยมชมในเรื่องการสาธิตการสอนฮื้อสอนน้องๆในห้องเรียนของแต่ละโรงเรียนเนาะแล้วก็มีการส่งมอบอย่างกับเจ้าโซลาเซลล์เนาะตีสนับสนุนจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะเจ้าฮื้อกับโรงเรียนบ้านวังเลียงเนาะก็มีการเดินทางต่อไปนะเจ้าแล้วก็ไปพบปะอุจากับผู้บริหารครูนะตัวแทนสถานศึกษาผู้นำชุมชนนะเจ้าวันนี้ทีมงานเมืองแตกก็ไปลงพื้นที่มา
6: ใช่ครับก็ไปห่วมต้อนรับตัวแล้วก็ไปลงพื้นที่ติดตามภารกิจของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีกันครับมาต่อกันที่จังหวัดน่านนะครับปิดท้ายเนาะสำหรับฝั่งล้านนาตะวันออกนะครับต่างเมืองน่านนี่ก็มีพรมแดนติดกับต่างลาวตัวเนาะนะ2ประเทศนะครับร่วมกันเปิดลักเขตแดนแบบพิเศษในวาระครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและสปป.ลาวครับวันนี้ตีบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโกนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านครับนายอนุภาพวงศ์นอแก้วรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในฐานะประธานคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสลาวไทยนะครับพร้อมกับนางเอกสิริปินทรุจิปลัดกระทรวงการต่างประเทศของไทยในฐานะประธานคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสไทยลาวของฝั่งไทยนะครับแล้วก็มีท่านชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดลักเขตแดนแบบพิเศษลักเขตแดนที่3ถึง18ครับเนื่องในโอกาสครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตของไทยและก็ลาวในโอกาสนี้ครับนายเบนจามินสุการจนทีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศไทยก็ได้รายงานถึงความเป็นมาของการสำรวจและจัดทำลักเขตแดนห่วมไทยลาวซึ่งได้ดำเนินการภายใต้กรอบความห่วมมือของคณะกรรมการเขตแดนห่วมไทยลาวหรือว่า JBC มาตั้งแต่ปี2539นะครับก็2ประเทศเนาะห่วมกันสำรวจแนวเขตแดนตามสันปันน้ำเป็นระยะทางทั้งหมด 677.5 กิโลเมตรพร้อมกับจะทำลักเขตแดนนะดำเนินการไปแล้วจำนวน211ลักด้วยกันก็เป็นความร่วมมือของทั้ง2ประเทศสะท้อนความไว้วางใจกันความมุ่งมั่นร่วมกันในการพัฒนาเขตแดนคือเป็นพื้นที่ของสันติภาพมิตรภาพและการพัฒนาร่วมกันครับสำหรับลักเขตแดนที่3ถึง18ตั้งอยู่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโกน ระหว่างอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านนะครับกับเมืองเงินแขวงไซยบุรีสปป.ลาวซึ่งเป็นลักเขตแดนที่จัดขึ้นจัดทำขึ้นเนาะโดยชุดสำรวจห่วมไทยลาวในปี2546และก็ได้รับการรับรองจากตีประชุม JBC ไทยลาวเมื่อปี2550ก่อนตีถึง2ฝ่ายเนี่ยจะเห็นชอบเพื่อปรับปรุงเป็นลักเขตแดนแบบพิเศษเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นเนาะของทั้งสองประเทศเนาะแล้วก็ในโอกาสตีครบรอบ75ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครับการปรับปรุงลักเขตแดนดังกล่าวเนี่ยบ่ใจแค่การพัฒนาด้านกายภาพของลักเขตแดนตะวันอันนี้บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ตีใกล้ชิดระหว่างสองประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนที่มีความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจการก้าการคมนาคมสังคมและวัฒนธรรมครับและยังเป็นการเป็นรากฐานสำคัญที่จะเสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อยและก็จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนนั่นเองนะครับก็เป็นความสัมพันธ์ที่แสดงออกเห็นชัดเจนเนาะด้วยการจะทำลักเขตแดนห่วมกันนั่นเองนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากต่างทีมข่าวสวท.น่านกันตัวครับ
5: เจ้าก็หมดแล้วเนาะข้อมูลข่าวสารของเขาในช่วงนี้นะเจ้าก็เดี๋ยวสกัมก็ไปติดตามนะเจ้ารายการใต้ร่มพระบรมีนะเจ้าวันนี้เป็นของทีมงานสวทราชบุรีนะเจ้า
6: ครับวันนี้เฮาสองคนพร้อมกับทีมงานสวทแปรจากลาพี่น้องคุณผู้ฟังกันไปก่อนเนาะปะกับรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือกันได้ใหม่เป็นประจำจันทร์ถึงศุกร
5: ์
6: เวลาดี4โมงแล้งสวัสดีครับ
5: สวัสดีเจ้า
2: ติดตามรับฟังรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี4โมงแลงทางสวทลำปาง FM 97 MHz สวทลำพูน FM 95 MHz สวทพะเยา FM 95.25 MHz สวทแพร่ FM 91 MHz สวทน่าน FM 94.75 MHz สวทเชียงใหม่ FM 98 MHz และ AM 639 kHzสวทฝาง FM 89.25 MHz สวทเชียงไฮ FM 95.75 MHz สวทแม่ฮ่องสอน FM 104 MHz สวทแม่สะเรียง FM 90.5 MHz และสวทเพื่อการเฮียนฮู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 549 kHz และเพจ Facebook ของแต่ละส

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: เทพีโอกาสมาเยี่ยมชาวไทยประจันและประชาชนทั้งหลายใกล้เคียงที่มาคอยรับข้าพเจ้าในวันนี้และมีความสุขและปลื้มปิติที่ได้ยินท่านทั้งหลายถวายคำสัตย์ปฏิญาณว่าจะรักษาป่าไม่ให้ใครมาทำลายอันที่จริงคำปฏิญาณนี้ก็คือเหมือนกับคำกล่าวที่ว่าท่านทั้งหลายจะช่วยกันปกป้องลูกหลานของท่านต่อไปในอนาคตเพราะป่านี้เองเป็นที่เกิดน้ำที่ทุกคนต้องมีใช้ไว้รับประทานแล้วก็ใช้สอยในเกษตรกรรมเกษตรกรรมต่างๆแม้แต่อุตสาหกรรมก็ต้องมีน้ำเช่นเดียวกันข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นนิมิตที่ดีมากที่แสดงว่าคนไทยต่อไปจะมีความรุ่งเรืองอยู่ดีกินดีไม่ใช่ว่าต้องซื้อน้ำจากต่างประเทศซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่แพงมากเพิ่มความลำบากให้แก่ชีวิตของท่านทั้งหลาย

สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกท่านเดินทางมายังอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรีพื้นป่าแห่งนี้นะคะไม่ได้เป็นเพียงธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แต่ยังเป็นการสะท้อนถึงสถานที่ที่ทรงมีพระเมตตาและพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทั้งพื้นป่าทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของประชาชนจากพระราชดำริที่ทรงมุ่งหวังให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมดุลวันนี้ผืนป่าไทยประจันจึงกลายเป็นอีกหนึ่งพื้นที่แห่งการฟื้นฟูและการสืบสานคุณค่าของธรรมชาติเพื่อส่งต่อสู่คนรุ่นต่อไปค่ะ

0: หลายครั้งภาพถ่ายเก่าๆไม่ใช่เพียงบันทึกแค่เรื่องราวของกาลเวลาแต่ยังบันทึกพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนเอาไว้ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นว่าการสร้างอาชีพคือการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของผู้คนจึงเกิดเป็นงานศิลปาชีพที่ช่วยฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนไทยที่ครั้งหนึ่งเคยเผชิญความยากลำบากจากสองมือธรรมดาค่อยๆกลายเป็นงานศิลป์ที่เต็มไปด้วยคุณค่าและเรื่องราวแห่งพระเมตตาค่ะ
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: สำหรับงานศิลปาชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างก็แสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลกไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่อันนี้เป็นความจริงคนไทยเราเก่งจริงๆ
3: ครั้งหนึ่งงานเครื่องปั้นดินเผาเคยเป็นภูมิปัญญาที่อยู่คู่ชุมชนไทยแต่เมื่อการเวลาเปลี่ยนไปงานหัตถกรรมพื้นบ้านหลายแห่งเริ่มถูกลืมเลือนรายได้ลดลงผู้คนละทิ้งอาชีพและภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนกำลังค่อยๆหายไปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นคือรากฐานสำคัญของชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมงานศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้ประชาชนรวมถึงงานเครื่องปั้นดินเผาที่เคยเงียบเงาให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งจากดินก้อนเล็กๆผ่านสองมือของช่างฝีมือค่อยๆถูกปั้นอย่างประณีตด้วยความอดทนและภูมิปัญญาที่สั่งสมจนกลายเป็นงานศิลป์ที่มีทั้งคุณค่าและเรื่องราวของผู้คนอยู่ภายในนั้นเครื่องปั้นดินเผาจึงไม่ใช่เพียงผลิตภัณฑ์แต่คือชีวิตคือรายได้และคือความภาคภูมิใจของชุมชนแม้เวลาจะผ่านไปแต่เครื่องปั้นดินเผายังคงเป็นลมหายใจของชุมชนจากรุ่นสู่รุ่นจากสองมือสู่สองมือพระเมตตาที่ทรงมอบโอกาสให้ประชาชนยังคงถูกส่งต่อผ่านทุกลวดลายและทุกชิ้นงานของศิลปาชีพไทยจากดินธรรมดาสู่คุณค่าที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนเพราะพระเมตตาไม่ได้เพียงสร้างอาชีพแต่สร้างหัวใจให้ชุมชนไทยยังคงงดงาม

0: ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพราะพระองค์ทรงเชื่อว่าถ้าหากป่าอยู่ได้คนก็อยู่ได้เช่นกันจากพื้นป่าที่เคยเสื่อมโทรมสู่วันนี้พื้นที่ธรรมชาติกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งไม่เพียงสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนดินแต่ยังกลายเป็นต้นน้ำสำคัญที่เหล่าเลี้ยงชีวิตของผู้คนในชุมชนและนี่คือเรื่องราวของพระเมตตาที่ยังคงงดงามอยู่ในพื้นที่ไทยประจันแห่งนี้ค่ะ
1: ช่วงตามรอย

อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันเดิมพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลนะครับกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแต่หลังจากที่สมเด็จพระพันปีหลวงนะครับได้เสด็จมาทรงเยี่ยมชุมชนบ้านไทยประจันได้ทรงเห็นถึงผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เรื่องของความหลากหลายทางสัตว์ป่าตอนนั้นมาก็ได้รับการนะครับประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันหลังจากได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันเราก็มีงานมิติในด้านต่างๆครับในเรื่องของการดูแลคุ้มครองพื้นที่ป่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่แล้วก็เป็นงานด้านการศึกษาวิจัยในพื้นที่ในส่วนของการดูแลพื้นที่ป่าทั้งอุทยานนะครับก็ได้น้อมนําแนวทางพระราชดำรัสในการปกป้องพื้นป่าเราก็ดูแลนะครับมีการลาดตระเวนอย่างเข้มข้นในพื้นที่นะเพื่อที่รักษาทรัพยากรด้านป่าไม้นะครับเพราะว่าจะเป็นแหล่งต้นน้ําลําธารที่สําคัญในส่วนปัจจุบันเราเองเราก็จะมีเทคโนโลยีด้านภูมิศาสตร์หรือที่เรียกว่า GIS ใช้ในการติดตามการบุกรุกพื้นที่โดยเราก็สามารถที่จะดูข้อมูลนะครับผ่านพื้นที่ดาวเทียมเทียบกับแนวเขตของเรานะครับใช้ในการป้องปรามแล้วก็อีกตัวนึงที่ได้รับจัดสรรมาจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็คือโดรนแล้วก็ใช้ในภารกิจด้านไฟป่าได้ครับในการดูไฟที่เกิดขึ้นในพื้นที่แล้วก็ใช้ในการป้องปรามชุมชนที่เข้าไปในเขตป่าในช่วงที่เราประกาศปิดป่าครับผมนอกจากนี้เราก็ได้พัฒนานะครับพื้นที่ธรรมชาตินะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติให้ทางบุคคลภายนอกได้เข้ามาศึกษานะครับมาเรียนรู้นะครับนักศึกษานักเรียนต่างๆก็ได้มาจัดกิจกรรมนะครับทำค่ายในพื้นที่เพื่อที่จะสร้างความตระหนักถึงเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็จิตสำนึกประโยชน์ที่รับก็แน่นอนครับเรื่องของอาชีพที่ทางชุมชนเองหรือทางเจ้าที่เองได้มีการจ้างงานโดยเราเอาชุมชนนะครับในพื้นที่รอบอุทยานมาเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของอุทยานนะครับชุมชนเจ้าที่บางคนก็แต่ก่อนก็เคยเป็นพันก็พอเขาเข้ามาทำงานกับเราเขาก็เปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนจากผู้ล่ามาเป็นผู้ดูแลนะครับก็ทำให้เราได้ทำงานแล้วก็ชุมชนนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองทางชุมชนรอบพื้นที่เองก็มีการสร้างรายได้ครับจากการท่องเที่ยวจากบุคคลภายนอกที่เข้ามาเที่ยวในอุทยานครับคือป่าแห่งนี้นะครับเกิดขึ้นได้ก็โดยพระราชปณิธานของสมเด็จนะครับพระพันปีหลวงเป็นแหล่งผลิตในส่วนของต้นทุนทางด้านทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่มีความหลากหลายในพื้นที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าแล้วก็เป็นแหล่งที่ทางชุมชนได้น้ำจากแหล่งตรงนี้ในการใช้เกษตรกรรมนะครับก็อยากให้ทางชุมชนหรือทางเยาวชนนะครับช่วยกันดูแลผืนป่าแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นแหล่งต้นทุนของรุ่นลูกรุ่นหลานในอนาคตได้ใช้ต่อไปครับ

0: พระราชปณิธานที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงวางรากฐานไว้ยังคงถูกสืบสานมาจนถึงปัจจุบันทั้งการอนุรักษ์พื้นป่าการดูแลต้นน้ำและการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนวันนี้เจ้าหน้าที่ชุมชนและคนรุ่นใหม่ต่างร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของพื้นป่าแห่งนี้ไว้เพราะทุกการดูแลไม่ได้เพียงเป็นการรักษาธรรมชาติแต่กำลังรักษาพระราชปณิธานและความหวังของผู้คนไปพร้อมกันค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: เมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะครับที่นี่เป็นพื้นที่แห้งแล้งนะครับพื้นที่แห้งแล้งแล้วก็ขาดแคลนน้ำนะครับหลังจากที่องค์ท่านได้มาสร้างอ่างให้ทำให้ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำกินน้ำใช้อย่างพอเพียงครับจุดเริ่มต้นของอ่างเก็บน้ำไทยประจันอันเนื่องจากพระมลินะครับเกิดจากเมื่อวันที่10เมษายน2534ครับสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งในขณะนั้นดำรงพระอิสริยยศเป็นพระบรมโอษฐาธิราชนะครับได้เสด็จมาเยี่ยมราษฎรนะครับในเขตบ้านไทยประจันนะครับและทราบถึงพระเนตรพระกันนะครับว่ามีความแห้งแล้งก็เลยพระราชทานโครงการพระรามลิในชุดแรกนะครับในเขตจังหวัดราชบุรีก็คือ1อ่างเก็บน้ำไทยประจัน2อ่างเก็บน้ำห้วยพกกูด3อ่างเก็บน้ำบ้านพกกูด4อ่างเก็บน้ำเขาหัวแดง5อ่างเก็บน้ำหินสีตอนบน6อ่างเก็บน้ำองค์พรมซึ่งทั้ง6อ่างเนี่ยได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในพื้นที่นะครับแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรจนถึงทุกวันนี้ครับ
3: ก็ทุกคนดีใจหมดหลังจากทำเสร็จแล้วเมื่อพ.ศ. 38นี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างกรมชลประทานก็มาทำให้แล้วก็มีการส่งน้ำไปในพื้นที่ทำกินของราษฎรชาวบ้านที่ออกไปหางานทำข้างนอกมั่งอะไรมั่งก็เริ่มทยอยกลับมาอยู่บ้านแต่ว่าทุกวันนี้ชาวบ้านก็เขาดีใจกันทุกคนนะจากที่เคยเข้าป่าแล้วไม่ต้องเข้าสามารถที่จะประกอบอาชีพทำไร่ทำสวน
4: โอ้มีเยอะเลยเพราะว่ามีการนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหามาซื้อที่สวนเลยเมื่อก่อนเนี่ยปลูกว่าคิดว่าแค่ได้กินแล้วก็มีกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทางอำเภอทางจังหวัดทางเกษตรอำบลเนี่ยเขาก็มาสนับสนุน
3: มีทุกอย่างพื้นที่ตรงนี้สามารถที่จะปลูกอะไรก็ได้ที่ว่าเขาถนัดปลูกอะไรความดีใจของพวกผมแล้วก็ผู้นำชุมชนชาวบ้านก็ได้ป่ากลับคืนจากต้นไม้ต้นไม่ใหญ่ไม่โตทุกวันนี้ป่าแล้วกลับมาเนี่ยตรงนี้ที่ว่าผมภูมิใจกับพระองค์ท่านที่ได้เสด็จมาเยี่ยมราษฎรตำบลยางหักในวันนั้นครับ
2: น้ำคือชีวิตครับพระองค์ท่านได้ตรักตำเหน็ดเหนื่อยในการทำแหล่งน้ำให้กับเกษตรกรแล้วก็ประชาชนนะครับก็อยากจะฝากให้คนรุ่นใหม่นึกถึงแล้วก็ดำเนินรอยตามแนวพระรามลิขของพระองค์ท่านทุกพระองค์ที่เหน็ดเหนื่อยทำประโยชน์ให้กับวงชนชาวไทยครับ

0: จากเรื่องราวตลอดการเดินทางในวันนี้เราได้เห็นทั้งพระเมตตาวิถีชีวิตของผู้คนและความงดงามของธรรมชาติที่ยังคงเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่ได้เพียงเปลี่ยนผืนป่าหรือสร้างอาชีพให้กับประชาชนแต่ยังสร้างความหวังและสร้างรากฐานแห่งความยั่งยืนให้กับแผ่นดินและนี่คือเรื่องราวจากอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรีดิฉันสุภาพรไทยเจียมอารีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: มีความภูมิใจครับเนื่องจากว่าอุทยานแห่งนี้สมเด็จพระบรมหลวงได้เคยเสด็จได้ทรงรับสั่งในส่วนของการดูแลผืนป่าเราเองเราก็อยากเป็นคนหนึ่งที่อยากจะดูแลป่าแล้วก็รักษาป่าอนุรักษ์นะครับในประเทศไทยนะครับเพราะทางอุทยานในประเทศไทยเองก็มีร้อยกว่าแห่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นแห่งหนึ่งที่เราอยากจะมีส่วนร่วมนะครับในการดูแลป่าต้นน้ำเพราะว่าที่นี้ก็จะเป็นพื้นที่แหล่งอาศัยของทางด้านสัตว์ป่าแล้วก็เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญให้กับพื้นที
2: ่รู้สึกภูมิใจครับแล้วก็ดีใจครับที่ได้มารับราชการอยู่ในกรมชลประทานนะครับแล้วก็มาได้ทำงานสนองเบื้องพระยุคลบาทครับก็จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ

ก่อนแม่นี่จ้ะทำขวัญปู่นะคอยเก็บไว้ให้ด้วยนะหลายนะเงินหลายนะนี่ของนางเกลี้ยงเป็นค่าสมาชิกทอผ้าไหมนี่ก็หลายนะไม่จนแล้ว

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งตรวจสอบข้อพิพาทด้านที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและไม่เอื้อประโยชน์กลุ่มนายทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้าง

0: ารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและคลี่คลายปัญหาข้อพิพาทด้านที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานด้วยการพิสูจน์สิทธิ์พร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและไม่เอื้อประโยชน์กลุ่มนายทุน
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับหนังสือจากตัวแทนกลุ่มประชาชนกว่า100คนจากจังหวัดนครราชสีมาและปราจีนบุรีที่เดินทางมาเข้าพบณรัฐสภาเพื่อให้กำลังใจและสนับสนุนแนวทางการตั้งคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงในการเร่งคลี่คลายปัญหาข้อพิพาทที่ดินทำกินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานที่ยืดเยื้อมานานเกือบ50ปีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าถึงเวลาแล้วที่ภาครัฐจะต้องเร่งหาทางออกบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและความเป็นธรรมซึ่งกระทรวงมีหน้าที่ดูแลทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการดูแลวิถีชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่มาดั้งเดิมทั้งนี้ในวันที่18มิถุนายนนี้จะลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชนพร้อมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลุ่มอนุรักษ์และนักสิทธิมนุษยชนร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบไปพร้อมกันเพื่อความโปร่งใสพร้อมยืนยันว่าการตั้งคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงในครั้งนี้ไม่ได้ทำเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มนายทุนหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นการค้นหาความจริงด้วยกระบวนการที่โปร่งใสโดยชาวบ้านที่อยู่และทำกินมาแต่เดิมต้องได้รับสิทธิ์อย่างเป็นธรรมส่วนกลุ่มทุนที่เข้ามาถือครองภายหลังหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงการคลังเชิญชวนประชาชนใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ให้ครบตามสิทธิ์เดือนแรก 1,000 บาทภายในวันที่30มิถุนายนนี้
3: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40จากจำนวนประชาชนผู้ได้รับสิทธิกว่า26ล้านรายล่าสุดณคืนวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมามียอดสะสมการใช้จ่ายรวมแล้วกว่า 38,917 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายเองกว่า 16,400 ล้านบาทและเงินที่รัฐร่วมจ่ายอีกกว่า 22,400 ล้านบาทซึ่งเม็ดเงินส่วนใหญ่ไหลเข้าสู่ระบบร้านค้าทั่วไปและอีกส่วนผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ที่มีร้านอาหารเข้าร่วมกว่า 100,000 ร้านค้าทางนี้โฆษกกระทรวงการคลังระบุว่าขณะนี้มีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทของเดือนมิถุนายนแล้วประมาณ 7,500,000 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 29.15 จึงขอเชิญชวนผู้ที่ยังมีสิทธิ์คงเหลือให้เร่งใช้จ่ายให้ครบภายในวันที่30มิถุนายนนี้เนื่องจากวงเงินที่เหลือจะไม่สามารถทบไปใช้ในเดือนถัดไปได้ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: อย.ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขรวม4ฉบับเพื่อช่วยลดภาระผู้ประกอบการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรออกมาตรการช่วยเหลือรับมือวิกฤตตะวันออกกลางน้ำท่วมหาดใหญ่เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าอย.ออกมาตรการเชิงรุกประกาศกระทรวงสาธารณสุข4ฉบับยกระดับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการด้านยาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งมาตรการดังกล่าวจะยกเว้นค่าใช้จ่ายในการพิจารณาอนุญาตบางรายการเป็นระยะเวลา6เดือนเพื่อลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการโดยยังคงมาตรฐานความปลอดภัยเดิมซึ่งในฝั่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะมีผลถึงวันที่22พฤศจิกายนนี้ส่วนยาแผนปัจจุบันจะมีผลยาวถึงวันที่19ธันวาคม2569ล่าสุดมีผู้ยื่นขอสิทธิ์แล้วกว่า940คำขอช่วยลดภาระไปได้แล้วกว่า 1,100,000 บาทสำหรับร้านขายยาในพื้นที่ประสบภัยอำเภอหาดใหญ่จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตและการตรวจประเมินเพื่อให้ฟื้นฟูกิจการได้โดยเร็วนอกจากนี้อย.ยังยกเว้นค่าธรรมเนียมตำรับยาที่พัฒนาโดยหน่วยงานรัฐหรือองค์กรการกุศลพร้อมผ่อนปรนค่าธรรมเนียมกรณีควบรวมกิจการเพื่อขับเคลื่อนความมั่นคงทางยาของไทยอย่างยั่งยืนน้ำมันทุกหยด
4: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุ

0: ประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: มีข่าวดีมาบอก
4: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
5: ข่าวดีที่95
6: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
7: ตัวเล็กตอนเย็นนอก
3: ข่าวดีปีเก่าสิผ
8: ่าอ๋อที่พ่อชอบฟังรายการวิทยุเนอะที่ขึ้นสวทชกระปุ้นนะเป็นประจำเนอะ
9: ได้เวลามาฟังข่าวดี
3: ข่าวเด่น
9: ข่าวดัง
3: เพลงลูกทุ่งม้วน
9: ในรายการข่าวดีที่95แล้วครับ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการข่าวดีที่95นะเจ้าเนาะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าอยู่ด้วยกันครับดีเจออยนันทพรจำชื่อตัวเก่ามาได้กะอยู่ด้วยกันก็ดีเจออยนันทพรนะเจ้าครับหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังจะติดตามข้อมูลข่าวสารไต้กันอู้จากประชาสัมพันธ์ข่าวสารไต้กันนะเจ้ากับวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าในเรื่องของกิจกรรมข่าวสารการงานนะเจ้าวันนี้ที่จังหวัดลำพูนเฮาเนี่ยมีการจัดโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขจังหวัดลำพูนเคลื่อนที่นะเจ้าปูนที่ตำบลดงดำอำเภอลีเนอะวันนี้ท่านผู้ว่าไปที่อำเภอลีแล้วก็ช่วงบ่ายนี้เห็นไปตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดลำพูนนะเจ้าที่โรงงานโฮย่านะเจ้าโฮย่าลำพูนเฮาเนี่ยนะเจ้าแล้วก็ในช่วงค่ำวันนี้นะเจ้าเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเนี่ยจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาที่ธรรมศาลาติวัดพระธาตุเจ้าท่านใดที่อยู่ใกล้ๆเนาะแล้วมีโอกาสก็เรียนเชิญไปร่วมได้นะเจ้าส่วนพรุ่งนี้เช้าอันนี้ประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนเลยแล้วกันพรุ่งนี้จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลแล้วก็ทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าน่าจะ 6:30 ที่วัดพระธาตุเนอะในวาระครบ15วันปันนรสมวานน่าจะอุทิศถวายพระกุศลคือกับพระองค์พาจากนั้นในช่วงค่ำก็จะมีพิธีสวดบำเพ็ญกุศลปันนรสมวาน15วันเนี่ยนะเจ้าครบรอบ15วันของวันสิ้นพระชนพระองค์พานะเจ้าจะมีการอุทิศถวายพระกุศลในการพิธีสวดบำเพ็ญกุศลปันนรสมวานที่พระวิหารหลวงวัดพระธาตุในช่วงเวลา 17:00 นที่พระวิหารหลวงวัดพระธาตุวันพรุ่งนี้นะเจ้า25มิถุนายน2569ก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านผู้ฟังนะเจ้าที่มีโอกาสเนาะไปเข้าร่วมกันได้ส่วนในช่วงเวลาเดียวกันนี้พรุ่งนี้นะเจ้ารายการข่าวดีที่95เนี่ยคงจะได้งดออกอากาศ1วันเจ้าคุณผู้ฟังเพราะเราจะมีการรับสัญญาณจากส่วนกลางในพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสมวานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตุยนะเจ้าก็ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะเจ้าในช่วงของรายการช่วงนี้ต่อยละกันเจ้า

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังโรงเรียนบ้านป่าเลาตำบลทากาดอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูน
1: ราษฎรเกือบทุกพื้นที่เลยในอำเภอแม่ทาหลั่งไหลเข้าสู่โรงเรียนบ้านป่าเลาค่ะเพราะว่าเรารับเสด็จพระองค์เราตื่นเต้นมากแล้วก็พอพระองค์มาถึงนะคะ16 นาฬิการถเลี้ยวเข้ามาคุณครูรู้สึกขนลุกค่ะแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่พระองค์เมตตาเสด็จนะคะแล้วท่านก็ไปมอบถุงยางชีพแล้วก็อุปกรณ์กีฬานะคะให้กับโรงเรียนในพื้นที่เขตบริการอำเภอแม่ทาของเราที่หอประชุมนะคะท่านบอกว่าคุณครูครับเดี๋ยวถ้าแสดงเสร็จพระองค์จะเสด็จเข้าห้องรับรองก่อนแต่ปรากฏว่าเปลี่ยนค่ะพระองค์น่ารักมากเลยพระองค์ไม่อยากให้ราษฎรที่เข้าเฝ้ารอนานค่ะพระองค์ขอเปลี่ยนจากมอบอุปกรณ์กีฬาเสร็จปุ๊บขอเข้ารุดโรงเรียนแล้วก็เยี่ยมราษฎรเลยแล้วทหารก็บอกว่าคุณครูทำไงก็ได้นะครับคุณครูวิ่งให้เร็วที่สุดในชีวิตไปถึงบูธเพื่อกล่าวรายงานต่อหน้าพระพักเลยครับตื่นเต้นมากพยายามนิ่งค่ะแล้วก็พูดโทรไว้เห็นนะคะว่าพระองค์เสด็จมาแต่ว่าตอนนั้นเหมือนหูดับด้วยซ้ำค่ะจนพระองค์พราเสียงพระองค์บอกว่าสวัสดีจ้าก็เลยได้ถอนใส่บัวแล้วก็กล่าวรายงานพระองค์น่ารักมากพระองค์ว่าโอเคจ้าปะไหนมีอะไรมาให้ดูองค์เรียนแม่ปาเรามีอะไรมาให้ดูพระองค์ก็เป็นกันเองมากๆเลยค่ะรู้สึกว่าตอนแรกเราครูทุ่มครูก็ตื่นเต้นเนาะกับครูทำนองพยายามฝึกกันพักหลังพักเที่ยงก็ฝึกพูดราชาศัพท์แต่พอถึงจริงๆพระองค์น่ารักพระองค์พูดแบบเป็นกันเองมากมีราษฎรท่านนึงนะคะท่านป่วยพระองค์ได้ก้มเข้าไปใกล้แบบใกล้ชิดมากๆแล้วก็บอกว่าไม่สบายหรอแม่ของเราก็ไม่สบายอยากร้องไห้แล้วนั้นก็บอกว่าออกกำลังกายนะ
2: แล้วนี่หมอเขาแนะนำวิธีการออกกำลังกายแขนไหมคะต้องหมั่นทำนะคะแขนจะได้มีแรงมากขึ้นนะ
1: จะขอทำดีเพื่อถวายกับองค์พระของเราเนาะเอาง่ายๆเนาะคือท่านยังอยู่ในใจอะค่ะสำนึกในพระกรุณาธิคุณขององค์พระของเรานะคะน้อมส่งท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยนะคะ

อยู่ด้วยกันอาจารย์คุณผู้ฟังชาวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าก็ดีเจอ้อยนันทพรนะเจ้าครับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าก็ต้องแสดงความยินดีนิดนึงแล้วกันเนาะใจแต่ก็บอกให้ยินดีตาใดนะเจ้าแต่ว่าก็ต้องร่วมแสดงความยินดีแล้วก็แจ้งข่าวท่านผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้ตัวละกันนะเจ้าเนื่องจากว่าทางกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าเปิ้นมีคำสั่งแต่งตั้งแล้วก็มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อให้การบริหารราชการเนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่องานราชการนะเจ้าซึ่งตะวันเมื่อค่ำนะเจ้ามีคำสั่งจากทางกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าแต่งตั้งให้นายสุภชัยกัลปาสันติเนี่ยนะเจ้าผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95ของเฮาเนี่ยนะเจ้าผอ.แป๊ะสุภชัยเนี่ยคือไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางไปเป็นผู้อำนวยการสถานีลำปางนะเจ้าแล้วก็คือรักษาราชการแทนในตำแหน่งของประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางนะเจ้าก็แฮมหน้าที่หนึ่งตอนนี้ก็เลยไปทำหน้าที่นะเจ้าทั้งในส่วนของผู้อำนวยการสถานีวิทยุสวท.ลำปางแล้วก็ทั้งในส่วนของประชาสัมพันธ์เนาะรักษาราชการแทนในตำแหน่งของประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางต่อยนะเจ้าทั้งนี้การแต่งตั้งเฮ้รักษาราชการแทนตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางนั้นมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปนะเจ้าจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนะเจ้าในโอกาสที่ข้าราชการแล้วก็ในโอกาสนี้ข้าราชการเจ้าหน้าที่เนาะของสวท.ลำปูนนะเจ้าแล้วก็เครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ทางร่วมแสดงความยินดีกับท่านผอ.สุภชัยนะเจ้าที่ได้รับความไว้วางใจเนาะจากผู้บริหารระดับสูงเนี่ยคือดำรงตำแหน่งสำคัญทั้ง2ตำแหน่งในคราวเดียวกันเนี่ยนะเจ้าก็ต้องแสดงความยินดีนะเจ้ากับท่านผอ.แป๊ะสุภชัยตวยเนาะใจแต้ก็ใครรักษาไว้คืออยู่ละปูนเนาะคุณผู้ฟังเนาะใครเปิ้นอยู่ละปูนเมินๆแต่ก็ยังว่านะเจ้าเปิ้นไปก้าวหน้าในหน้าที่ราชการจากนี้ไปก็คงจะมีบทบาทนะเจ้ามีภารกิจหน้าที่ที่เปิ้นจะได้ดูแลด้านการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารนะเจ้าทั้งในภาคของสถานีวิทยุแล้วก็ในภาคของสำนักงานประชาสัมพันธ์ในนามของทางกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยคือดียิ่งขึ้นไปแหมนะเจ้าสมกับการที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารนะเจ้าคือดำรงตำแหน่งทั้งในส่วนของผอ.สวท.แล้วก็ประชาสัมพันธ์จังหวัดตอยนะเจ้าก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะเจ้าส่วนตำแหน่งที่ว่างของสวท.ลำปูนนะเจ้าก็จะเป็นท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางที่ขยับนะเจ้าย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยลำปูนเนี่ยนะเจ้าก็คือผอ.อันเป็นแม่หญิงนะเจ้าบอกยินดีต้อนรับสู่เมืองเจ้าแม่นะเจ้าเอนะปนชื่อผอ.อันชันสรลำนะเจ้าก็เป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยที่ลำปางตอนนี้ก็จะได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุของลำปูนนะเจ้านับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะเจ้าก็แจ้งข่าวแล้วก็บอกข่าวกับคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้ต่อยนะเจ้าอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารนะเจ้าถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ต้องกังวลไปเนาะในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานอย่างต่างๆเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังเชื่อมั่นได้เลยว่าเขาก็จะมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปนะจ๊ะผู้บริหารแต่ละท่านที่เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถานีของสวท.ลำปูนนี่นะโอ้ล้วนแล้วแต่ได้รับการพิจารณามาแล้วอย่างดีนะจ๊ะว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะกับการที่จะมาบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารบริหารคนบริหารเงินนะจ๊ะบริหารงานของสถานีวิทยุแห่งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องจันทร์ลำปูนเขาต่อไปนะเจ้าก็เดี๋ยวเปิ้นมาแล้วก็คงมีโอกาสได้แนะนำนะเจ้าเฮ้ท่านผู้ฟังได้รู้จักกันยิ่งขึ้น
นะเจ้าน้ออ่ะแจ้งข่าวกันแจ้งข่าวกันในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

FM 95นะจ๊ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูน FM 95เมกะเฮิรตซ์นะจ๊ะคุณผู้ฟังเจ้าจะมีการจัดกีฬาสีนะเจ้าของส่วนราชการหน่วยงานต่างๆนะเจ้าคุณผู้ฟังในวันเสาร์นี้นะเจ้าวันเสาร์ที่27มิถุนายนนะจำเดือนได้คือก่อนเดือนยังก็วันเสาร์ที่27มิถุนายนนะเห็นก็ขนาดกึดแล้วกึดแหมนะยังจะรูปเป็นกรกฎาคมละ27มิถุนายนพวกวันทื่อเนี่ยเจ้าวันเสาร์เนี่ยเปิ้นจะมีการจัดการแข่งขันนะเจ้าเป็นการแข่งขันในลักษณะของการแข่งขันกีฬาของส่วนราชการหน่วยงานต่างๆในจังหวัดละปูนนะเจ้าชื่อการแข่งขันว่าละปูนสัมพันธ์เกมนะเจ้าละปูนสัมพันธ์เกมเป็นการแข่งขันกีฬาส่งเสริมความสัมพันธ์กันเสริมสร้างสุขภาวะของบุคลากรของจังหวัดละปูนนะเจ้าชื่องานการแข่งขันเนี่ยว่าละปูนสัมพันธ์เกมวันที่27มิถุนายนนี้นะเจ้าส่งเสริมการออกกำลังกายหลอมรวมพลังความสามัคคีของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนการจัดงานละปูนสัมพันธ์เกมนั้นนะเจ้าคุณผู้ฟังในวันที่27มิถุนายนนี้ก็จะมีการจัดการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆนะเจ้าแล้วก็มีการจัดกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์สร้างรอยยิ้มความสนุกสนานหลากหลายรายการเลยขบวนพาเลทสุดอลังการนะเจ้าก็จะมีการประกวดแล้วก็จัดผังขบวนพาเลทโชว์ศักยภาพแล้วก็เอกลักษณ์ของแต่ละกลุ่มของแต่ละคณะสีของแต่ละหน่วยงานนะเจ้าจะมาประชันกันสุดยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะเจ้าในวันที่27มิถุนายนนี้นะเจ้าโดยกำหนดการจะเริ่มเวลาประมาณ7โมงเช้าของวันเสาร์เริ่มขบวนพาเลทที่บริเวณศาลากลางจังหวัดละปูนหลังเก่าศาลากลางจังหวัดละปูนหลังเก่าแล้วก็จะเคลื่อนขบวนพาเลทนะจะตามเส้นทางของถนนอินทยงยศอินทยงยศเนี่ยแล้วก็ไปเข้าที่ประตูลีนะเจ้าตั้งซื่อไปที่ประตูลีนั่นนะแล้วก็จะเข้าสู่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนนะเจ้าเส้นทางประมาณกิโลป่ายเนาะเดินขบวนกันตั้งแต่7โมงเช้านะเจ้าเพราะฉะนั้นเวลาประมาณ6โมงครึ่งถึง8โมงนะเจ้าเพิ่นจะมีการปิดถนนหน้าศาลากลางหลังเก่ากันเนอะหน้าศาลากลางหลังเก่าถึงแยกวัดจังสี6โมงครึ่งถึง8โมงจะมีการปิดนะเจ้าปิดถนนนะเจ้าแยกชมพูนุชเข้าสู่ประตูลี้เนี่ยจะปิดตั้งแต่7โมงครึ่งถึง9โมงครึ่งโดยประมาณนะเจ้าแต่จะกระชับขบวนให้ถึงสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยภายในเวลา 8:40 เพื่อให้พอดีกับเวลาของพิธีเปิดประมาณ 9:00 น.เนี่ยนะเจ้าก็อันนี้เป็นข่าวที่จะต้องประชาสัมพันธ์กันว่าท่านผู้ฟังอาจจะใช้เส้นทางนี้ในช่วงเวลาที่ปั้นเดินขบวนกันนะอาจจะปั้นมีขบวนอย่างบอกประชาสัมพันธ์นะเจ้าทางสภ.เมืองละปูนก็แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์มาว่าขอให้พี่น้องประชาชนวางแผนการหลีกเลี่ยงใช้เส้นทางดังกล่าวในช่วงที่จะมีการจัดการเดินพาเลทสุดอลังการเนี่ยนะเจ้ากับกิจกรรมการแข่งขันละปูนสัมพันธ์เกมในวันเสาร์นี้นะเจ้าพอไปถึงที่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนแล้วเนี่ยก็จะมีการประกวดนะเจ้ากองเชียร์ประกวดเชียร์ลีดเดอร์เนาะมาประชันความพร้อมแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ในการนะเจ้าในงานนี้ก็จะมีการจัดซุ้มอาหารข้าวหวานมีการบริการต่างๆให้กับผู้ร่วมกิจกรรมภายในนะเจ้าคุมเข้มระบบการจัดการและก็ระบบความปลอดภัยเพื่อให้การจัดงานนั้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความประทับใจสูงสุดนะเจ้าคณะกรรมการประกอบวางมาตรการไว้รอบด้านทั้งในส่วนของการเตรียมพิธีเปิดพิธีปิดนะเจ้าที่กระชับและประทับใจนะเจ้าการจัดทำผังจุดยืนในสนามกีฬาและก็การดูแลรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดจนการจัดสรรพื้นที่จอดรถบริเวณรอบงานนะเจ้าฮือ
เหมาะสมลงตัวที่สุดนะจ๊ะอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์แจ้งคุณผู้ฟังตวยเนาะกับการจัดการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาวะบุคลากรล้อมรวมพลังความสามัคคีในการแข่งขันกีฬาละปูนสัมพันธ์เกมที่จะมีการจัดขึ้นวันเสาร์ที่27 มิถุนายนนี้ก็ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวกันตวยละกันเจ้า

คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับรายการวิทยุทางสวทลปูน FM 95นะเจ้าก็ดีเจอ้อยนันทพรนะเจ้าเนาะทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็ประเด็นเรื่องของการทุจริตนะเจ้าการสอบข้าราชการท้องถิ่นนะเจ้าคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นประเด็นสถานทั้งแผ่นดินสถานทั้งแผ่นดินนะเจ้ากับขบวนการโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นที่มีการเปิดโปงเรื่องที่ไพ่กับบกึดเนาะว่ามันจะเกิดขึ้นได้แต่ในระบบราชการไทยนะเจ้าจากเงินใต้โต๊ะหลักแสนสู่การกล่าวอ้างเรื่องของการแก้ไขคะแนนสอบเครือข่ายที่กำลังถูกขยายผลการตรวจสอบนะเจ้าสู่ประเด็นข้อคำถามต่างๆของสังคมที่เกิดขึ้นนะเจ้าคุณผู้ฟังในส่วนของประเด็นข้อมูลเรื่องนี้เนาะก็ฮือฮากันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะเจ้าสำหรับการทุจริตนะเจ้าในขบวนการโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นระดับชาตินะเจ้าคุณผู้ฟังจากที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะเจ้าจัดการสอบแข่งขันประจำปี2568เพื่อบรรจุข้าราชการ87ตำแหน่งเนี่ยรับทั้งหมด 6,669 อัตรานะเจ้า 6,669 อัตราโดยจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมสวเนี่ยเป็นผู้จัดการสอบขึ้นทีนี้ก็มีการร้องเรียนนะเจ้าแล้วก็เปิดเผยถึงคลิปเสียงขบวนการซื้อขายตำแหน่งอ้างถึงเรื่องของโควต้าช่วยเหลือผู้สมัครได้ถึง 1,500 ที่นั่งเรียกเก็บเงินหัวละ 350,000 ถึง 800,000 บาทแล้วก็มีการส่งผลให้สำนักงานปปช.และตำรวจบก.ปปป.เนี่ยเริ่มสืบสวนในทางลับจากก่อนหน้านี้นะเจ้านำมาสู่การบุกค้นหลักฐานเนาะการแก้ไขคะแนนนะเจ้าตี้เซฟเฮาส์เจ้าหน้าที่เฝ้าสังเกตการก่อน3วันนะเจ้าก่อนที่จะเอาหมายสารเข้าตรวจค้นบ้านพักในซอยลึกนะเจ้าตี้นนทบุรีพบข้าราชการแอบเข้ามาทำงานหลังเลิกเรียนหลังเลิกงานเนี่ยนะเจ้าพบของกลางมัดตัวแน่นเลยมีทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์18ชุดอุปกรณ์เก็บข้อมูลดิจิทัลสำเนากระดาษคำตอบกว่า 3,000 รายชื่อนะเจ้าโดยเพราะว่ารายชื่อที่ถูกลักลอบแก้ไขคะแนนในระบบเนี่ยสำเร็จไปแล้วราว 2,000 รายโยงกับตัวการใหญ่ที่เป็นผู้จัดเก็บและซุกซ่อนโพยคือข้าราชการระดับสูงในระดับผู้อำนวยการกองในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมูลค่าความเสียหายกับขบวนการนี้นะเจ้าประเมินเบื้องต้นเนี่ยประมาณ 4,500 ล้านบาทนะเจ้า 4,500 ล้านบาทต่อมาในวันเดียวกันเจ้าคุณผู้ฟังมีคำสั่งนะเจ้าปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าช่วยราชการทันทีเลยนะเจ้าเพื่อเปิดตังคือมีการตรวจสอบอย่างโปร่งใสนายกรัฐมนตรีวันนี้เองก็บอกว่าผลไม้พิษนะเจ้าก็เชิญหน่วยงานความมั่นคงนะเจ้าดำเนินการยึดหลักกฎหมายเรื่องของผลไม้พิษเนี่ยท่านก็ประกาศคำสั่งให้ยกเลิกผลการสอบล็อตที่มีปัญหาทั้งหมดนะเจ้าแม้จะบรรจุเป็นข้าราชการไปแล้วก็ต้องให้ออกก่อนแล้วก็บอกกลัวว่าอาจจะถูกฟ้องกลับหรืออย่างเองนะเจ้าแต่ทั้งนี้คุณผู้ฟังล่าสุดเนี่ยก็มีข้อมูลจากท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะเจ้าท่านอันศิษย์สัมพันธรัตน์เจ้าบอกตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเฉพาะกิจสั่งเร่งคัดแยกรายชื่อผู้ที่ทุจริตแล้วก็สรุปผลความเชื่อมโยงภายใน7วันนะเจ้าความเชื่อมโยงภายใน7วันด้านของปปช.เองก็สอบดิวของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเนี่ยนะเจ้าเจ้าหน้าที่ปปช.เรียกผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าหารือเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขใน TOR ทั้งเรื่องของการจัดทำข้อสอบอะไรต่างๆนะเจ้าขณะที่ทางด้านของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเนี่ยออกแถลงการพร้อมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงของฟังของมหาวิทยาลัยเนี่ยควบคู่กันไปต่อยนะเจ้าเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อมูลนะเจ้าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกใน4สายงานหลักที่ได้รับความ
ความนิยมสูงในการสอบนะทั้งสายงานปฏิบัติการสายงานสนับสนุนสายงานธุรการสายงานช่างเทคนิควิศวกรแล้วก็สายงานครูผู้ช่วยอันนี้อยู่ในส่วนของ4สายงานหลักนะเจ้าถ้าพบรายชื่อว่ามีการพัวพันการจ่ายเงินอย่างมูเนี้ยก็จะถูกตัดสิทธิ์แล้วก็ดำเนินคดีอาญาทันทีนะเจ้าจากกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นก็เป็นประเด็นคือได้ติดตามกันเยอะเลยนะเจ้าแล้วก็หลายท่านก็บอกว่าเอ๊ะแบบนี้ลูกหลานที่สอบไปแล้วจะต้องถูกยกเลิกแต้การหรืออย่างการนะเจ้าคุณผู้ฟังท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านอันซีสัมพันธรัฐเนี่ยท่านก็บอกว่าจากการประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเนี่ยนะเจ้าท่านนายกสั่งการให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดหาตัวผู้กระทำความผิดให้ได้ซึ่งในโซนของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะเจ้าจะไปแจ้งความกล่าวโทษร้องทุกข์ในความผิดซึ่งได้ปรากฏเป็นหลักฐานชัดแจ้งไปแล้วต่อว่าโดยจะมอบหน้าที่สำนักงานกฎหมายไปดำเนินการแจ้งความต่อตำรวจกระทรวงมหาดไทยจะตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงซึ่งก็จะมีท่านสันติธรยิ้มละไมเนี่ยนะเจ้าท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นประธานและจะต้องดำเนินการทื่อแล้วเสร็จภายใน7วันซึ่งหากกระบวนการไหนที่บ่ถูกต้องจะนำผลแจ้งคือคณะกรรมการจัดสอบดำเนินการตามลำดับต่อไปเพราะว่าถ้าที่มาไม่ถูกต้องทุกอย่างที่ตามมามันก็ไม่ถูกต้องผลไม้พิษเหมือนท่านนายกบอกเนี่ยนะเจ้าบ้านเราก็เป็นอะไรอย่างก็ป่าตายตัวเดียวเน่าไปถึงข้องเนี่ยนะลักษณะแบบนั้นนะเจ้าทีนี้นักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะถ้าหากได้ตำแหน่งถามว่าถ้าหากได้ตำแหน่งบ่ถูกต้องจะยกเลิกการสอบหรือไม่เนี่ยนะท่านปลัดป๊อปท่านปลัดอันสิทธิ์ท่านบอกว่าต้องดูว่าเป็นส่วนไหนพ้องเพราะมีหลายตำแหน่งถ้าเป็นทั้งกระบวนการก็ต้องดำเนินการส่งข้อเท็จจริงให้กรรมการตรวจสอบว่ามีความผิดพลาดคาดเคลื่อนต้องดำเนินการให้ถูกต้องทีนี้ข่าวก็ออกไปว่านายกเนี่ยสั่งยกเลิกทั้งหมดเลยนะเจ้าท่านปลัดอันสิทธิ์ท่านปลัดป๊อปเนี่ยท่านบอกการยกเลิกก็ต้องมีขั้นตอนถ้าผิดก็ต้องยกเลิกแน่นอนซึ่งนายกรัฐมนตรีสั่งแล้วว่าให้ดำเนินการให้ชัดเจนจะต้องมีกรรมการดำเนินการอยู่ก็จะต้องแจ้งเข้าไปส่วนผู้ที่บริสุทธิ์ก็ดูอยู่นะเจ้าเพราะว่าผู้สอบเนี่ย 300,000 กว่าคนนะเจ้าคุณผู้ฟังที่อยู่ในกระบวนการมันก็ต้องไปดูแหมภัยเป็นภัยเนาะมีกระดาษคำตอบที่เป็นหลักฐานนี่มีชื่อภัยพ่องอันไหนผิดก็ต้องยกเลิกแน่นอนนะเจ้าผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำบ่ใจเมาเคงเนาะเอ๊ะนะบ่ใจเอาผิดทั้งหมดเนาะเอ๊ะนะเจ้าพวกก็เอ็นดูคนที่เปิ้นตั้งใจอ่านหนังสือสอบแต่เปิ้นเสียสตุ้มสตังไปเจ้าห้องเจ้าหอเดินทางไปรอสอบพ่องไปสอบที่อื่นที่ไกลเป็นเมินเป็นนานเสี่ยงสตังไปบ่ใจน้อยนะด้วยความตั้งใจบางคนที่เปิ้นบริสุทธิ์เปิ้นตั้งใจจริงๆเนี่ยมันก็มีนะเจ้าท่านปลัดป๊อปท่านอันสิทธิ์ท่านก็บอกว่ามันเป็นกระบวนการร้องทุกข์นะเจ้าส่วนตำรวจจะสาวถึงภัยพ้องที่ร่วมกระบวนการในการกระทำความผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดเพราะฉะนั้นเป็นการแจ้งความจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่รายบุคคลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูนะเจ้าว่าในกระบวนการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน7วันนี้นะเจ้าจะมีแนวทางอย่างไรต่อนะเจ้าว่าสำหรับผู้ที่สอบไปแล้วบรรจุไปแล้วเนาะแต่งตั้งไปแล้วหรือผู้ที่ขึ้นบัญชีไว้จะต้องเป็นจะได้ต่ออย่างนี้นะเจ้าเดี๋ยวข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้เขาคงจะได้ติดตามแล้วก็รายงานให้ท่านได้ทราบเป็นระยะต่อไปนะเจ้าอันนี้แจ้งข่าวคุณผู้ฟังอัปเดตให้กันได้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้กับรายการวิทยุข่าวดีที่95เจ้าเดี๋ยวเฮาไปเคารพธงชาติกันนะเจ้าแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าดีเจโอมดูแลคุณผู้ฟังต่อในรายการคิดดีเพื่อสังคมนะเจ้าวิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะเจ้าสวัสดีเจ้า

0: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตาริน
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์

เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

ท่านกำลังฟังสวทลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดีครับวันนี้ป้ากันนะครับกับรายการคิดดีเพื่อสังคมนะแต่เนื้อหาเนื้อข่าวอาจจะบ่ดีต่อสังคมสักเท่าใดนะครับเพราะว่าก็ต้องติดตามกันในเรื่องของการสอบทุจริตนะข้าราชการท้องถิ่นนะครับก็มีอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆนะครับซึ่งขณะนี้ล่าสุดนะตอนตีอูอยู่นี่ก็มีทางปปช.นะครับฮือสัมภาษณ์หลังตรวจค้นโรงงานเก็บกระดาษคำตอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับในเรื่องของการทุจริตข้าราชการท้องถิ่นตะกี้ดีเจน้องอ้อยเป็นกับได้อูไปคร่าวๆแล้วนะครับก็จะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังการทำกรรมหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็มีการบุกลงพิมพ์สมุดประการเนาะจุดเก็บกระดาษคำตอบสอบท้องถิ่นปี68ปรากฏว่านะครับพบเป็นโรงพิมพ์เดียวกับตีพิมพ์บัตรเลือกตั้งส.ส.นะครับปีตีผ่านมาปีนี้นะครับในช่วงต้นปีตีผ่านมานะครับบดีขึ้นนักบดีขึ้นไปไกลกันเตือนเดี๋ยวรอผลสอบจากกระทรวงมหาดไทยกันก่อนนะครับมันก็มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้ขึ้นมานะครับซึ่งประธานคณะกรรมการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะก็ได้แก่นายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นประธานคณะนี้ก็จะมีการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันซึ่งนะครับนายสันติธรยิ้มละไมท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนี่เนาะก็เคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเฮานะครับก็ขอให้เป็นกำลังใจให้ท่านเนาะในการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะครับคือได้ผลสรุปนะได้ความถูกต้องความยุติธรรมออกมานะผู้ฟังกลับเสียงเรื่องราวนี่นะก็ถ้าไล่ลำดับไล่เรื่องราวความเป็นมานี่นะเริ่มแรกนะครับคณะกรรมการกลางสอบท้องถิ่นนะสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือห้องว่ากสทนะมีมติคือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสทเนี่ยเป็นผู้จ้างจัดการสอบหรือเป็นกู้สัญญานะครับไปหาคนรับจ้างมาจัดการสอบนะครับซึ่งคนรับจ้างจัดการสอบครั้งนี้ก็คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ธรวิโรจน์นะครับมสวเนาะก็ซึ่งมหาวิทยาลัยก็จะดำเนินการทุกขั้นตอนนะตั้งแต่ออกข้อสอบคัดเลือกข้อสอบจัดพิมพ์ไปจนถึงขนส่งนะจัดสอบแล้วก็จัดเก็บกระดาษคำตอบเป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างนะครับบอกว่าจะเป็นภาคกอภาคคอหรือภาคคอการสอบที่เป็นประเด็นในครั้งนี้นะครับก็คือการสอบเพื่อคัดคนเข้าบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568สิ่งกระจัดสอบไปแล้วเมื่อวันที่7ธันวาคม68และก็ประกาศผลไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับประมาณ87ตำแหน่ง 6,669 อัตรากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับก็ระบุว่ากระดาษคำตอบของผู้สอบนะจะเก็บอยู่ในห้องติมั่นคงนะติมหาวิทยาลัยในฐานะผู้รับจ้างจัดหานะก็จะมีกล้องวงจรปิด24ชั่วโมงมีกุญแจล็อก2ชุดนะ1ชุดเป็นของมหาวิทยาลัยแถมชุด1เป็นของสทนะครับจากนี้ก็ต้องตรวจสอบว่ากุญแจดอกใดนะครับตีไขประตูโดยมิชอบหลังจากประกาศผลสอบครับเมื่อเดือนปลายกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเราก็ทำฮือผู้ที่ฮู้ผลสอบนะบางคนก็ดีใจดีอกดีใจและบางคนก็แปลกใจสงสัยในคะแนนของตัวเก่าจึงเป็นที่มาของการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจปปปและปปชเพื่อแกะรอยนะครับหลังจากหน่วยงานเรานี่ติดตามมาสักระยะหนึ่งก็ไปปะบ้านหลังหนึ่งตีอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีมีคนเข้าออกนะครับถือกระถุงขนาดใหญ่ผิดปกตินะโดยเบาะแสเนี่ยจี้ว่าบ้านหลังนี้เป็นแหล่งรวมของคนตีแก้ไขกระดาษคำตอบของคนตีตอบผิดแต่จ่ายเงินล็อกสเปคและประกาศไปแล้วว่าสอบได้หรือบางคนบรรจุไปแล้วนะโดยเป็นการแก้ไขในฝ่ายตีบันทึกกระดาษคำตอบฮือถูกต้องสาเหตุที่ต้องทำเช่นนี้นะครับเพราะท้ายที่สุดแล้วกระดาษคำตอบจะถูกนำมายืนยันผลการสอบของแต่ละคนได้ในภายหลังหากพบว่ากระดาษคำตอบที่ผิดแต่ถ้าสอบได้อันดับหนึ่งอันเนี้ยจะเป็นปัญหาเป็นเวรกรรมต่อไปในภายหน้านะครับแล้วก็ยังมีคลิปลุดตีออกมานะว่าเปิดเผยนะครับคลิปตีลุดมันเปิดเผยได้ว่าทุกตำแหน่งว่างนะแล้วเปิดสอบจะมีการแบ่งโควตาว่าตำแหน่งตีว่างนี่ใครจะนำไปหาประโยชน์พองโควตาของตำแหน่งงานว่างนี่ใครจะได้สัดส่วนนำไปหาประโยชน์ได้พองก็จะถูกล็อกไว้นะครับกรณีเช่นนี้นะครับตำแหน่งงานว่างเกือบ 7,000 ตำแหน่ง
ถูกล็อกไป 2-3,000 ตำแหน่งว่าจะเป็นของเครือข่ายคนนี้โดยคนนี้มั่นใจว่ากระบวนการนี้เขาจะสามารถทำฮือใครก็ได้นะติดใจเงินของเขาเนี่ยสามารถสอบได้และได้บรรจุจึงเป็นที่มาของการกำหนดราคาตีชัดเจนตั้งแต่ 300,000 ถึง 800,000 นะครับซึ่งก็มีคลิปเสียงลุดออกมาว่ามีการนำจำนวนที่วางเนี่ยตำแหน่งที่วางเนี่ยไปค่ากำไรกันอย่างเปิดเผยเรื่องนี้นะครับอาจจะบ่ใจเรื่องใหม่นะแต่อาจจะเป็นครั้งแรกๆที่จับได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นต้องติดตามกันให้ดีแล้วเรื่องของคดีนี่ข่าวๆนี่นะคุณผู้ฟังซึ่งนะครับขณะนี้ทางมสว.ก็ออกแถลงการจ่อตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงปมคดีทุจริตสอบท้องถิ่นย่ำนะครับพร้อมมีความร่วมมือทุกหน่วยงานนะครับก็ออกแถลงการเมื่อ4ชั่วโมงติผ่านมาทางปลัดนะครับกระทรวงมหาดไทยเนาะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะก็เคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเฮาเนาะบัดเดี๋ยวนี้ก็เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับเปิ่นก็เปิดเผยหลังการประชุมรวมกับนายกรัฐมนตรีวันนี้นะครับเปิ่นก็มีการประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาทุจริตการสอบท้องถิ่นนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยขึ้นข่าวว่านายกเนี่ยสั่งการให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดหาตัวผู้กระทำความผิดมาให้ได้นะครับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็จะไปแจ้งความกล่าวโทษร้องทุกข์ในความผิดซึ่งได้ปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจนนะครับซึ่งก็แจ้งไปแล้วตะวันนี้โดยจะมอบอำนาจให้สำนักงานกฎหมายไปดำเนินการแจ้งความต่อตำรวจนะครับนอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยก็จะตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยมีนายสันติธรยิ้มละไมนะอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเราซึ่งปัจจุบันเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานของคณะนี้และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันนะครับซึ่งหากกระบวนการบ่ถูกต้องก็จะนำผลแจ้งให้คณะกรรมการจัดสอบดำเนินการตามลำดับต่อไปเพราะหากตีม้าบ่ถูกต้องแล้วเนี่ยทุกอย่างตีตัวม้าก็จะบ่ถูกต้องเช่นกันนะครับเมื่อถามว่าหากการได้ตำแหน่งบ่ถูกต้องจะยกเลิกผลการสอบใช่หรือไม่นะนายอันซิดกล่าวว่าต้องดูว่าเป็นส่วนใดพองนะเพราะมีหลายตำแหน่งถ้าเป็นทางกระบวนการก็ต้องดำเนินการส่งข้อเท็จจริงไปให้กรรมการสอบว่ามีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน

ะครับเป็นการแจ้งความจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนใจรายบุคคลนะอันนี้ท่านปลัดอันซิดเปิ่นก็ออกมาฮือข่าวนะครับซึ่งล่าสุดเมื่อบ่เมินที่ผ่านมานี่นะก็มีการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่สอบแข่งขันได้นะในวันที่1กรกฎาคมหมายความว่าก่อนหน้านี้ทางหน่วยงานเนาะเปิ่นก็แจ้งว่าใครจะได้บรรจุรอบนี้นะเริ่มทำงานวันที่1นะครับซึ่งมาเดี๋ยวนี้กลายว่าชะลอนะครับชะลอบอกฮือคนที่มีรายชื่อนะที่ได้รับแจ้งนะครับก็ฮือชะลอการเดินทางมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมออกไปก่อนนะครับรอดูกระบวนการตรวจสอบอย่างมื้อนี้ฮือแล้วก่อนนะครับหลายท่านตีลาออกมาแล้วนะก็ต้องหาจุดนะเขาห้องว่าจุดตีชี้แจงกันได้เนาะจะคือเวลาทางหน่วยงานราชการได้ตรวจสอบก่อนนะประมาณ7วันบ่เกินคณะกรรมการเปิ่นได้ตรวจสอบก่อนเนาะผู้ฟังแล้วก็ข่าวบ่กี่นาทีที่ผ่านมาอันนี้มติชนออนไลน์นะครับก็มีการบุกยิงในหน้าสอบท้องถิ่นเนาะซึ่งนะครับตัวผู้ที่เข้าสอบไปเนี่ยได้จ่ายเงินไป 3.5 แสนแต่พอประกาศผลออกมาบ่มีชื่อแล้วก็ทวงเงินคืนบ่ได้นะครับก็มีการบุกไปยิงในหน้าสอบท้องถิ่นตีจังหวัดหนึ่งนะคุณผู้ฟังครับแต่ตีอึ้งหนักกว่านี้ก็คืออำเภอเดียวในจังหวัดนี้นะเอเย็นเป็นซิปนะคุณผู้ฟังครับก็ไปติดตามหาข่าวกันได้เนาะอันนี้ก็จากสำนักข่าวแห่งหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังแล้วทางสำนักข่าวแห่งหนึ่งเนาะอู้จือเลย PPTV นะครับทางหน่วยงานปปช.ในมื้อนี้เนาะก็ไปบุกโรงพิมพ์ตีสมุดประการนะครับเป็นจุดตีเก็บกระดาษคำตอบตีสอบท้องถิ่นปี68นะครับก็พบว่าเป็นโรงพิมพ์เดียวกันนะครับกับตีพิมพ์บัตรเลือกตั้งสสนะคุณผู้ฟังครับแต่บ่ได้คิดไปไกลเด้อนะบ่ได้คิดไปไกลเด้อนะครับรอกระบวนการตรวจสอบฮื้อแล้วก่อนนะครับว่าเรื่องราว1 2 3 4เป็นจะใดนะครับแล้วก็จะมีการตรวจสอบนะคดีจะนี่จะเป็นจะใดนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็สั่งแล้วนะลุยคดีทุจริตสอบท้องถิ่นบ่ปล่อยคนโกงเข้าสู่ระบบราชการนะครับสั่งเร่งดำเนินคดีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับทุจริตข้าราชการท้องถิ่นทุกขั้นตอนบ่เกรงใจใครนะครับบ่ปล่อยให้ผู้ทุจริตเข้าสู่ระบบราชการและก็มีเรื่องราวตีบังเอิญวันนี้มีข้าราชการลาออก45คนที่เกี่ยวข้องกับอันนี้นะคุณผู้ฟังครับก็ต้องไปติดตามข่าวสารเนาะไปเสาะพอกันนะครับเขาจะได้หูข้อมูลที่ถูกต้องข้อมูลที่ชัดเจนเรื่องราวเป็นจะใดนะที่แน่ๆที่สำคัญที่สุดก็ต้องรอคณะของท่านรองปลัดเนาะสันติธรยิ้มละไมนะอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเขาเป็นกำลังใจให้ท่านตัวนะพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งช่วงหน้ามีเรื่องราวมาอู้มาคุยกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยครับ

กลับมาป้ากันช่วงที่2ของรายการคิดดีเพื่อสังคมแต่ข่าวคราวอาจจะออกมาบ่ค่อยดีเท่าใดนะคุณผู้ฟังครับก็มีบทความนึงเนาะที่จะนำมาอูมาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันก็เป็นเนื้อหาจากข่าวของ NBT Connect นะครับซึ่งก็เป็นความรู้สึกของนักวิชาการหรือว่านักหรือว่าประชาชนท่านหนึ่งนะครับที่ตกอกตกใจในเรื่องของขบวนการโกงข้อสอบข้าราชการนี่นะก็สะท้านไปทางแผ่นดินเลยเนาะสำหรับขบวนการโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับเมื่อถูกเปิดโปงนะเป็นเรื่องที่บ่มีใครคิดว่าจะเกิดขึ้นแต่ในระบบราชการไทยจากเงินใต้โต๊ะลักแสนนะครับสู่การกล่าวอ้างเรื่องการแก้ไขคะแนนสอบและเครือข่ายตีกำลังถูกขยายผลตรวจสอบนะครับประตูสู่การรับราชการก็เลยถูกตั้งคำถามนะครับว่าอาจจะไม่ได้วัดกันตีความรู้ความสามารถเพียงอย่างเดียวละมาเดียวนี่นะแล้วความหวังของคนหนุ่มสาวนะครับที่เปิ้นทุ่มเทอ่านหนังสือสอบด้วยหยาดเหงื่อและความฝันเปิ้นจะฝากไว้กับอะไรอย่างนะครับและถ้าเกิดหากต้นน้ำของการบริหารประเทศยังถูกท้าทายด้วยการทุจริตความหวังในการพัฒนาชาติตีจะฮือชาติก้าวหน้านั่นจะอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับซึ่งพี่น้องประชาชนหลายท่านนะครับก็ตกอกตกใจนะครับเมื่อได้ยินข่าวการบุกทลายขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเมื่อวันที่23มิถุนายนตีผ่านมาตะวานี่ความรู้สึกแรกนะครับบ่ใจความโกรธแต่เป็นความตกใจนะที่ตกใจว่าประเทศนี้เดินมาถึงจุดนี้ได้จะใดนะจุดตีความหวังของน้องๆคนหนุ่มสาวนะครับตีนั่งอ่านหนังสือจนดึกจนดื่นเนี่ยคนไกลตัวของเขาก็อ่านหนังสือจนดึกจนดื่นนะเพื่อตีจะมาสอบแข่งนะคือได้ข้าราชการแต่ต้องมาแข่งกับราคามากกว่าความสามารถนะครับเรื่องราวตีถูกเปิดเผยนี่เริ่มต้นจากเบาะแสการร้องเรียนนะครับถึงร่องเรียนถึงคลิปเสียงและข้อมูลตีค่อยๆนะถูกส่งต่อไปยังนักสืบจากหลายหน่วยงานนะครับก่อนจะนำไปสู่การเฝ้าติดตามบ้านพักแห่งหนึ่งในอำเภอบางใหญ่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีซึ่งก็เป็นบ้านหลังธรรมดานะครับตั้งอยู่ในซอยลึกนะลึกนะเงียบสงบจนบ่มีใครคาดคิดว่าภายในนั่นน่ะซุกซ่อนปริศนาตีสั่นสะเทือนระบบราชการไทยตลอด3วันนะครับเจ้าหน้าที่ไปสังเกตการ3วันไปนั่งพอรถเข้ารถออกนะครับผู้คนเดินทางมาหลังเลิกงานราชการบางคนมาในช่วงพบค่ำนะบางคนกลับในยามค่ำคืนภาพเหล่านั้นนะครับถ้าพอแยกส่วนออกอาจจะบ่มีอย่างผิดปกตินะแต่เมื่อประกอบเข้ากับเบาะแสข้อมูลที่ทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆได้รับนะกลับเริ่มเห็นบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่หลังบ้านหลังนั้นนะและเมื่อเจ้าหน้าที่ได้หมายสารมาถึงมือการปฏิบัติการจึงเริ่มต้นขึ้นสิ่งที่เจ้าหน้าที่พบภายในหั่นนะครับบ่ใจเพียงแค่คอมพิวเตอร์หลายสิบเครื่องบ่ใจเพียงเอกสารจำนวนมหาศาลหรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลดิจิทัลต่ออันแต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่พบนะเป็นคำถามใหญ่ตีสังคมกำลังรอคำตอบกระดาษคำตอบหลายพันแผ่นมาอยู่ตีหั่นได้จะใดหลายจื่อผู้เข้าสอบจำนวนมากเกี่ยวข้องกับไข่พองและหากมีการแก้ไขข้อมูลจริงตามตีกล่าวอ้างเส้นทางของข้อมูลเหล่านั้นเดินทางออกจากระบบใดจะใดอันนี้คือคำถามตีอยู่หลังม่านบ้านหลังหันนะครับยิ่งรายละเอียดถูกเปิดเผยต่อได้ยิ่งซับซ้อนขึ้นทุกทีนะครับเมื่อมีการกล่าวถึงการเรียกรับเงินลักแสนบาทต่อคนมีการกล่าวถึงเครือข่ายคนกลางนะครับมีการเชื่อมโยงบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายพื้นที่และมีเอกสารจำนวนมหาศาลตีเจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบนะครับแต่ตีเหนือกว่าตัวเลข350,000หรือ700,000 บาทคือคำถามตีเจ็บปวดนะคุณผู้ฟังครับหากคนคนหนึ่งต้องจ่ายเงินจำนวนมหาศาลเพื่อให้ได้มีโอกาสสวมเครื่องแบบข้าราชการในวันแรกเขากำลังซื้ออาชีพนะครับหรือว่ากำลังลงทุนในระบบธุรกิจกันแน่นะครับเมื่อจุดเริ่มต้นจากธุรกิจนะการทุจริตนะความศรัทธาของพี่น้องประชาชนย่อมนะครับถูกตั้งคำถามตั้งแต่วันแรกตีบุคคลนั้นก้าวเข้าสู่ตำแหน่งนะครับซึ่งกำอูของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสะท้อนความรู้สึกของจำนวนบ่น้อยนะครับของคนจำนวนบ่น้อยในสังคมไทยเฮาว่าเงินเดือนบ่ถึง15,000นะแต่ต้องมีทุน350,000และประเทศไทยจะอยู่ได้อย่างไรนะครับขอทอดกำอูนิดน้อยนะคุณผู้ฟังเงินเดือนบ่ถึง15,000นี่ก็คือกรณี
ข้าราชการประเภททั่วไปนะครับแต่ต้องจ่ายทุนถึง 350,000 นะครับในแล้วก็แฮมกรณีหนึ่งก็เป็นกลุ่มวิชาการเนาะเป็นพวกปฏิบัติการอันนี้เงินเดือนประมาณ 18,000 ขึ้นไปนะทุนที่ต้องจ่ายเกินกว่า 350,000 แล้วประเทศไทยจะอยู่ได้จะได้นะครับซึ่งขณะเดียวกันกรมส่งเสริมปกครองท่องถิ่นนะครับส่งเสริมการปกครองท่องถิ่นก็ได้ออกมาชี้แจงถึงกระบวนการสอบที่มีหลายหน่วยงานร่วมกันกำกับดูแลนะครับแล้วก็ยืนยันพร้อมมือความร่วมมือกับการตรวจสอบทุกขั้นตอนคณะตีหน่วยงานบุคคลที่ถูกพากพิงนะครับก็ต่างออกมาปฏิเสธความเกี่ยวข้องนะพร้อมยืนยันสิทธิ์ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามกฎหมายนะครับนั่นจึงทำให้คดีนี้ยังบ่ใจบทสรุปนะครับแต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสืบค้นความเป็นจริงนะความจริงที่สังคมกำลังเฝ้ารอความจริงที่อาจปาไปไกลกว่าบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีและความจริงที่อาจจะเปิดเผยเห็นร้อยรั่วของระบบที่หลายคนบอกเคยหู้ว่ามีอยู่นะครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดบ่ใจมีการบ่ใจการมีคนโกงนะครับเพราะทุกประเทศล้วนมีการคิดโกงแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือวันที่คนโกงเชื่อว่าเขาเนี่ยจะบ่ถูกจับได้นะครับหากวันนั้นมาถึงกฎหมายก็จะเหลือแค่ตัวอักษรนะความยุติธรรมก็จะเหลือเพียงคำสวยหรูในตำราต่ออันนะครับบ้านเมืองจะเข้มแข็งได้บ่ใจพ่อมีคนดีอยู่ทุกแห่งหนนะแต่พ่อคนที่คิดจะโกงฮู้ว่าบ่ว่าไม่ว่าจะซ่อนตัวอยู่ในซอยลึกเพียงใดนะคุณผู้ฟังครับบอกว่าจะซ่อนตัวอยู่ในตีลึกขนาดไหนสุดท้ายแล้วความจริงจะตัวตามตัวเขาจนพบนะครับนั่นคือความหวังเดียวตียังเหลืออยู่ในสังคมไทยมาเดี๋ยวนี้นะครับซึ่งก็มีการบุกโรงพิมพ์เนาะเข้าไปตรวจนะครับชุดเก็บกระดาษคำตอบสอบท้องถิ่นปี68นะครับก็ยังติดกล่าวนะครับก็พบเป็นโรงพิมพ์เดียวครับตีพิมพ์บัตรเลือกตั้งส.ส.นะครับผู้ฟังครับแล้วก็หลังจากตีเข้าไปตรวจจุดนี่นะทางปปช.ก็มีการแถลงข่าวนะตะกี้ซึ่งตอนตีกำลังแถลงข่าวดีจิโอมก็เข้ารายการมาเนี่ยเนาะก็เลยบ่ได้ฟังนะสักคำหนึ่งก็จะเดี๋ยวไปติดตามต่อนะครับแล้วก็ถ้ามีเวลานะถ้ามีโอกาสก็จะนำมาอู้มาเอ่ยถึงความคืบหน้านะครับคุณผู้ฟังแต่ก่อนตีจะลากันไปเนาะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการของเฮาแล้วนะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังกันสักน้อยหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการปิดถนนของสภ.เมืองลำปูนในวันเสาร์ที่27มิถุนายนนะครับก็จะมีการปิดถนนตั้งแต่หน้าสารกลางหลังเก่าจนถึงแยกวัดช่างสีนะครับเวลา6:30 น.ไปจนถึงเวลา8:00 น.และแยกชมพูนุชนะเข้าประตูลี่จนถึงสนามกีฬานะครับเวลา7:30 น.ถึง9:30 น.โดยประมาณนะครับแต่ก็จะกระชับขบวนให้ถึงสนามกีฬาเวลาประมาณ8:40 น.เนาะคือพอดีกับเวลาประธานเปิ้นมาถึงสนามนะครับก็เป็นกีฬาตีเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรของจังหวัดลำปูนเฮานะครับก็จะมีการเริ่มขบวนเนาะหน้าสารกลางจังหวัดลำปูนหลังเดิมตั้งแต่7:30 น.นะครับก็จะเดินขบวนพาเหรดระยะทางทั้งสิ้น 1.4 กิโลเมตรไปจนถึงประตูที่1สนามกีฬาอบจ.ลำปูนนะคุณผู้ฟังครับก็ขออภัยนะในความบ่สะดวกมาณที่นี่และก็ปวดหลีกเลี่ยงเส้นทางและก็ใจเส้นทางแนะนำรอบเมืองนะครับกรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเป็นตัวเองคุณผู้ฟังก็ขอช่วงเช้าวันที่7มิถุนายน2569ครับแล้วก็วันนี้รายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับก็ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนเราฟังเพลงกันยาวๆจนไปถึงเวลา19:00 น.เลยนะครับสำหรับผมดีเจอมวุฒิชัยผมวุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมประสานตำรวจและปปช.ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติความชอบด้วยรัฐธรรมนูญกรณีพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานในวันที่9กรกฎาคมนี้ผู้นำสหรัฐระบุการที่วุฒิสภาสหรัฐมีมติสนับสนุนร่างกฎหมายที่ให้ยุติการทำสงครามในอิหร่านถือเป็นเรื่องที่ไร้ความหมายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมประสานตำรวจและปปช.ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงว่ากรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะการแก้ไขข้อสอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งถือเป็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตอย่างร้ายแรงปิดโอกาสผู้ที่มีความรู้ความสามารถและส่งผลเสียต่อระบบราชการไทยซึ่งยอมรับไม่ได้สำหรับประเด็นการยกเลิกผลการสอบคือหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานการทุจริตในส่วนใดส่วนนั้นต้องเป็นโมฆะทันทีแม้จะมีการบรรจุเข้าแต่งตั้งเป็นข้าราชการแล้วแต่หากตรวจสอบพบว่ามาจากการทุจริตก็ต้องยกเลิกกระบวนการทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้นส่วนการดำเนินคดีและการตรวจสอบคลิปเสียงที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสอบสวนควบคู่ไปกับการทำงานของสำนักงานปปช.ยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเป็นการพิสูจน์อัตลักษณ์ของคลิปเสียงหรือตรวจสอบเส้นทางของการทุจริตโดยสั่งการให้ดำเนินการอย่างเต็มที่และรอบคอบที่สุด
3: ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปปท.ปปช.ตำรวจแล้วก็ปลัดกระทรวงมหาดไทยเขาก็รวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องได้ทุกชิ้นน่ะคือแค่แก้ไขผลการสอบแค่แผ่นเดียวคนเดียวผมไม่ต้องไปทำถึง 3,000 คนหรอกแผ่นเดียวก็ผิดแล้วมันอยู่ที่การสอบสวนมากกว่าปฏิเสธก่อนตอนนี้เดี๋ยวก็หาว่าร้อนตัวอีกที่ผมได้ประชุมสั่งการไปก็คือดำเนินการเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นไม่มีเกรงใจใครพลาดถึงใครก็โดนคนนั้น
2: นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยเตรียมขยายผลตรวจสอบย้อนหลังในทุก

0: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีกรณีทุจริตการสอบท้องถิ่นว่านายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ยกเลิกผลการสอบข้าราชการท้องถิ่นในรอบดังกล่าวเพราะเรื่องนี้กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนแต่ยืนยันการยกเลิกผลการสอบจะมีขั้นตอนการพิจารณาที่เหมาะสมโดยมุ่งเป้าไปที่ผู้ทุจริตการสอบก่อนหากพบความผิดชัดเจนยกเลิกผลการสอบทันทีส่วนผู้ที่บริสุทธิ์ต้องพิจารณารายละเอียดอีกครั้งนอกจากนี้จะดำเนินการกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งความร้องทุกข์ในความผิดตามที่ปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจนจากนั้นให้ตำรวจขยายผลสืบสวนต่อไปพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยมีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7 วันทั้งนี้หากพบว่ามีข้าราชการทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องดำเนินการเอาผิดทันทีและต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส่วนพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีกระแสข่าวว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตในครั้งนี้ได้มีการสอบวินัยร้ายแรงผู้อำนวยการที่มีชื่อในข่าวแล้วหากพบว่ามีความผิดจะสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ทันที
1: เราก็แจ้งความไปในข้อหาที่เราได้พบหลักฐานว่าการกระทำผิดเดี๋ยวทางตำรวจเนี่ยก็จะไปดูต่อว่าจะเป็นใครที่อยู่ในกระบวนการนี้ตำรวจจะสาวถึงใครก็ทุกคนที่ร่วมกระทำความผิดก็จะต้องถูกดำเนินคดีคือถ้ามันผิดมันต้องยกเลิกแน่นอนท่านนายกบอกดำเนินการให้ชัดเจนซึ่งมันจะมีกรรมการที่ดำเนินการอยู่เราก็จะแจ้งเขาไปที่ดูว่าคนสอบก็300,000 กว่าคนและคนได้เป็นใครบ้างคนอยู่ในกระบวนการมันมีการแก้คำตอบหรือเปล่าก็ต้องมาดูสิ่งที่มันถูกต้องก็คือความถูกต้องอะไรผิดมันก็ต้องผิดอยู่แล้วเรามีกรรมการดูชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็จะมีกรรมการกลางของท้องถิ่นเนี่ยก็จะแจ้งไปที่เขาเรียกว่ากรรมการจัดการสอบว่าจะให้ดำเนินการยังไงอันนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นใจเย็นในส่วนนี้แต่ว่าเราจะดูให้ดีที่สุดก็7 วันไงที่เดียวท่านประธาน
0: ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นจะตรวจสอบคลิปเสียงสนทนาการทุจริตในการสอบข้าราชการท้องถิ่นที่มีการเชื่อมโยงไปถึงรัฐมนตรีท่านหนึ่งด้วยและจะนำหลักฐานนี้มอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขยายผลว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ด้านมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒออกแถลงการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นยืนยันปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลและพร้อมร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการตรวจสอบ
3: มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมสว.ออกแถลงการว่าตามที่ได้ปรากฏข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยานั้นขอที่แจ้งว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒอยู่ระหว่างพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวและพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนรวดเร็วรอบด้านและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เปิดเผยได้ตามกฎหมายเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจนโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหลักนิติธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒขอยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในมาตรฐานทางวิชาการและคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญโดยจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วยความรอบคอบและเป็นธรรมพร้อมรายงานความคืบหน้าต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
2: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติลงพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเพื่อขอข้อมูลคดีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นเตรียมขอหมายค้นยึดหลักฐานทั้งหมดนายพัฒนพงษ์จันเพชรพูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเพื่อหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและประสานขอข้อมูลกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกแถลงการระบุว่าได้จัดจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบทั้งหมดตั้งแต่การออกข้อสอบคัดเลือกข้อสอบจัดพิมพ์และจัดเตรียมข้อสอบขนส่งข้อสอบจัดหาสถานที่สอบดำเนินการสอบตลอดจนการเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษคำตอบจึงประสานขอข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำข้อสอบซึ่งเป็นประเด็นที่พบข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริต พร้อมกันนี้ปปช.อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อยื่นคำร้องขอศาลออกหมายค้นหน่วยงานที่

0: เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยหากศาลอนุมัติหมายค้นเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจค้นและยึดหลักฐานทันทีขณะเดียวกันนายเนติพลชุมยวงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยภายหลังหารือกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒว่ากระดาษคำตอบการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกว่า 800,000 แผ่นหรือประมาณ10ลังเก็บรักษาไว้ภายในห้องนิรภัยของโรงพิมพ์แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการโดยมหาวิทยาลัยยินดีส่งมอบให้ปปช.นำไปตรวจสอบส่วนการเปิดห้องนิรภัยใช้กุญแจ2ดอกโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเป็นผู้เก็บรักษา1ดอกและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้เก็บอีก1ดอกการเปิดห้องจะต้องได้รับความยินยอมจากทั้ง2หน่วยงานและต้องมีผู้แทนของทั้ง2ฝ่ายไม่สามารถเปิดเพียงลำพังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ส่วนกรณีจะมีการทำกุญแจสำรองหรือไม่ยังไม่มีข้อมูลยืนยันและอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.มอบหมายให้นายสุภชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงอว.พูดคุยกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเพิ่มเติมกรณีเป็นคู่สัญญาในการจัดสอบราชการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยเฉพาะเรื่องการตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสแม้ว่ามหาวิทยาลัยจะมีคำแถลงชี้แจงออกมาแล้วก็ตามกรมศุลกากรยกเลิกสิทธิ์รับเงินรางวัลของผู้บริหารเพื่อขจัดผลประโยชน์ทับซ้อนพร้อมเตรียมแก้กฎหมายยกเลิกทั้งระบบนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่ากรมศุลกากรได้เดินหน้าปฏิรูปองค์กรครั้งใหญ่เพื่อยกระดับความโปร่งใสและขจัดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนโดยได้ปรับปรุงระเบียบเพื่อยกเลิกสิทธิ์การรับเงินรางวัลศุลกากรของผู้บริหารทุกระดับตั้งแต่อธิบดีที่ปรึกษารองอธิบดีผู้อำนวยการไปจนถึงนายด่านศุลกากรซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอำนาจพิจารณาสั่งคดีหรือบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานธรรมาภิบาลสากลของ OECD พร้อมกันนี้ได้ปรับปรุงเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใหม่เพื่อให้เกิดความเหมาะสมโดยแบ่งตามสัดส่วนการมีส่วนร่วมจริงออกเป็น3กลุ่มได้แก่ผู้จับกุมผู้ร่วมจับกุมและผู้ช่วยเหลือซึ่งขณะนี้ร่างระเบียบดังกล่าวได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วและจะมีผลบังคับใช้ทันทีหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั้งนี้ในระยะต่อไปกรมศุลกากรเตรียมศึกษาทบทวนภาพรวมเพื่อเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการยกเลิกการจ่ายเงินรางวัลแก่พนักงานศุลกากรในทุกระดับเพื่อสร้างบรรทัดฐานการบังคับใช้กฎหมายที่ตั้งอยู่บนความเป็นธรรมโปร่งใสปราศจากข้อครหาและเรียกคืนความเชื่อมั่นจากสังคมและภาคธุรกิจได้อย่างยั่งยืนกรมสอบสวนคดีพิเศษรับคดีชักชวนลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศ Forex เป็นคดีพิเศษฐานผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และเร่งขยายผลเอาผิดเครือข่าย
1: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ลงนามรับคดีเกี่ยวกับการชักชวนลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex เป็นคดีพิเศษอย่างเป็นทางการในความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550พร้อมสั่งการให้คณะพนักงานสอบสวนขยายผลตรวจสอบความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมการรับคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษเนื่องจากการตรวจสอบพบพฤติการมีการโฆษณาชักชวนและแนะนำให้ประชาชนร่วมลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงประชาชนจำนวนมากโดยมีลักษณะเข้าข่ายการหลอกลวงให้ลงทุนเนื่องจากปรากฏผู้ได้รับความเสียหายและผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่มีการกล่าวอ้างนอกจากนี้คณะพนักงานสืบสวนซึ่งรับผิดชอบตรวจสอบกรณีการซื้อขาย Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตได้ดำเนินการสอบปากคำผู้เสียหายรับคำร้องทุกข์กล่าวโทษและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องพร้อมนำของกลางและข้อมูลที่ได้จากการตรวจค้นมาตรวจสอบและวิเคราะห์อย่างละเอียดพยานหลักฐานที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบประกอบด้วยบัญชีธนาคารโทรศัพท์มือถือเคร ื่องคอมพิวเตอร์สินทรัพย์ดิจิทัลได้แก่ Bitcoin และ USDT ตลอดจนเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างการดำเนินงานของเครือข่ายการลงทุนเพื่อใช้ประกอบการสืบสวนขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: ศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติความชอบด้วยรัฐธรรมนูญกรณีพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานในวันที่9กรกฎาคมนี้ศาลรัฐธรรมนูญนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติในคดีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนส่งความเห็นผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ตราขึ้นโดยเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1หรือไม่โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงให้ยุติการไต่สวนและกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือร่วมกันลงมติในวันที่9กรกฎาคมนี้เวลา9นาฬิกาซึ่งเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องคณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแม้จะเผชิญแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อในระยะสั้น
2: นายดอนนาคอนทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.เปิดเผยว่าที่ประชุมกนง.มีมติเป็นเอกฉันท์7ต่อ0เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.0 ต่อปีเนื่องจากเห็นว่าเป็นระดับที่เหมาะสมในการประคับประคองเศรษฐกิจโดยกนง.ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี2569จะขยายตัวที่ร้อยละ 2.3 และชะลอตัวลงเล็กน้อยในปี2570มาอยู่ที่ร้อยละ 1.8 แม้จะมีแรงส่งที่ดีกว่าคาดจากการส่งออกและการทุนตามวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์รวมถึงสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นแต่ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยยังเติบโตต่ำและไม่ทั่วถึงโดยกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ปรับตัวได้ดีแต่กลุ่ม SME ยังปรับตัวได้จำกัดและเจอกระแสการแข่งขันที่รุนแรงด้านภาคครัวเรือนยังถูกกดดันจากค่าครองชีพที่สูงและรายได้ที่ชะลอตัวอัตราเงินเฟ้อคาดว่าปีนี้จะเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.8 โดยในช่วงที่เหลือของปีนี้อาจพุ่งสูงเกินกรอบเป้าหมายชั่วคราวจากการส่งผ่านราคาพลังงานและต้นทุนก่อนจะทยอยปรับลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.4 ในปีหน้าหลังจากปัจจัยด้านอุปทานเริ่มคลี่คลายด้านสถานการณ์เงินบาทพบว่าปรับตัวอ่อนค่าลงตามการแข่งข้าของเงินดอลลาร์สหรัฐขณะที่สินเชื่อโดยรวมยังขยายตัวต่ำโดยเฉพาะสินเชื่อ SME ที่ยังคงหดตัวเนื่องจากสถาบันการเงินเพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยกู้นพศรแก้วขำรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรับข้อเสนอจากสภาองค์กรผู้บริโภคยกระดับความปลอดภัยรถขนส่งถังก๊าซ LPG พร้อมเร่งทบทวนมาตรการกำกับดูแลและระบบตรวจสภาพ
3: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรับหนังสือจากตัวแทนสภาองค์กรผู้บริโภคกรณีข้อเสนอนโยบายและมาตรการความปลอดภัยของรถขนส่งถังก๊าซ LPG และการคุ้มครองผู้บริโภคจากความเสี่ยงของการใช้ก๊าซในระบบขนส่งสาธารณะพร้อมกล่าวว่าประเด็นความปลอดภัยของรถขนส่งถังก๊าซ LPG เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยกระดับการกำกับดูแลให้รัดกุมยิ่งขึ้นทั้งการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยระบบแจ้งเตือนและเฝ้าระวังเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนขณะเดียวกันต้องไม่กระทบต่อการประกอบธุรกิจเกินสมควรในส่วนของรถโดยสารและรถขนส่งที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเช่น LPG และ NTV กระทรวงคมนาคมได้เร่งตรวจสภาพและเตรียมมาตรการกำกับความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมากขึ้นโดยจะเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยควบคู่กับแนวทางส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่รถพลังงานไฟฟ้าหรือ EV พร้อมพัฒนาระบบอบรมการจัดการความเสี่ยงเส้นทางการรายงานเหตุและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเพื่อยกระดับความปลอดภัยของระบบขนส่งทางถนนโดยรวมอย่างยั่งยืนชวิสาปทุมมารายงาน
0: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาชี้แจงกรณีกัมพูชาเผยแพร่ภาพวัตถุระเบิดที่อ้างว่าถูกไทยโจมตีขัดแย้งกับข้อเท็จจริงในการปฏิบัติและหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ทางทหาร
3: ผ
4: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ชี้แจงกรณีฝ่ายกัมพูชาเผยแพร่ภาพวัตถุคล้ายระเบิด MK84 พร้อมกล่าวอ้างว่าเป็นหลักฐานการโจมตีจากเครื่องบิน F16 ของฝ่ายไทยว่ากองทัพอากาศไทยมีระบบประเมินความเสียหายจากการรบซึ่งใช้เทคโนโลยีบันทึกภาพและติดตามผลการใช้อาวุธจากเครื่องบินขับไล่ F16 และกริปเพนอย่างละเอียดผลการตรวจสอบยืนยันว่าอาวุธทุกลูกที่ใช้ในภารกิจปฏิบัติการทำงานสมบูรณ์ตามวงรอบมีการระเบิดตามเป้าหมายและสามารถตรวจสอบความเสียหายในพื้นที่ทางทหารได้ครบถ้วนไม่พบข้อมูลสนับสนุนว่ามีระเบิดด้านหลงเหลือตามที่ถูกกล่าวอ้างรวมถึงจากลักษณะภายนอกของวัตถุดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นระเบิดซึ่งเคยถูกใช้อย่างแพร่หลายในสงครามยุคก่อนโดยกองทัพสหรัฐอย่างไรก็ตามการระบุแหล่งที่มาไม่สามารถกระทำได้จากรูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่ต้องตรวจสอบหมายเลขการผลิตชิ้นส่วนประกอบประวัติการครอบครองและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ประกอบกันนอกจากนี้สภาพของวัตถุที่ถูกนำมาเผยแพร่ยังคงมีความสมบูรณ์ทั้งลำตัวและคลีบหางทั้งที่โดยหลักการแล้วเป็นไปได้ยากที่จะพบวัตถุในสภาพใกล้เคียงสภาพเดิมจากโรงงานผลิตพลนักการเอกประภาสย้ำว่าประเด็นสำคัญที่สังคมควรตระหนักคือภาพถ่ายไม่ใช่พยานหลักฐานที่ยืนยันต้นตอของอาวุธได้ด้วยตัวเองเพราะในทางนิติวิทยาศาสตร์ทางทหารการชี้ว่าอาวุธชิ้นใดเป็นของฝ่ายใดต้องอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์และกระบวนการตรวจพิสูจน์ที่เป็นมาตรฐานสากลปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้าดูแลประชาชนผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างครอบคลุมรวมทั้งพัฒนาสิทธิประโยชน์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทบริการนวดไทยบริการประคบบริการนวดและประคบบริการอบสมุนไพรบริการพอกเข่ารวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพบรรดาหลังคลอดได้ณหน่วยบริการประจำตามสิทธิ์หรือหน่วยบริการในระบบสปสช.ที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อรับการประเมินเข้าสู่กระบวนการรักษาตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ต่อไปโดยในปีงบประมาณ2568มีประชาชนเข้ารับบริการจำนวนกว่า4ล้านครั้งส่วนบริการใช้ยาสมุนไพรจะเป็นไปตามข้อบ่งใช้ของบัญชียาหลักแห่งชาติและอยู่ภายใต้การพิจารณาของผู้ประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาการมีจำนวนรับบริการกว่า13ล้านครั้งสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลตรีลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
10: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านทรูธโซเชียลเมื่อวันนี้ที่ระบุว่าการที่วุฒิสภาสหรัฐซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากมีมติ50ต่อ48เสียงสนับสนุนร่างกฎหมายที่ให้เขายุติการทำสงครามในอิหร่านหรือต้องขอความเห็นชอบจากสภาคองเกรสก่อนจะดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านถือเป็นเรื่องที่ไร้ความหมายและเป็นการแสดงจุดยืนสนับสนุนอิหร่านซึ่งเป็นศัตรูของสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ยังวิพากษ์วิจารณ์บรรดาวุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกันที่ร่วมกันลงมติเห็นชอบต่อร่างกฎหมายฉบับนี้โดยกล่าวหาว่ากลุ่มคนเหล่านี้พยายามทำให้การทำงานของเขาในฐานะประธานาธิบดีมีความยากลำบากขึ้นทั้งนี้มติดังกล่าวที่กำหนดให้ผู้นำสหรัฐยุติการทำสงครามในอิหร่านเป็นเพียงการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์จึงไม่จำเป็นต้องได้รับการลงนามจากประธานาธิบดีสหรัฐและไม่มีผลบังคับทางกฎหมายสำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดฟินิสแตร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณแนวชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสรายงานในวันนี้ว่าเกิดเหตุไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างในพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนกว่า 68,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับหม้อแปลงของโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งนับเป็นเหตุไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ครั้งแรกของฝรั่งเศสในช่วงที่กำลังเผชิญกับวิกฤตคลื่นความร้อนรุนแรงทั้งนี้คลื่นความร้อนรุนแรงจากทะเลทรายซาฮาราในภูมิภาคแอฟริกาเหนือแผ่ปกคลุมฝรั่งเศสและหลายพื้นที่ในยุโรปส่งผลให้สภาพอากาศร้อนจัดและอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสประกาศเตือนภัยสภาพอากาศร้อนจัดระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดใน58จังหวัดตั้งแต่แคว้นบริตตานีทางตะวันตกไปจนถึงภูมิภาคปารีสโดยอุณหภูมิสูงสุดในเวลากลางวันจะสูงกว่า40องศาเซลเซียสต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ตอนล่างเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นเมฆขลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬนครพนมมุกดาหารชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง91เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:31 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง75เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:52 น
11: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
12: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
10: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชโลธรจัญญาอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณพนลชูเมืองนะครับคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีอยู่ที่ห้องส่งควบคุมเสียงนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้นะครับคุณอัครเดชคำพีระนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาวันนี้นะครับตั้งแต่เช้าที่ผ่านมานะครับผมมีกิจกรรมที่2งานนะครับก็ที่ไปติดตามเพราะเรื่องของการศึกษาเรื่องของนวัตกรรมนี่สำคัญเลยนะครับก็เลยอยากไปเรียนรู้นะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะได้พูดคุยกันนะครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยที่ในช่วงเช้าเนี่ยนะก่อนจะคุยเรื่องของกีฬาเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับที่โรงแรมเซนทาราแกรนด์แอดเซนทันพลาซ่าลาดพร้าวนะครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นะเป็นประธานในการเปิดประชุมการทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นต่อร่างกรอบแผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ขอไปนะครับ พ.ศ. 2171ถึง2175นะครับซึ่งจะทำโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสกสวนะฮะทั้งท่านได้ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อทิศทางและก็นโยบายการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างโอกาสใหม่ในการพัฒนาประเทศตามแผนใหม่นะครับระยะ5ปี2171ถึง2175เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและสามารถขับเคลื่อนระบบวว.น.นะได้อย่างมีประสิทธิภาพนะต่อย่อก็คือทิศทางและนโยบายการขับเคลื่อนด้านวิทยาศาสตร์และวิจัยและนวัตกรรมนี่สำคัญเลยครับวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับก่อนหน้านั้นถ้าพูดถึงเราก็เคยเป็น1นะพอเรื่องของการวิจัยและวัตกรรมเราไม่ได้เป็นผู้ผลิตเองแล้วนะเราไม่ได้เป็นเจ้าจุดเริ่มต้นไม่ใช่ไทยดังนั้นการที่จะเรียนรู้ต่อสู้พัฒนาเพื่อให้ทันโลกนะสำคัญนะครับสำคัญเดี๋ยวจะได้คุยกันนะครับวันนี้แล้วก็ในช่วงบ่ายนะนอกจากไปบริจาคเลือดมาแล้วผมไปงานวิ่งนะไปแถลงข่าวงานวิ่งสำคัญอีกงานนึงนะครับเป็นการวิ่งทุก10วันสำคัญนะ12สิงหาคมนะครับการจัดการขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติ12สิงหานะครับมีการจัดประจำวันนี้ซึ่งวันนี้นะมีการแถลงข่าวกันที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับแถลงข่าววิ่ง12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคุณขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนะครับอาจารย์นายแพทย์อธิพันธ์จุลกัตทัพพะนะครับนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษและกรรมการอำนวยการศูนย์สิริกิติ์บรมราชชนีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมนะครับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับคุณสุรพลอุอินทุคุณสุรพลอุทินทุนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิตนะครับรวมถึงทางด้านของคุณนุชหอมสุคนผู้อำนวยการฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กรสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการสสปนร่วมแถลงข่าวนะซึ่งวิ่งนะฮะที่เรารู้จักกันดีก็คือรันฟอร์มัมนะจัดมาต่อเนื่องแล้วนะครับ31ปีนะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงนะครับซึ่งในเดือนสิงหาคมนะจัดวันพุธที่12สิงหาคม2569จัดมาทุกปีครับทุกวันที่12สิงหาคมครับปีนี้เป็นปีที่31นะฮะระยะเหมือนเดิมนะครับไกลสุดก็คือฮาล์ฟ 21.1 กิโลเมตรนะครับลงมาก็มีนี่มาราธอน10กิโลเมตรนะครับมี6กิโลเมตรมีเดินวิ่งนะรอบบึงสระน้ำข้างหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับ 1.8 กิโลเมตรนะครับซึ่งรับรองการมาตรฐานเส้นทางจากการแข่งขันโดยสมาคมผู้จัดการแข่งขันกีฬาแข่งขันมาราธอนและการแข่งขันระยะไกลนานาชาติ AIMS และก็สหพันธ์กีฬาโลก World Athletic นะครับซึ่งการจัดการครั้งนี้นะฮะก็ได้ปิดรับสมัครไปแล้วแต่ว่ากระแสที่ทุกคนอยากจะร่วมวิ่งนะฮะ Run for Mom นะครับก็มีการเปิดเพิ่มอีกนะฮะวันนี้อีก500นะ500บิดนะ500บิดนะครับก็หลายคนไปสมัครกันนะครับซึ่งการจัดการขันทุกๆครั้งนะครับเพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงนะครับเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี2569นะกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจการส่งเสริมการท่องเที่ยวนโยบายของรัฐบาลนะครับใช้กีฬาใช้การวิ่งบนถนนเป็นสื่อนะเพื่อรณรงค์ให้คนไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพนะครับรายได้ทั้งหมดนะครับหลังจากหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับศูนย์สุริกิติ์บรมราชชนีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยทั้ง NCC Management and Development จำกัดและบริษัทไทย .run จำกัดร่วมกันจัดงานครั้งนี้นะครับ12สิงหาคมนักกีฬาที่วิ่งกันอยู่แล้วนะครับสมัครกันแล้วนะครับไปร่วมกันนะครับวันที่12สิงหาคมนะฮะแล้วก็รับสมัครเพิ่มเติมอยู่ตอนนี้นะครับไปที่เพจของ Run for Mom หรือว่าวิ่ง12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนนะครับมีการเพิ่มเติมและทุกๆงานทุกๆครั้งในการวิ่งเนี่ยนะครับแรงงานนี้เนี่ยเขาจะมอบต้นมะลินะฮะสวยงามมากให้กับนักวิ่งทุกๆคนเลยนอกจากเหนือจากรางวัลถ้วยพระราชทานถ้วยรางวัลนะครับตุ๊กตาท็อป100แต่ละประเภทนะครับจะมีดอกมะลิที่มอบให้กับนักวิ่งทุกๆคนนะครับนี่แจ้งให้ทราบนะครับแล้วก็ระยะไกลสุดฮาล์ฟมาราธอนนะสิ่งที่ทุกคนได้เห็นสนามนี้ก็คือว่าการขึ้นสะพานข้ามแยกคลองเตยสะพานข้ามแยกถนนตราธิวาสนะจนถึงนู่นเลยสะพานไปยังถนนพระราม9วงแหวนพระราม9นะวงแหวนอุตสาหกรรมทางนู้นแหละครับไป6สะพานกลับ6สะพานรวมแล้ว12สะพานขึ้นลงๆขึ้นลงๆนะนักกีฬาก็ต้องนะครับรักษาเรื่องของรอบขาให้ดีนะเซฟพลังไว้ดีนี่คือระยะ 21.1 กิโลส่วนระยะ6กิโลก็ไป3กลับ3นะไป3สะพานกลับ3สะพานนะครับก็ใกล้ๆนะครับผมก็จะมานำเสนออีกครั้งหนึ่งสำหรับเรื่องของงานวิ่งที่สำคัญของปีนี้เนี่ยอีกครั้งหนึ่งก็คือ Run for Mom นะครับการแข่งขันวิ่งนะครับจัดมา31ปีแล้วนะครับวิ่งนะครับ12สิงหานะครับฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026นะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของฟุตบอลโลกนะฮะเรื่องของฟุตบอลโลกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับใครที่เป็นแฟนของโคลอมเบียนะครับก็เอาชนะดีอาร์คองโกนะครับ1ประตูต่อ0ดาเนียลมุนยอสนะครับคนนี้คุณชื่ออยู่นะน่าเป็นเล่นในลีกของพรีเมียร์ลีกเดี๋ยวนี้มูยอสนะครับก็ชนะ1ประตูต่อ0ยิงได้นาทีที่76นะฮะก็บุกเยอะกว่านะโคลอมเบียนะกว่าที่จะชนะได้ก็ครึ่งหลังแล้วนะ1ประตูต่อ0ก็มี6คะแนนแล้วชนะ2นัดนะเข้ารอบอย่างแน่นอนนะครับส่วนดีอาคองโกผู้แพ้ก็ต้องลุ้นนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มนะครับดีอาคองโกกับคองโกคนละประเทศกันนะฮะอย่าสับสนกันนะฮะดีอาร์คองโกก็ประเทศหนึ่งส่วนคองโกก็อีกประเทศหนึ่งคองโกยังไม่เคยมาฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะนะดีอาร์คองโกก็อีกประเทศหนึ่งเดี๋ยวว่างๆจะเล่าให้ฟังว่าสองประเทศนี้นะฮะมีคองโกเหมือนกันแต่คำหน้าต่างกันแตกต่างกันอย่างไรนะครับส่วนพี่โดฮะพี่โดคริสเตียโนโรนัลโดนะฮะหลังจากที่เห็นคนอื่นที่ยิงแล้วนะเมสซี่ก็ยิงแล้วบัฟทางด้านของกักโปเอ็มบัปเป้ยิงแล้วนะคราวนี้ถึงเวลาพี่โดได้เจอจรัสครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเอาชนะอุซเบกิสถานนะครับตัวแทนของเอเชีย5ประตูต่อ0นะครับคริสเตียโนโรนัลโดยิง2ประตูนูโน่เมนเดส1ประตูราฟาเอลเลอานะครับ1ประตูนะครับกองหลังของอุซเบกิสถานสกัดเข้าประตูตัวเองด้วยครับอับดุลวาคิดเมมาตอฟนะครับก็นี่คือทางด้านของฝอยทองโปรตุเกสนะครับโดยมีพี่โดนะครับกัปตันทีมรอยิงลูกแรกอยู่แล้วก็ทำได้2ประตูนะครับให้ทีมชนะ5ประตูต่อ0ตอนนี้เนี่ยเป็นเจ้าของสถิติแล้วนะครับยิงฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย6สมัยติดต่อกันนะครับแล้วก็ยิงไปแล้วในฟุตบอลอาชีพทั้งที่ตัวเองจดนะในนามสโมสรแล้วก็ทีมชาติไปแล้ว975ประตูเจ้าตัวมีความฝันนะครับว่าจะยิงถึง 1,000 ประตูเหลืออีก25ประตูนะครับอยู่ไม่ไกลแล้วนะครับโปรตุเกสมี4คะแนนนะครับเข้ารอบนะมีโอกาสเข้ารอบสูงนะครับตามหลังโคลอมเบียเข้าไปนะครับส่วนอุซเบกิสถานนะแพ้2นัดรวดมี0แต้มนะก็มีโอกาสตกรอบนะครับนัดสุดท้ายของอุซเบย์เนี่ยจะเจอกับดีอาคองโกชนะถึงจะได้มีโอกาสลุ้นเป็นที่3ดีที่สุดนะครับส่วนโคลอมเบียกับโปรตุเกสก็ที่1ที่2แล้วเข้ารอบนะฮะแย่งเป็นที่1ที่2นะครับทางด้านของโครเอเชียนะก็เก็บแต้มได้ด้วยนะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเอาชนะปานามา1ประตูต่อ0นะครับในกลุ่ม M และในกลุ่ม L นะครับได้ประตูจากอัลเต้บูติเมียนาทีที่54นะครับโคลอมเบียได้แพ้อังกฤษมานะแต่คราวนี้ก็ได้เรื่องของความคมนะเอาชนะปานามา1ประตูต่อ0นะครับก็2นัดมี3คะแนนก็ลุ้นนัดสุดท้ายแหละนะครับโครเอเชียเจอกับกาน่านะครับส่วนอังกฤษนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยเสมอนะอังกฤษแค่เสมอ0-0นะยิงประตูไม่ได้ด้วยนะอังกฤษแต่เสมอ0-0มีโอกาสบุกเยอะด้วยนะครับนะแต่ก็ทำประตูไม่ได้นะอังกฤษเสมอ0-0แล้วก็อังกฤษนัดต่อไปก็จะเจอกับปานามานะครับอังกฤษก็ต้องลุ้นนัดสุดท้ายแหละนะครับก็อย่างน้อยๆมีแต้มอ่ะเจอกับปานามาที่ตกรอบไปแล้วนะครับนะอังกฤษนะครับเมื่อวานนี้ที่คริสเตียโนโรนัลโดยิง2ประตูนะครับ ก็เป็นคนแรกที่ทำประตูในฟุตบอลโลกได้6สมัยนะครับ2006 2010 2014 2018 2022และ2026นะติดต่อกันมากถึง6สมัยยิงประตูต่อเนื่องกันเลยนะครับตอนนี้41ปีแล้วยังยิงได้เรื่อยๆนะครับถ้าไม่เบื่อไม่แขวนนอนสตัสซะก่อนผมว่าพอแล้วแหละนะ41ปีปีนี้อีก4ปีข้างหน้าพี่โดคงไม่เล่นแล้วล่ะนะครับคงจะไม่เหมือนกับพี่มันอภิชาติทวีเฉลิมดิษฐ์ใช่ไหมพี่มันเนี่ยตอนนี้ยังเล่นอยู่นะมันก่อนเล่นกับอาวุโสฟุตบอลอาวุโสแห่งชาติเล่นกับจันทบุรีชนะคู่ต่อสู้นี่แหละคว้าแชมป์ด้วยนะพี่มัน60กว่าแล้วจะ70แล้วนะครับยังเล่นฟุตบอลได้อยู่นะพี่มันนะครับส่วนลีโนเมสซี่นะครองอันดับที่2ก็คือยิงต่อเนื่องกันมา5สมัยนะครับ2006 2014 2018 2022แล้วก็2026นะครับเมสซี่ไม่ได้เล่นครั้งหนึ่งก็ในปี2010นะครับนะตอนนั้นเมสซี่เนี่ยมาเล่นด้วยนะแต่ไม่ได้ยิงนะครับในปี2010นะครับแล้วก็มีเปเล่อเวเซเลอร์มิโลสลาฟโคเซ่ก็ตามกันมานะครับส่วนไนกี้ก็นะไหนๆก็คริสโตโนโรนัลโดยิงประตูในฟุตบอลโลก6สมัยติดต่อกันแล้วครับไนกี้ก็เปิดตัวสตาร์ทรุ่นใหม่ด้วยนะครับรุ่นฉลองโรนัลโดยิงประตูฟุตบอลโลกนะเป็นรุ่นไนกี้เมอร์เคิลเลียนซูเปอร์ฟลาย RGNSE นะเป็นการเฉลิมฉลองให้กับคริสโตโนโรนัลโดนะครับก็ไปหาดูกันราคาเท่าไหร่สวยงามแค่ไหนนะฮะรุ่นนี้เป็นซุปเปอร์ฟลาย1นะครับคือการปรับมาตั้งแต่รุ่นซุปเปอร์ฟลาย1นะตั้งแต่ปี2009ตอนนี้ก็กลับมาเป็นซุปเปอร์ฟลาย RGNSE นะฮะก็ใครที่ชอบสะสมเรื่องของรองเท้าสตั๊ดไปหาดูนะครับส่วนลูก้าโมริตเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาในการช่วยโครเอเชียนะครับในการเล่นฟุตบอลโลกนะครับนี่ก็อายุเยอะแล้วเหมือนกันนะครับก็ลงเล่นให้กับโครเอเชีย200นัดนะครับเป็นนักเตะคนที่4แล้วนะที่ลงเล่นในให้กับทีมชาติเกิน200นัดขึ้นไปนะครับอายุ40ปีแล้วนะมีใครบ้างล่ะลูก้าโมริตนี่อายุ40ปีเป็นกัปตันทีมโครเอเชียเล่นให้กับทีมชาติ200นัดแล้วนะครับแต่ว่าคนอื่นๆอย่างพี่โดเนี่ย230นัดนะครับบาตออันมูตาว่านะครับ202นัดนะครับเลโนเมสซี่201ลูก้าโมริต200นะฮะแล้วก็จะมีทางด้านของโซซินอันนะครับ195นัดนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับคืนนี้ใครเจอใครบ้างเดี๋ยวก็ค่อยจะรายงานให้ทราบนะครับฟุตบอลโลกนะส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับพรินเซสครับเซาท์อีสต์อาเซียนอายุ18ปีนะครับวันนี้เนี่ยนะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาของเราเนี่ยแข่งในเวลา 19:00 นนะครับกว่าที่จะชนะฮ่องกงได้ก็สนุกนะครับกองเชียร์เยอะนะชนะฮ่องกงไป3ต่อ0เซต25 13 25 15และ25ต่อ4นะคว้า3คะแนนค่ำคืนนี้เจอกับใครนะค่ำคืนนี้ไทยก็จะเจอกับออสเตรเลียถ้าผมจำไม่ผิดนะเจอกับออสเตรเลียนะครับส่วนคู่อื่นๆในวันนี้นะครับนะวันนี้แข่งขันกันในวันนี้ก็มีอินโดนีเซียนะเก็บชนะนัดที่2เอาชนะก่อนหน้านั้นชนะฮ่องกงมานะครับวันนี้ทางด้านของอินโดนีเซียนะชนะฮ่องกงนะครับ3ต่อ0เซตนะครับชนะฮ่องกงนะครับ25 16 25 22แล้วก็25 17นะครับก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับคีร์กีสถานนะเอาชนะมาเลเซียนะครับ3ต่อ0เซตเช่นเดียวกันนะครับ25 16 25 21 25 14นะครับเวียดนามชนะฟิลิปปินส์นะครับ3เซตรวดนะสูสีนะ25 17 26 24แล้วก็31ต่อ29นะโอ้โหฟิลิปปินส์ก็สู้เวียดนามได้สนุกนะแพ้ไปสูสีอ่ะนะแพ้ไปสูสีนะครับแล้วก็ของเราเจอกับออสเตรเลียนะ 19:00 นนะครับโปรแกรมการแข่งขันยังไม่ออกมานะผลการแข่งขันยังไม่ออกมานะครับก็เชียร์ไทยกับออสเตรเลียอยู่นะครับนะก็รอลุ้นกันผลการแข่งขันพรุ่งนี้นะก็จะแจ้งให้ทราบนะครับนะครับส่วนฟุตการขันวอลเลย์บอล AVC นะครับประเภทชายนะที่อินเดียนะ AVC Men Cup นะครับวันนี้พักนะครับเมื่อวานนี้ทีมชาติไทยแพ้อินโดนีเซียนะเราแชมป์4เกมอันดับที่56ของโลกนะครับเจอกับอินโดนีเซียอันดับที่51ของโลกคู่ปรับ4เกมตลอดกาลนะครับไทยแพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะ2ต่อ3เซตชนะไปก่อนในเซตแรก 25-19 แพ้ 19-25 แพ้ 22-25 ชนะ 25-23ก่อนที่เซตสุดท้ายครับแหมปล่อยแต้มห่างไปหน่อยแต้มไหลไปหน่อยนะแพ้12ต่อ15ครับก็เป็นการแพ้นัดแรกของไทยนะแต่ก็ยังเป็นจ่าฝูงในกลุ่มมีอยู่นะมี6คะแนนจากแข่ง4ชนะ2นะครับแข่ง4ชนะ2แพ้2นะครับโดยมีอินโดนีเซียนะครับมี4คะแนนนะแข่ง3ชนะ2แพ้1นะครับแล้วก็กาตาร์ก็แข่ง3ชนะ1แพ้2อยู่ที่3นะครับเกาหลีใต้อันดับที่4แข่ง2ชนะ1แพ้1มี4คะแนนนะครับแล้วก็โอมานแข่ง5 นะครับอันดับ5นะแข่ง2ชนะ1แพ้1มี2คะแนนนะครับรอลุ้นนะว่าเราจะจบที่เท่าไหร่ในรอบแรกนะฮะต้องรอลุ้นคู่อื่นแข่งขันด้วยนะครับนะไทยกับอินโดนีเซียในวอลเลย์บอลเนี่ยต้องบอกเลยนะเป็นคู่ปรับตลอดการใน4เกมนานๆทีก็จะมีเวียดนามมีกัมพูชาคอยมานะคอยมาเป็นคู่แข่งบ้างแต่ว่าที่สุดแล้วนะไทยกับอินโดนีเซียแหละที่จะเป็นคู่ปรับคู่แข่งตลอดการนะฮะล่าสุดอย่างที่บอกก็คือใน4เกมนะล่าสุดที่ดอสเตเดียมหัวหมากแหละไทยชนะอินโดนีเซียมา 3-2 เซตนะครับคว้าแชมป์4เกมเป็นสมัยที่9นะครับนี่แจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะวอลเลย์บอลนะครับวอลเลย์บอลนะครับส่วนวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับสัปดาห์ที่3นะไทยก็อย่างที่บอกนะนัดสัปดาห์ที่3กลุ่ม9ที่นครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะนัดสุดท้ายสนามสุดท้ายของไทยนะครับเจองานหนักทั้งนั้นเลยนะอันดับตอนนี้เราจะไปเจอกับทีมอันดับที่2 3 4และ6ของโลกอ่ะนะฮะสาหัสสาการจริงๆแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราซ้อมเราแก้เกมเขาได้ซ้อมอย่างไรแก้เกมอย่างไรสู้อย่างไรวางแผนอย่างไรนะครับอเมริกาอันดับ1ของโลกในอันดับ1ของตารางในขณะนี้นะขออภัยอันดับ4ของโลกนะแชมป์เก่ารายการนี้3สมัยซ้อนรองแชมป์โอลิมปิกเกมล่าสุดที่ปารีสนะครับญี่ปุ่นคู่ปรับตลอดการในระดับเอเชียนะคะแนนสะสมตัวนี้อยู่ที่5ของตารางที่6ของโลกนะครับรองแชมป์รายการนี้เมื่อปี2024เจอกับบราซิลก็เบอร์ใหญ่เหมือนกันนะคู่ปรับของสาวไทยนะฮะซึ่งแหมไทยนั้นไม่ค่อยชนะกับบราซิลเลยนะฮะเป็นทีมอันดับที่2ของโลกนะรองแชมป์เก่าแล้วก็เหรียญทองแดงในชิงแชมป์โลกแล้วก็โอลิมปิกเกมที่ปารีสนะครับรวมถึงตุรกีนะฮะทีมอันดับ6ของตารางนะฮะทีมอันดับ3ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้เมื่อปี2023แล้วก็รองแชมป์โลกงานหนักของเราทั้งนั้นนะครับการเจอกันใช่ว่าเราจะไม่เคยชนะเราก็เคยชนะอยู่นะแต่ว่าตอนนั้นเป็นวอลเลย์บอลแกรนด์พริกซ์อ่ะสมัยที่ยังไม่ใช่เนชั่นลีกนะครับเราก็เคยชนะบ้างแต่เป็นการชนะน้อยครั้งนะครับเจอกับอเมริกาวันพุธที่8กรกฎาคมนะเจ็ดครั้งที่ผมดูอยู่เนี่ยแพ้7ครั้งนะครับในรายการเนชั่นลีกนั่นแหละเจอกับญี่ปุ่นนะครับ6ครั้งแพ้6ครั้งนะแล้วก็แพ้กัน2กับ3เซตตลอดเลยนะครับเจอกับบราซิล7ครั้งนะครับในเนชั่นลีกนะครับแล้วก็แพ้ไปนะฮะ7ครั้งนะครับล่าสุดนี้เจอกันได้แพ้0ต่อ3เซตนะเจอกับบราซิลนะฮะส่วนเจอกับตุรกีนะครับก็แพ้ไป7ครั้งเหมือนกันนะ7ครั้งนะก็รอลุ้นล่ะครับความพ่ายแพ้อยู่ที่ว่าเราเก็บเอาความพ่ายแพ้และไปสู้เพื่อกลับมาชนะได้อย่างไรผมก็เชื่อว่านักกีฬาก็อยากจะชนะนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมงานสมาคมก็อยากให้เราชนะนะครับชนะนะครับแต่ว่าที่สุดแล้วนะก็อยู่นั่นแหละฮะอยู่ที่คู่ต่อสู้ด้วยอยู่ที่เราด้วยแล้วก็กองเชียร์ของเราก็มีหน้าที่เชียร์แล้วก็ส่งแรงใจให้กับนักกีฬาของเราทุกคนนะนะครับให้ไปแข่งขันในรายการนี้นะครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับสัปดาห์หน้าแล้วนะครับอีก2สัปดาห์ขออภัยนะสัปดาห์หน้าก็ได้ลุ้นกันนะครับวันที่8กรกฎาคมนะครับในเดือนหน้าแหละนะได้เจอนัดแรกก่อนเลยกับสหรัฐอเมริกานะครับก็ชมสดๆนะครับบ้านเรามีการถ่ายทอดสดให้ชมด้วยทางโมโนนะก็ถ่ายทอดสดนะครับจากเรื่องของวอลเลย์บอลไปดูเรื่องของกรีฑาโลกนะครับ World Athletic นะครับจัดอันดับให้บิวภูริพลบุญสอนนะครับเป็นนักกรีฑาของไทยในระยะสั้นนะครับอยู่ในอันดับที่5รวมจากผลงานปีที่แล้วนะครับจากการวิ่ง100เมตร 9.94 วินาทีทำลายสถิติประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยในสถิตินะของผู้ชายนะที่ทำผลงานดีที่สุดนะครับก็ของบิวภูริพลอยู่ที่5อยู่นะครับก็มีนักวิ่งจากสหรัฐนะครับทางด้านของหลายชาตินะที่เป็นคู่แข่งนะครับก็เราได้ลุ้นว่าบิวภูริพลเนี่ยนะครับจะได้มีโอกาสเก็บเหรียญนะหยิบเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมได้หรือไม่นะครับตอนนี้ทางด้านของโค้ชนะซึ่งดูแลบิวอยู่นะฮะทางด้านของโค้ชจีเทรนทรีเบลลี่นะครับก็โค้ชจีนะฮะเทรนทรีเบลลี่นะก็เป็นผู้สอนกรีฑาระยะสั้นนานาชาตินะให้กับเรานะสร้างสถิติกับบิวมากมายตอนนี้นะครับ100เมตร 9.94 200เมตร 20.07แล้วก็4คูณ100เมตร 38.28 นี่ทั้ง3รายการนี่ทำลายสถิติประเทศไทยหมดเลยนะครับรวมถึงวิ่ง60เมตรนะครับpersonal best นะครับ 6.62 นะครับแล้วก็วิ่ง200เมตร 20.03 ก็ทำลายสถิติประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้เหรียญรางวัลนานาชาติมากมายสำหรับบิวภูริพลนะครับนี่คือความหวังนะไม่ว่าจะได้เหรียญมาจาก Asian Beat Game นะครับการแข่งขันวิ่ง Asian Relay Athletic Championship ที่ผ่านมานะครับความหวังของภูริพลบุญสอนนะครับนะนอกจากจะวิ่งระยะสั้นแล้วประเภททีมนะก็ได้ลุ้นกันในเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับ19กันยายนถึง4ตุลาคม2569นะครับคุณผู้ฟังครับ ฟุตบอลโลกค่ำคืนนี้จนถึงต่อด้วยวันพรุ่งนี้นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวก็จะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังรับทราบนะครับฟุตบอลโลกซึ่งโปรแกรมการแข่งขันนะก็ได้ลุ้นได้เชียร์กันใครเป็นแฟนบราซิลนะนะจะได้ลุ้นกันนะครับโปรแกรมฟุตบอลโลกในค่ำคืนนี้นะดึกหน่อยนะฮะก็จะมีบอสเนียนะเจอกับกาตาร์นะกาตาร์แพ้มาแล้วในนัดแรกนี่นะครับสวิตเซอร์แลนด์เจอแคนาดานะตีสองนะครับบอสเนียกาตาร์ก็ตีสองนะฮะสวิตเซอร์แลนด์เจอแคนาดาก็ตีสองนะครับส่วนตีห้าเนี่ยโมร็อกโกเจอกับเฮตินะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งเป็นสกอตแลนด์เจอกับบราซิลนะครับนี่ฟุตบอลนะครับถึงเช้าแหละได้ชมกันตอนนี้แต่ละคู่เนี่ยเริ่มแข่งพร้อมกันแล้วเริ่มแข่งพร้อมกันแล้วนะครับในสายเดียวกันนะครับเพราะไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับแข่งพร้อมกันนะครับก็ได้ลุ้นได้เชียร์กันฟุตบอลโลกในค่ำคืนนี้จนถึงต่อพรุ่งนี้เช้านะครับส่วนพรุ่งนี้เนี่ยพรุ่งนี้ก็จะเป็นแอฟริกาใต้เจอเกาหลีนะใครรอเชียร์แอฟริกาใต้ก็รอเชียร์กับเกาหลีก็รอพรุ่งนี้นะครับเช็กเกียกับเม็กซิโกเอกวาดอร์เจอเยอรมนีนะคือราซาวเจอไอวอรี่โคสต์ว่าโกดีวัวอ่ะนี่คือเรื่องของบอลโลกนะครับแจ้งให้กับคุณฟังรับทราบกันนะครับส่วนเรื่องของเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดันแข่งขันกันแล้วนะครับเริ่มแข่งขันกันแล้วแต่ในรอบคัดเลือกอยู่นะของเราก็ต้องไปแข่งขันในรอบคัดเลือกรอบแรกนั่นแหละครับด้านของไหมมนัญชยาสว่างแก้วนะนักเทนนิสสาวมือ164ของโลกนะครับไปแข่งขันเจอกับรอบแรกเจอกับอนุกโคแมนนะครับนักเทนนิสมือ160ของโลกนะครับจากเนเธอร์แลนด์นะฮะก่อนที่จะชนะไปนะฮะไหมมนัญชยาชนะไป2-1เซตนะครับ6-3 1-6 และ6-4นะครับรอบ2นะรอบคัดเลือกรอบ2จะเจอกับแมรี่สโตยาน่ามือ131ของโลกจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นมือวางอันดับที่25ในรอบคัดเลือกก็เป็นงานหนักเหมือนกันนะครับนะก็รอลุ้นกันนะครับส่วนที่กรุงเทพมหานครเปิดแข่งขันไปเรียบร้อยแล้วนะสำหรับการแข่งขันตะกร้อนะการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานมวกครั้งที่47ประจำปี2569นะครับวันนี้ทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาลาพรอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานและก็คณะกรรมการจัดการแข่งขันนะเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์เลิศแห่งประเทศไทยนะครับก็ไปชมไปเชียร์กันนะครับเมื่อวานนี้ที่ดูอยู่ก็จะเป็นตะกร้อฐานอากาศแฟททีฟแชมป์เก่าเจอกับราชนาวีไอมาเน่นะในตะกร้อ3คนประเภทชายทั่วไปนะในสาย A เนี่ยเป็นราชนาวีนะชนะทางด้านของแชมป์เก่าได้ด้วยนะ2-1ทีมนะไอมาเน่ราชนาวีไอมาเน่ไปรองแชมป์จากปีที่แล้วนะชนะแชมป์เก่าตะกร้อฐานอากาศด้วยนะครับก็ไปดูกันนะครับการแข่งให้ชมฟรีนะครับที่สนามแข่งขันของศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์นะครับที่ไอแลนด์ฮอลล์ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์อยู่ที่รามอินทรากม.9โดยประมาณนะรถไฟฟ้าสายสีชมพูผ่านถึงหน้าห้างบอกกันตรงๆนะไปสะดวกมากนะอากาศเย็นสบายไปดูตะกร้อทีมชาติไทยพูดถึงตะกร้อแล้วนะทางด้านของสหพันธ์ตะกร้อแห่งเอเชียนะมีบทลงโทษเบื้องต้นกับนักตะกร้อไทยนะครับแต่ก็ยังนะยังไม่เป็นที่ตกผลึกก็มีข่าวแว่วๆว่านักกีฬาในทีม C หลายคนนะโดนห้ามแข่งชั่วคราวนะโดนห้ามแข่งชั่วคราวนะฮะก็แต่อยู่ที่ว่าทางด้านของตะก้อของเราน่าจะชี้แจงอย่างไรนะครับคือตะก้อทีม C นะฮะผู้จัดการทีมผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับทีมชุด C เนี่ยห้ามยุ่งเกี่ยวกับวงการตะกร้อนะทางด้านของ ISTAF นะเรื่องของสหพันธ์ตะกร้อแห่งสหพันธ์ตะกร้อนานาชาตินะครับออกแถลงการนะครับบอกว่านักตะกร้อของเราทีม C 7คนนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องผู้จัดการทีมด้วยอะไรด้วยนะครับนะก็ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวนะกับเรื่องของตะกร้อนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับแต่ว่าทางเราเนี่ยก็ทำหนังสือชี้แจงไปนะครับก็หลายคนก็สงสัยว่าผลการสอบสวนนะจะเป็นทางการออกมาเมื่อไหร่จะกระทบต่อเรื่องของเอเชียนเกมหรือไม่นะเพราะนักกีฬาของเราในทีม C มีชื่ออย่างพรเทพถิ่นบางบนนี่นะทางด้านของใครอีกอ่ะกฤษณพงษ์ใช่ไหมขออภัยนะไม่ใช่เป็นอีก7คนนะตั้งยาวปืนใหญ่นะน่าจะเป็นยาวปืนใหญ่นะถือที่พงคำจันทร์อยู่ทีม C นะคือหลายๆคนที่อยู่ทีม C เนี่ยจะมีผลต่อเอเชียนเกมไหมอยู่ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลขออภัยสมาคมกีฬาตะกร้อนะจะชี้แจงอย่างไรนะนี่คือเบื้องต้นคือไม่ให้นักกีฬาในทีม C นะครับเข้ามาเกี่ยวข้องในฟุตบอลในตะกร้อนะในตะกร้อหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับจะกระทบถึงเอเชียนเกมไหมนะนั่นแหละเป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องสำคัญนะว่าเราจะตอบโต้แก้ต่าง อย่างไรนะครับนะเรื่องกันยาวเลยทีเดียวนะเรื่องของเซปัตตะกร้อเนี่ยนะครับคุณฟังครับเรื่องนวัตกรรมอย่างที่ผมบอกนะครับนั่นเป็นเรื่องใหญ่นะนวัตกรรมเรื่องของทิศทางและนโยบายการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าววน.นะเป็นการสร้างโอกาสใหม่ในการพัฒนาประเทศตามแผนนะครับระยะ5ปีนะ2571ถึง2575นะฮะเราได้ฟังนะทางด้านของท่านอาจารย์เชนนะรองศาสตราจารย์ดร.ยศชนันนะทางด้านของพูดถึงแนวทางการวางแผนระยะ5ปีหลังจากนี้นะฮะว่าการเปลี่ยนรูปนะการเปลี่ยนรูปต่างๆของการวิจัยแบบดั้งเดิมที่เคยมุ่งมั่นเพียงมิติทางวิชาการเพื่อความอยู่รอดในการเปลี่ยนแปลงการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการให้เปลี่ยนเรื่องของการวิจัยเพื่อมาตั้งต้นในการตอบโจทย์เศรษฐกิจใหม่และตอบสนองความต้องการของตลาดและสังคมอย่างแท้จริงนะคือเรามองว่าเรื่องของการวิจัยต่างๆเนี่ยนะเป็นเรื่องของอาจารย์เรื่องของมหาวิทยาลัยของนักวิชาการเพื่อจะทำอะไรก็แล้วแต่นะฮะเพื่อตำแหน่งที่สูงขึ้นแต่ห่างไกลจากภาคประชาชนภาคท้องเรื่องของท้องปากท้องใช่ไหมทางด้านของอาจารย์เชนนะครับหรือทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ยศชนันนะครับก็บอกว่าเปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนโจทย์ใหม่นะฮะให้ตอบโจทย์ให้ได้ว่าเราจะวิจัยเพื่ออะไรเพื่อเศรษฐกิจใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและสังคมอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็อย่าพึ่งพานะนะการนะอย่างเดียวอย่าพึ่งพางบประมาณจากรัฐอย่างเดียวนะต้องดึงเม็ดเงินเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็วิจัยเชิงพาณิชย์อีกนะโอ้โหน่าสนใจมากนะครับอยากให้คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ให้ได้ติดตามนะได้ติดตามเรื่องนี้เรื่องสำคัญนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมณธนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัตรวรคติยราชนารีทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่34ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ณศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นธรรมตามมาตรฐานสากลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ยืนยันการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF ฮุนไดคัพ2026จะเน้นใช้นักกีฬาดาวรุ่งเป็นหลักต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:51 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัตรวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่34ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ณศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569
2: สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในการพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและพิธีประทานที่ดินแก่โรงพยาบาลในพระนามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายน2569เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดี

0: รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นธรรมตามมาตรฐานสากล
2: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาโดยชี้แจงว่ากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคได้อย่างชัดเจนและเพียงพอโดยเฉพาะสินค้าในปัจจุบันที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนทำให้ผู้ซื้อไม่สามารถตรวจพบความชำรุดบกพร่องได้ในขณะส่งมอบแต่เมื่อนำไปใช้งานระยะหนึ่งกลับพบปัญหาส่งผลให้ผู้บริโภคต้องแบกรับภาระในการพิสูจน์ความเสียหายและมักถูกปฏิเสธการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าสำหรับสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีการกำหนดข้อสันนิษฐานทางกฎหมายว่าหากสินค้าเกิดความชำรุดบกพร่องภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าสินค้านั้นชำรุดบกพร่องมาตั้งแต่เวลาส่งมอบพร้อมทั้งกำหนดสิทธิ์ของผู้ซื้อไว้อย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังมีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคในระบบเช่าซื้อหรือผ่อนชำระโดยให้สิทธิ์เลื่อนการชำระค่างวดได้ในระหว่างที่สินค้าอยู่ระหว่างการซ่อมแซมอย่างไรก็ตามกฎหมายดังกล่าวจะไม่ใช้บังคับกับสิ่งของใช้แล้วและสัตว์มีชีวิต
3: กำหนดข้อสันนิษฐานทางกฎหมายในเบื้องต้นไว้ก่อนว่าหากสินค้ามีความชำรุดบกพร่องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ถือว่าสินค้านั้นมีความชำรุดบกพร่องตั้งแต่เวลาที่มีการส่งมอบสินค้าโดยกำหนดเวลา6เดือนสำหรับสินค้าทั่วไปรถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ที่เป็นเครื่องยนต์สำหรับรถยนต์กำหนดระยะเวลาที่1ปีความชำรุดบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญผู้ซื้อมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ขายเปลี่ยนสินค้าได้ทันที
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการเสนอกฎหมายฉบับนี้จะช่วยให้ประชาชนและผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมและได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามมาตรฐานสากลช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการซื้อสินค้าขณะเดียวกันจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบธุรกิจเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าของตนเองซึ่งจะช่วยลดข้อพิพาทและคดีความระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายได้อย่างมีประสิทธิภาพสวิสาปทุมมารายงาน
1: กรมธนารักษ์เปิดตัวระบบประเมินราคาที่ดินรูปแบบดิจิทัล D-Value อำนวยความสะดวกให้ประชาชนตรวจสอบได้ฟรีตลอด24ชั่วโมง
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรมธนารักษ์ได้เปิดตัวระบบ D-Value หรือระบบประเมินราคาที่ดินรูปแบบดิจิทัลผ่านเว็บไซต์ assetprice.treasury.go.thหรือแอปพลิเคชัน TRD Property Valuation เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานตามแนวนโยบายรัฐบาลดิจิทัลและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถตรวจสอบราคาประเมินที่ดินระดับรายแปลงรายบล็อกและรายถนนได้ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าใช้งานผู้สืบค้นจะต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือเป่าตังเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลขั้นสูงสุดเมื่อตรวจสอบข้อมูลราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วสามารถขอรับหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับด้วยลายเซ็นดิจิทัลได้ภายใน10นาทีโดยไม่ต้องเดินทางหรือพิมพ์เอกสารกระดาษนอกจากนี้ข้อมูลดังกล่าวยังเชื่อมโยงตรงไปยังสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเช่นธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารกรุงไทยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรวมถึงหน่วยงานภาครัฐอื่นๆทำให้ประชาชนสามารถนำข้อมูลไปประกอบธุรกรรมหรือขอสินเชื่อได้อย่างรวดเร็วแบบไร้รอยต่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาเดินทางให้กับประชาชนแล้วยังถือเป็นการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มความโปร่งใสและยกระดับกระบวนการทำงานของภาครัฐ
5: เราได้ใช้ดิจิตอลมาขับเคลื่อนเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนทำให้สามารถเข้าถึงราคาประเมินที่ดินได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่ต้องไปขอเอกสารไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำปริ้นเอกสารในการขอราคารับรองราคาประเมินที่ดินสามารถไปเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะธนาคารต่างๆที่เราสามารถเอาราคาประเมินที่ดินไปขอสินเชื่อได้เลยจากระบบดิจิทัลอันนี้ก็เป็นการอำนวยความสะดวกนะครับให้ประชาชนเป็นการยกระดับการทำงานของรัฐบาลซึ่งอันนี้ก็เป็นต้นแบบให้กับหน่วยราชการทั้งหมด
4: ด้านนายอัครุสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวเพิ่มเติมว่าจากราคาประเมินที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังคงต่ำกว่าราคาตลาดเฉลี่ยอยู่ประมาณร้อยละ 30-40 ในการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอบใหม่ในปีพุทธศักราช2570นั้นก กรมธ

0: สหรัฐมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงราคาประเมินให้สะท้อนภาวะเศรษฐกิจและเข้าใกล้ราคาตลาดที่แท้จริงมากยิ่งขึ้นปฏิพลสัตยพรหมารายงาน
1: ตัวแทนภาคประชาชนและภาคธุรกิจที่สนับสนุนโครงการ THAI Passport ยื่นหนังสือเสนอข้อเรียกร้องต่อคณะกรรมการการสื่อสารให้ตรวจสอบความโปร่งใสเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดนายอลงกตมณีกาศประธานคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับยื่นหนังสือจากนางสาวสุจิตราทาปลัดตัวแทนภาคประชาชนและนายปรีชาศรีประดู่ตัวแทนภาคธุรกิจเพื่อขอให้ภาครัฐดำเนินโครงการ THAI Passport อย่างต่อเนื่องพร้อมยกระดับการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ให้แก่ประชาชนไทยอย่างทั่วถึงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัลตัวแทนภาคประชาชนและภาคธุรกิจระบุว่าเทคโนโลยี AI เป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนทั้งด้านการศึกษาการแพทย์การเกษตรการบริการและการผลิตจึงควรส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และพัฒนาทักษะได้อย่างเท่าเทียมซึ่งโครงการนี้จะมีบทบาทสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงานไทยทั้งนี้กลุ่มผู้ยื่นหนังสือได้เสนอข้อเรียกร้องสำคัญ5ประการประกอบด้วยการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องการจัดให้มีระบบติดตามและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะการขยายโอกาสการเข้าถึงให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มการพัฒนาหลักสูตรที่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริงและการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจนพร้อมย้ำว่าการตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐควรดำเนินควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงการเพื่อความโปร่งใสและให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ในอนาคตกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus โดยภาครัฐสนับสนุนเงินขยายธุรกิจร้อยละ50สูงสุดไม่เกินรายละ10,000 บาท
2: นายปูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้ขยายโอกาสธุรกิจด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐที่จะช่วยจ่ายค่าแฟรนไชส์ให้ร้อยละ50มูลค่าสูงสุดไม่เกินรายละ 10,000 บาทนำร่องระยะแรก 10,000 รายโครงการนี้จะช่วยลดต้นทุนในการเริ่มต้นธุรกิจเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สนใจสามารถเลือกแฟรนไชส์ได้ตามงบการลงทุนมีโอกาสขายง่ายและได้กำไรด้วยแฟรนไชส์ที่ดีมีมาตรฐานซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้คนไทยนอกจากนี้จะได้หารือกับห้างโมเดิร์นเทรดงดเว้นค่าเช่าพื้นที่ขายในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ
3: เราให้ครึ่งหนึ่งนะครับถ้าเป็นแฟรนไชส์ก็20,000 บาทก็ออกมา10,000ไม่ออกไม่ได้ครับเพราะว่าไม่จ่ายเลยนี่เดี๋ยวขายวันนี้พรุ่งนี้ไม่ขายแล้วเพราะฉะนั้นต้องรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของที่ต้องเกิดจากการลงทุนของตัวเองบรรลุวัตถุประสงค์ไม่ได้หมายถึงว่ามีคนหมื่นคนมาเข้าโครงการเรานะครับบรรลุวัตถุประสงค์คือคนหมื่นคนเนี่ยสามารถที่จะยืนได้มีรายได้เพิ่ม
2: กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังได้เปิดให้เจ้าของแบรนด์ผู้คิดค้นระบบธุรกิจเข้าไปลงข้อมูลในระบบได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้โดยจะต้องเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินการอยู่ผู้บริหารหลักมีสัญชาติไทยดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ไม่น้อยกว่า3ปีและมีสาขาตนเองไม่น้อยกว่า1สาขาทั้งนี้จะมีการคิกออฟไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus ในวันที่15กรกฎาคมนี้โดยนางสุภตีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม5ประเทศที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดน
4: นางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม5ประเทศเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนในอนุภูมิภาคแม่โขงครั้งที่20ณนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนร่วมกับผู้แทนระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสจากประเทศเวียดนามกัมพูชาและเมียนมาในการประชุมครั้งนี้คณะผู้แทนไทยได้เน้นย้ำถึงเป้าหมายการลดจุดความร้อนหรือฮอตสปอตภายใต้แผนปฏิบัติการเชียงรายโด ดยเสนอให้คงเป้าหมายการลดจุดความร้อนที่ร้อยละ40สำหรับปี2569พร้อมพิจารณาขยายกรอบการดำเนินงานไปจนถึงปี2573เพื่อให้สอดคล้องกับรถแมปอาเซียนปลอดหมอกควันนอกจากนี้ไทยยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานในฐานะผู้นำการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฟ้าใสหรือ Clear Sky ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยสปป.ลาวและเมียนมาเพื่อยกระดับการแบ่งปันข้อมูลคุณภาพอากาศและการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการไฟป่าอย่างยั่งยืนด้านนายสุรินทร์วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้รายงานการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศไทยต่อที่ประชุมพร้อมร่วมรับฟังรายงานสถานการณ์อุตุนิยมวิทยาจากศูนย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียนซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันความพร้อมที่จะเดินหน้าผลักดันความร่วมมืออย่างแน่นแฟ้นเพื่อสร้างอากาศสะอาดและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืนต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเปิดศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงเพื่อเพิ่มโอกาสรักษาโรคมะเร็งโรคเลือดและโรคทางพันธุกรรมหลายชนิดให้หายขาด
5: นายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธานงานวันสถาปนา72ปีสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีพร้อมเปิดศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงอย่างเป็นทางการโดยกล่าวว่าขณะนี้ไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตเด็กเกิดน้อยมีเด็กเกิดใหม่เพียงประมาณ 400,000 คนต่อปีเท่านั้นการช่วยให้เด็กป่วยหายสามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพถือเป็นการคืนทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประเทศซึ่งสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์ได้นำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแพทย์ทำให้การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดกลายเป็นความหวังของผู้ป่วยเด็กด้านนายแพทย์อาคมชัยวีรวัฒนะผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกล่าวว่าการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เป็นอีกแนวทางสำคัญในการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและโรคเลือดรุนแรงโดยใช้ยาเคมีบำบัดขนาดสูงจำกัดเซลล์มะเร็งก่อนใช้สเต็มเซลล์ที่แข็งแรงเข้าไปสร้างระบบเลือดและภูมิคุ้มกันใหม่ช่วยเพิ่มโอกาสการรักษาและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็กขณะที่นายแพทย์อิสนันหุ่นนวลหัวหน้าศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงกล่าวว่าการรักษาทั่วไปอาจได้รับผลแทรกซ้อนโรคอาจดื้อยาและเป็นซ้ำได้แต่การใช้เซลล์ต้นกำเนิดเป็นการแก้ไขความผิดปกติที่ทำให้เกิดโรคตั้งแต่ในระดับเซลล์ด้วยการให้เซลล์ใหม่ที่ปกติเข้าไปทดแทนซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสหายขาดได้ดีกว่าการรักษามาตรฐานโดยเฉพาะในโรคหายากศูนย์ดังกล่าวเปิดบริการมาแล้ว1เดือนทำการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ให้ผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแล้ว2รายอนาคตจะให้บริการเด็กเรื่อยๆและพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบก่อนขยายไปยังสถานพยาบาลต่างๆที่มีความพร้อมต่อไปในอนาคตนฤมลอุดมพรรายงาน
6: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
9: 20นาฬิกา18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกของอาลีบาบากรุ๊ปบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีนในวันนี้ที่ระบุว่าบริษัทอาลีบาบากรุ๊ปยื่นฟ้องกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่ตัดสินใจประกาศขึ้นบัญชีบริษัทอาลีบาบากรุ๊ปเป็นองค์กรที่สนับสนุนกองทัพปลดปล่อยประชาชนหรือ PLA เมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาโดยมองว่าการตัดสินใจดังกล่าวไม่มีมูลความจริงหรือข้อกฎหมายรับรองพร้อมเน้นย้ำว่าอาลีบาบากรุ๊ปไม่ได้เป็นบริษัททางทหารของจีนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังทางการจีนประกาศมาตรการควบคุมการส่งออกต่อกลุ่มบริษัทของสหรัฐ10แห่ง ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทางทหารของกองทัพสหรัฐเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่รัฐบาลสหรัฐขึ้นบัญชีดำบริษัทหลายแห่งของจีนอาทิ BYD Alibaba Group และไปตู่สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างพิธีประจำการเรือโบฮยอนเรือพิฆาตอเนกประสงค์ลำใหม่เมื่อวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีเหนือควรสร้างเรือรบขนาด 5,000 ตันจำนวน2ลำต่อปีในอีก5ปีข้างหน้านอกจากนี้เกาหลีเหนือยังวางแผนที่จะประจำการเรือพิฆาตขนาด 5,000 ตันที่ชื่อว่าคังกอนในเร็ววันนี้พร้อมกับเรือรบเชิงยุทธศาสตร์ขนาด 10,000 ตันในโอกาสนี้นายคิมจองอึนยังเน้นย้ำว่ากองทัพเรือเคยเป็นเหล่าทัพที่อ่อนแอที่สุดของกองทัพเกาหลีเหนือแต่ในเวลานี้ขีดความสามารถของกองทัพเรือเกาหลีเหนือยอดเยี่ยมเหนือจินตนาการและการสร้างฐานทัพเรือที่มีความทันสมัยถือเป็นภารกิจที่จำเป็นและเร่งด่วนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายมินารุคิฮาระโฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นในวันนี้ที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจีนจับกุมตัวพลเมืองชาวญี่ปุ่น2คนในเมืองต้าเหลียนเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในข้อหาลักลอบนำเข้าสินค้าต้องห้ามโดยคดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการสอบสวนซึ่งพลเมืองชาวญี่ปุ่นที่ถูกควบคุมตัวในจีนยังคงมีสุขภาพดีและรัฐบาลญี่ปุ่นจะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้ความคุ้มครองบุคคลเหล่านี้ด้านกระทรวงการต่างประเทศจีนอ้างว่าพลเมืองชาวญี่ปุ่น2คนที่ถูกจับกุมตัวในเมืองต้าเหลียนเนื่องจากกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายของจีนแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างญี่ปุ่นและจีนย่ำแย่ลงหลังนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเสนอให้มีการส่งกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นไปยังเกาะไต้หวันหากจีนพยายามยึดครองเกาะแห่งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม K นัดที่2ระหว่างโคลอมเบียพบ DR คองโกเกมนี้โคลอมเบียบุกทั้งเกมแต่ยิงไม่ผ่านมือของลีโอเนลเอ็มปาซี่นายทวารของดีอาคองโกจนกระทั่งในนาทีที่76โคลอมเบียมาได้ประตูชัยจากดาเนียลมุนยอสจบเกมเฉือนชนะไป1ประตูต่อ0เก็บเพิ่ม3แต้มมี6คะแนนผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์แน่นอนแล้วส่วนดีอาคองโกยังมีลุ้นในนัดสุดท้ายสำหรับโปรแกรมต่อไปของกลุ่ม K โปรตุเกสพบโคลอมเบียและอุซเบกิสถานพบดีอาร์คองโกแข่งพร้อมกันในวันที่28มิถุนายนเวลา 6:30 นาทีแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่เปิดเผยถึงแนวทางการเตรียมทีมชาติไทยก่อนลงเล่นในศึกชิงแชมป์อาเซียน2026ระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง26สิงหาคมโดยระบุว่าทีมชุดนี้จะเน้นไปที่นักเตะดาวรุ่งและจะมีนักเตะตัวเก่าคอยประคองอยู่ในบางตำแหน่งโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการให้โอกาสนักกีฬาอายุน้อยสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้จะมองไปทีละเกมโดยมีเป้าหมายคือไปให้ได้ไกลที่สุดและจะไม่โยนความกดดันให้นักกีฬารวมถึงทำให้นักกีฬาเรียกฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาสำหรับการแข่งขันอาเซียนฮุนไดคัพ2026ทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับมาเลเซียฟิลิปปินส์เมียนมาและสปป.ลาวซึ่งโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกจะบุกไปเยือนสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมเวลา20นาฬิกางานวิ่งเพื่อแม่12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026กลับมาจัดการแข่งขันอีกครั้งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงติดตามได้จากรายงาน
11: ในขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักจัดหารายได้สภากาชาดไทยพร้อมด้วยอาจารย์นายแพทย์อาทิตย์สพันธ์จุลกะทัพพระนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษและกรรมการอำนวยการศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมและนายสุรพลอุทินทุประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ร่วมกันแถลงข่าวงานวิ่งเพื่อแม่ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานของไทย12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026ครั้งที่31หรือรันฟอร์มัม2026ในวันพุธที่12สิงหาคมนี้ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกิจกรรมยังคงมุ่งส่งเสริมการออกกำลังกายการมีสุขภาวะที่ดีและการใช้เวลาร่วมกันของคนในครอบครัวเป็นการแข่งขันเป็น4ประเภทได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรฟันรัน6กิโลเมตรและเดินวิ่ง 1.8 กิโลเมตรภายในสวนเบญจกิติ จะจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สภากาชาดไทยเช่นเดียวกับทุกปีสำหรับเหรียญรางวัลในปีนี้ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดดอกมะลิโดยนักวิ่งจะได้รับเหรียญกรีบแรกและสามารถสะสมเหรียญต่อเนื่องในแต่ละปีจนครบ4กรีบก็ประกอบเป็นดอกมะลิที่บานอย่างสมบูรณ์ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5กรกฎาคมผ่านเว็บไซต์ race thailand/12AUG Half Marathon 2026พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
10: นายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนางสาวอภิญญามีสามเสนผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสาวชูพิชชุติธรรมผู้อำนวยการอาวุโสโครงการการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ IYBC 2026ร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ IYBC 2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนกล่าวว่าสมาคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องซึ่งการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติจะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์สร้างวินัยพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่นักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคต
12: รายการ IYBC ก็เป็นส่วนหนึ่งสามารถสร้างนักกีฬาไทยนะครับไปสู่เยาวชนทีมชาติได้สำหรับสมาคมชัดเจนนะครับว่าเรื่องบาสเกตบอลที่ต้องสนับสนุนนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมได้ขอทางผู้จัดในการจัดการแข่งขันเนี่ยว่าขอให้ทีมไทยได้มีส่วนร่วมมากๆนะครับเด็กเหล่านี้เขาจะไม่ได้เฉพาะเกมวันนี้หรอกเขาจะได้พบกับประเทศที่มีการแข่งขันบาสเกตบอลในระดับเรียกว่านานาชาติแมวมองนะครับจะไปมองเรามองเฉพาะเราไม่มองเฉพาะเด็กไทยผมก็มองคู่แข่งด้วย
10: สำหรับการแข่งขันในปีนี้มีทีมเข้าร่วมก็13ทีมจาก12ประเทศโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น4รุ่นอายุได้แก่ประเภททีมชายรุ่นอายุไม่เกิน12ปีประเภททีมชายและทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน14ปีประเภททีมชายและทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีทั้งนี้การแข่งขันบาสเกตบอล IYBC จะจัดขึ้นภายใต้มาตรฐานสากลฟีบ้าเอเชียระหว่างวันที่24ถึง28กรกฎาคมนี้ที่โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมินบุรีและโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาแผนกสวิทปุริมภัสสอนการรายงาน
13: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
9: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
14: การควบคุมตนให้ประพฤติชอบด้วยกายวาจาและใจเป็นคุณสมบัติสำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานทุกประเภทบุคคลพึงหมั่นอบรมตนให้เจริญในคุณธรรมซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสสั่งสอนไว้ได้แก่สัญญมะคือการงดเว้นจากบาปหรือจากการเบียดเบียนรู้จักบังคับควบคุมตนมิให้ประพฤติทุจริตและธรรมะคือการฝึกฝนแก้ไขปรับปรุงตนข่มกำจัดส่วนร้ายและเสริมส่วนที่ดีงามให้ยิ่งขึ้นไปอยู่เสมอพระคติธรรมประทานเนื่องในวาระ69ปีโรงพยาบาลสงฆ์21กุมภาพันธ์2563
15: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทย ให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวาลีเดชใจและชลธรจันยาอ่าน

ินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา20:30 นจนถึงเวลา21:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงเวลานี้นะคะเราจะได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์ที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภาไทยมีอายุครบ70 ปีเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมทั้งเป็นการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางความคิดถ่ายทอดสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมค่ะชื่อของผ่านแว่นฟ้านั้นนะคะมาจากสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยซึ่งเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและสำหรับผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ค่ะมีชื่อเรื่องว่าชายชรากับปลาในลำธารผลงานการประพันธ์โดยชิตชยากรเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องนี้นะคะใช้ภาพของการจับปลาในลำธารมาเป็นสัญลักษณ์เปรียบเทียบกับเรื่องอำนาจการปกครองความสัมพันธ์ของผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองผ่านบทสนทนาที่ชวนให้คบคิดระหว่างพ่อและลูกชายค่ะเรื่องราวเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ผมจำคำพูดของแม่ได้ดีแม่บอกผมก่อนนอนในค่ำคืนที่ผ่านมาว่าปีนี้พ่อแก่ขึ้นมากการเดินทางในป่าเป็นเรื่องไม่ง่ายนักลูกต้องดูแลพ่อด้วยจะว่าไปแล้วผมอายุน้อยกว่าพ่อหลายสิบปีแต่เรื่องการเข้าสวนเดินป่าผมเทียบพ่อไม่ได้แน่บ้านเราอยู่ติดเชิงเขาหลังบ้านมีฉากเป็นป่าสีเขียวผมไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพตั้งแต่เล็กความเป็นลูกป่าจึงไม่มีแม้แต่น้อยไม่เหมือนกับพ่อที่คลุกคลีกับป่าตั้งแต่เด็กจนถึงวัยหนุ่มแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาเพียง10กว่าปีแต่นานพอที่จะทำให้พ่อมีความรู้ในเรื่องป่ามากมายวันนี้วัยของพ่อเข้าเขตชราแล้วแต่ผมยังเชื่อว่าเสือเฒ่าย่อมมีลายอยู่พ่อตื่นเช้าด้วยสีหน้าสดชื่นแม้ว่าอายุเพิ่มขึ้นตามวันเวลาที่เปลี่ยนไปแต่ผมคิดว่าสุขภาพจิตของพ่อนั้นต้องดีกว่าหลายปีที่ผ่านมาท่ามกลางรอยริ้วของความชราบนใบหน้ายังมีรอยยิ้มอิ่มเอมสุขซุกซ่อนอยู่ผมเชื่อว่าสุขภาพจิตที่ดีย่อมนำมาถึงสุขภาพกายที่ดีด้วยความจริงสถานที่ที่ผมต้องไปกับพ่อมิได้เป็นป่ารกเรื้ออะไรมากนักแต่ว่าเป็นบริเวณป่าอยู่เชิงเขาแล้วก็ติดกับสวนบ้านเราห่างจากชายสวนไปเพียง 5-600 เมตรเท่านั้นเองบริเวณนั้นยังคงสภาพป่าสมบูรณ์เพราะว่าเป็นเขตป่าอนุรักษ์ไม่มีใครเข้าไปย่ำยีตอนเป็นเด็กผมเคยเข้าไปกับพ่อเพียงครั้ง2ครั้งแต่พอโตขึ้นมากลับไม่เคยเข้าไปอีกเลยวันนี้ท่าทางของพ่อกระตือร้นมากเป็นพิเศษพ่อเตรียมอุปกรณ์เดินทางตั้งแต่เย็นวันวานและยังบอกอีกว่าผมไม่ต้องเตรียมอะไรให้เตรียมหัวใจไปจับปลาเพียงอย่างเดียวพ่อบอกว่าจะสอนให้ผมจับปลาในลำธารลำธารที่ผมพูดถึงเป็นลำธารน้ำเล็กๆต้นน้ำอยู่บนภูเขาลำธารสายนี้ไหลไม่เคยขาดสายแม้ในหน้าแล้งความจริงจะเรียกว่าลำธารก็ไม่ค่อยถูกต้องนักน่าจะเรียกว่าร่องลึกของแผ่นดินมากกว่าเพราะว่าบางช่วงมีความกว้างเพียงครึ่งเมตรเท่านั้นเองส่วนที่กว้างสุดไม่น่าจะเกิน2เมตรบ้านเราใช้น้ำในลำธารเพื่อการบริโภคมานานแล้วมีบ้านเราหลังเดียวที่ใช้ประโยชน์จากมันอย่างเต็มที่พอพ้นจากบ้านเรามันก็ไหลลงทุ่งนาร้าง

ผมไม่เห็นพ่อแต่งชุดชาวสวนมาหลายปีแล้ววันนี้นอกจากชุดที่ดูซอมซ่อยังมีผ้าขาวม้าเก่าๆรัดเอวอีกผืนหนึ่งบนไหล่พ่อสะพายถุงปุ๋ยซึ่งข้างในมีอะไรหลายอย่างในมือถือพลาเหล็กที่มีอายุมากกว่าผมอีกด้ามความจริงวัยของพ่อไม่เหมาะจะเข้าป่าแล้วน่าจะเป็นวัยที่พ่อควรจะพักผ่อนอยู่กับบ้านมากกว่าแดดเช้าเพิ่งเยือนโลกได้ราวชั่วโมงเศษเราต้องเดินเรียงหนึ่งโดยมีพ่อเป็นคนนำทางผมเป็นผู้ตามบริเวณนี้เป็นป่าโปร่งสภาพผืนป่าไม่รกนักลำธารช่วงนี้ค่อนข้างแคบมีน้ำไหลไม่มากเพราะว่าเป็นฤดูแล้งเราเดินต่อไปอีกไม่กี่นาทีพ่อหันมาบอกกับผมว่าเราจะเริ่มจับปลากันตรงนี้พ่อล้วงกระบอกไม้ไผ่สั้น3กระบอกออกมาจากถุงปุ๋ยสิ่งที่เตรียมมาผมพอจะรู้จักมันก็คือเครื่องมือดักปลาที่มีชื่อว่าเสือหิวเห็นชาวบ้านแถบนี้ใช้มาตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กพ่อนำรำข้าวที่เตรียมมาคลุกกับดินเหนียวริมลำธารแล้วก็นำไปใส่ในกระบอกเสือหิวบริเวณนี้น้ำไหลเอื่อยๆดูแล้วมีปลาเกล็ดชุกชุมพ่อจะดักปลาตรงนี้ปลาเกล็ดที่พ่อพูดถึงเป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันเป็นปลาในสกุลตะเพียนแต่ตัวเล็กกว่าในลำธารสายนี้มีอยู่ชุกชุมมากซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าความสมบูรณ์ของสายน้ำหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีใครมารบกวนมัน

พ่อสอนวิธีปักเสือหิวให้ผมตอนพ่อก้าวลงไปในลำธารดูท่าทีไม่คล่องแคล่วนักดูเหมือนว่าพ่อเหินห่างจากสภาพความเป็นอยู่เป็นลูกป่ามานานพ่อแนะนำว่าเราควรจะปักเสือหิวให้เอียงราว60องศาเพื่อให้ปลายว่ายเข้ามาในช่องที่เจาะรูใส่อาหารไว้ได้สะดวกเมื่อปลาเข้าไปกินรำแล้วมันจะว่ายหลุดเข้าไปในถุงซึ่งผูกไว้กับส่วนบนสุดของกับดักปลาที่เล็ดลอดเข้าไปในถุงจะติดอยู่ในนั้นมันเป็นเรื่องไม่ยากสำหรับผมว่ามันเป็นวิธีจับปลาแบบง่ายๆไม่เหนื่อยเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาในการรอคอยบ้างเพียงชั่วครู่เสือหิวทั้ง3กระบอกถูกปักเรียงรายในลำน้ำวิธีแรกเสร็จแล้วนะลูกเดี๋ยวค่อยลงมาดูเราเดินทวนน้ำขึ้นไปอีกพ่อจะสอนให้จับปลาโดยวิธีอื่นบ้างผมเห็นหยาดเหงื่อเลือดไหลจากรอยย่นกลางหน้าผากของพ่อแม้ว่าอากาศไม่ร้อนแดดยังอ่อนอยู่แต่ว่าแผ่นหลังของผมก็มีเหงื่อซึมออกมาบ้างเหมือนกันเดินไปได้ชั่วครู่ข้างหน้าเป็นลานหินกว้างข้างลำธารบริเวณนี้น้ำค่อนข้างลึกพ่อบอกกับผมว่าเราจะตกปลากันตรงนี้พ่อพาผมไปที่กอไผ่ใกล้ๆแล้วก็สอนวิธีเลือกไม้ไผ่มาทำคันเบ็ดคันเบ็ดของเราเป็นเพียงไผ่ขนาดเล็กไม่มีอะไรพิเศษเช่นคันเบ็ดของนักตกปลาสมัยใหม่พอได้คันเบ็ด2คันแล้วพ่อนำเบ็ดที่ผูกเชือกออกมาจากถุงผูกเข้ากับปลายคันพ่อใช้ปลายพระขุดหาเส้นเดือนมาเกี่ยวเบ็ดขั้นตอนการล่าปลาโดยการใช้เบ็ดไม่มีอะไรยุ่งยากเลยสักนิดเราจะตกปลาเกล็ดมันเป็นปลาที่มีอยู่ชุกชุมและก็รสชาติดีในลำธารสายเนี้ยมีปลาชนิดอื่นน้อยมากจึงไม่ต้องกลัวว่าจะมีปลาอื่นมากินเบ็ดถ้ามีบ้างก็เป็นแค่ปลาซิลที่ชอบมาตอดเหยื่อถ้าเห็นปลาซิลมามากๆเรายกเบ็ดขึ้นแล้วก็ไปหย่อนจุดอื่นก็ได้ปลาซิลอ่ะทำให้เรารำคาญทำให้เราต้องเปลี่ยนเหยื่อใหม่บ่อยๆเราสองคนพ่อลูกนั่งบนลานหินไม่ห่างกันเบ็ดที่เกี่ยวเหยื่อถูกหย่อนลงไปในลำธารน้ำในลำธารใสจนมองเห็นตัวปลาว่ายวนเวลาผ่านไป5นาทีไม่มีปลาติดเบ็ดสักตัวผมเริ่มรำคาญกับปลาซิลที่มาตอดเหยื่ออยู่เรื่อยๆเริ่มรู้สึกว่าการตกปลาเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากปลาที่ตกได้จะคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปหรือไม่เวลาล่วงเลยไป10นาทีเบ็ดทั้งของผมและของพ่อยังไม่มีปลาเคราะห์ร้ายมางับเหยื่อผมอดหันไปพูดกับพ่อไม่ได้พ่อไม่เห็นปลามากินเบ็ดเลยเบาๆหน่อยเดี๋ยวปลาตื่นตกใจการตกปลาเนี่ยต้องอดทนต้องใช้สมาธิอย่างที่สุดเราจะตกกันสักครึ่งชั่วโมงได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นลูกจะต้องเงียบอย่างที่สุด

ผมปิดปากสนิทในใจรู้สึกกระวนกระวายมากขึ้นราว20นาทีกว่าจะมีปลาชะตาขาดมาติดเบ็ดผมพอถึงเวลาที่กำหนดผมไม่ได้ปลาเพิ่มสักตัวส่วนพ่อตกได้เพียง 2-3 ตัวเท่านั้นพ่อนำปลาตกได้ใส่ถังที่เตรียมมาพ่อยิ้มให้ผมคล้ายให้กำลังใจแต่ว่ารอยยิ้มนั้นไม่ได้ทำให้หัวใจของผมที่กำลังเหนื่อยหน่ายดีขึ้นสักเท่าไหร่นี่สนุกเลยพ่อช่วงปลาไม่กินเบ็ดน่ะมันเป็นช่วงเวลาที่น่าเบื่อมากการจับปลามีหลายวิธีนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราควรเรียนรู้มันเป็นวิธีง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนแต่สิ่งที่ต้องใช้มากก็คือความอดทนในการรอคอยไงลูกผมยังสงสัยว่าพ่อนึกอะไรขึ้นมาจึงพาผมมาสอนจับปลาชีวิตผมคงยากจะมีโอกาสกลับมาทำสวนที่นี่ผมไม่มีความจำเป็นจะต้องมาจับปลากินเป็นอาหารทำไมพ่อสอนให้ผมจับปลาล่ะพ่อได้แต่ยิ้มหนังรอบดวงตาพ่อเหี่ยวย่นถุงใต้ตาหย่อนยานแต่ดวงตาคล้ายเปี่ยมประกายของความหวังการจับไม่ใช่เรื่องไร้สาระนะลูกใช่ครับมันทำให้เรามีปลากินก่อนหน้านี้ใช้เสือหิวดักเมื่อครู่นี้ก็ใช้เป็ดตกมีอีกหลายวิธีไหมครับมีสิเราจะทิ้งเบ็ดกันไว้ที่นี่แล้วเดินตามพ่อขึ้นไปอีกว่าแล้วพ่อก็พาผมละจากความน่าเบื่อหน่ายเดินเรียบลำธารขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งเพียงไม่กี่สิบเมตรจากจุดเดิมพ่อบอกผมว่าเอาตรงนี้แหละคราวนี้จะเป็นวิธีที่ง่ายมากๆพ่อหยิบสวิงปากใหญ่ด้ามสั้นออกมาจากถุงคราวนี้เราจะใช้สวิงจับปลาลูกพ่อบอกได้ไหมว่าทำไมพ่อใช้สวิงจับปลาบริเวณนี้ผมกวาดสายตามองสำรวจลำธารช่วงนั้นแล้วก็บอกพ่อว่าตรงนี้น้ำค่อนข้างเชี่ยวน่าจะจับปลาง่ายแต่ไม่น่าจะมีปลามากพ่อสายหน้าแล้วก็บอกว่าปลาไม่มากนั่นน่ะใช่ลูกแต่ว่าเหตุผลแท้จริงก็คือลำธารบริเวณนี้มันแคบมากความกว้างของมันเนี่ยใกล้เคียงกับความกว้างของสวิงลูกต้องลงไปในลำธารถือสวิงให้ปากมันขวางทางน้ำไหลพ่อจะขึ้นไปด้านบนแล้วก็เดินลงไปในน้ำเพื่อไล่ปลาให้มาติดในสวิงวิธีนี้แทบไม่ต้องออกแรงไม่ต้องเปลืองเหยื่อพอปลาตื่นตกใจมันก็จะว่ายน้ำหนีการขับไล่ของพ่อแล้วก็ไปติดอยู่ในสวิงของลูกไงผมทำตามพ่อบอกวางสวิงครึ่งหนึ่งให้จมน้ำผมพอดูออกว่าถ้าปลามันหนีมาจากข้างบนคงยากที่จะเล็ดลอดสวิงปากกว้างอันนี้ไปได้เป็นเหมือนพ่อว่าจริงๆแค่พ่อเดินลุยน้ำลงมาจากข้างบนซึ่งห่างจากผมเพียง 6-7 ก้าวปลาเกล็ดข้อร้ายจำนวนหนึ่งหนีมาติดกับดักที่วางไว้ไม่น้อยกว่า20ตัวมันเป็นเรื่องง่ายๆจริงๆพ่อทำเหมือนเดิมอีก2ครั้งเราได้ปลามามากพอที่จะนำไปทำอาหารแล้วพ่อไม่น่าให้ผมนั่งตกปลาจนหลังขดหลังแข็งเลยเสียเวลาเปล่าวิธีนี้น่าจะดีที่สุดนอกจากไม่เหนื่อยแล้วยังรู้สึกสนุกอีกตั้งหากพ่อพูดขึ้นมาด้วยท่าทีจริงจังกว่าเมื่อครู่ที่ผ่านมาว่าถ้าลูกเป็นคนจับปลาลูกต้องรู้จักวิธีหลากหลายกว่านี้ลูกอายุ23ปีแล้วอีกไม่กี่วันลูกต้องไปทำงานไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของรัฐถ้าเปรียบไปแล้วลูกก็เหมือนคนจับปลาปลาก็คือคนที่อยู่ในความปกครองของลูกเราต้องมีวิธีที่ดีที่สุดในการปกครองคนผมเงยหน้ามองพ่อด้วยความรู้สึกแปลกใจระคนสงสัยแต่ผมว่าปลาเหมือนเหยื่อของเรามากกว่าปลาย่อมไม่ใช่คนในปกครองของเราถ้าเราเป็นคนที่เราจะต้องดูแลเราควรมีวิธีที่ดีกว่านี้เราคงไม่มีความสุขกับการกลืนกินเขาพ่อมาแบบล้ำลึก
ผมอดแปลกใจกับความหมายที่พ่อกล่าวออกมาไม่ได้มันขึ้นอยู่กับว่าเรามองปลาเป็นอะไรถ้าเรามองปลาเป็นเหยื่อการจับปลาด้วยวิธีนี้ทำให้เราได้ปลามากทั้งที่ลงแรงน้อยเพราะว่านิสัยปลาถ้าถูกรบกวนมันตื่นตกใจง่ายคล้ายกับผู้คนในสถานการณ์ชุลมุนโอลมานเราจับเข้าเป็นเหยื่อได้ง่ายมากแค่สร้างเรื่องเข้าตระหนกจนยากจะควบคุมตัวเองได้เขาก็จะติดกับดักได้โดยง่ายเหมือนปลาว่ายน้ำมาติดในสวิงที่ลูกดักแต่ผมว่าน่าจะมีปลาเล็ดลอดหนีออกไปได้บ้างผมไม่ยอมแพ้แน่นอนลูกมันต้องมีแน่นอนสวิงของลูกใช่ว่าจะปิดทางน้ำไหลได้ทั้งหมดอย่างน้อยมันต้องมีช่องว่างอยู่บ้างนั่นก็คือปลาจำนวนหนึ่งจะสามารถหลุดหนีออกไปได้แต่ว่ามันก็เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นผมว่าน่าจะยังมีปลาอีกส่วนหนึ่งไม่ได้ว่ายน้ำมาในทิศทางที่พ่อไล่ใช่นั่นก็คือปลาที่ว่ายทวนน้ำขึ้นไปอีกถ้าระวังสวิงไว้ที่ปลายน้ำด้านเดียวปลาพวกนี้ก็จะรอดแต่ถ้าระวังสวิงดักด้านบนด้วยโอกาสหลุดรอดของมันย่อมมีน้อยลงแต่ว่าจะมีสักกี่คนล่ะที่คิดดักปลาทวนน้ำถ้าคนในปกครองของเราเป็นปลาทวนน้ำล่ะครับพ่อเพราะว่าคนพวกนี้เราน่าจะต้องจับตามองเป็นพิเศษเพราะว่าเขาอาจจะเป็นได้ทั้งมิตรและก็ศัตรูของเราถ้าเป็นมิตรก็น่าจะเป็นมิตรที่ดีแล้วก็มีศักยภาพคือว่าเขาจะไม่คล้อยตามเราไปในทุกเรื่องพวกเขาไม่ชอบโหนกระแสในการใช้ชีวิตเขาจะไม่ติดบ่วงเราโดยง่ายคนพวกนี้จะมีความคิดเป็นของตัวเองความคิดของเขานี่แหละที่พ่อถือว่าเป็นสิ่งดีสามารถนำมาพัฒนาใช้ในการปกครองคนได้แต่ถ้าเขาเป็นศัตรูของเราเพราะว่านี่น่าจะเป็นศัตรูตึงมืออย่างที่สุดเพราะเขาย่อมจะมีความคิดเป็นเอกเทศเขาจะคิดต่างจากเราเขาไม่ยอมอยู่ใต้อานัตของเราตั้งแต่ต้นแล้วแต่ยังดีที่เราได้ปลาส่วนมากมาอยู่ในกำมือแล้วพ่อหยุดนิดนึงแล้วก็กล่าวต่อไปว่าลูกว่าปลาที่อยู่ในสวิงจะเป็นผลดีกับเราหรือไม่ล่ะผมตอบโดยไม่ต้องคิดอะไรมากดีครับปลาในสวิงอ่ะย่อมเป็นปลาเคราะห์ร้ายที่มิอาจหนีพ้นไปจากมือเราพ่อยิ้มแล้วก็มองหน้าผมเรากับซื่อใสเสียเต็มประดาไม่แน่นักหรอกลูกมันขึ้นอยู่กับคนจับปลามากกว่าปลาที่ถูกจับได้ใช่ว่าจะเป็นปลาเคราะห์ร้ายเสมอไปถ้าเรามองว่าปลาไม่ใช่เหยื่อไม่ใช่วัตถุดิบที่เราจะนำไปทำอาหารแต่เราจะนำปลาพวกนี้ไปเลี้ยงนั่นก็หมายถึงปลาพวกนี้จะโชคดีไม่ต้องถูกปล่อยตามยถากรรมคนในปกครองของเราก็เหมือนปลาถ้าเราบริหารเขาดีให้เขามีความสุขกับชีวิตใหม่เขาก็ไม่ใช่เหยื่อของเราแต่ถ้าเราคิดกินปลาข้อร้ายเหล่านี้นี่สิจึงเรียกว่าเขาเป็นเหยื่อของเราอย่างแท้จริง

0: คุณผู้ฟังคะและสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่องชายชรากับปลาในลำธารในค่ำคืนนี้ค่ะเรื่องราวยังคงมีต่อนะคะเชิญคุณผู้ฟังมาติดตามรับฟังกันในวันพรุ่งนี้เวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับในช่วงเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนสังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งด่วนทุกจังหวัดชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จะต้องรายงานตัววันที่1กรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งด่วนทุกจังหวัดชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จะต้องรายงานตัววันที่1กรกฎาคมนี้นายธนนท์พรระพีพาทรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดขอให้สั่งชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่1กรกฎาคม2569สืบเนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดส่งบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ที่จะบรรจุและแต่งตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569แต่เมื่อมีกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคลายความเคลือบแคลงของสาธารณชนและเพื่อประโยชน์ทางราชการจึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้และแจ้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ชะลอการเดินทางมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้ศาลรัฐธรรมนูญยังคงรอรับฟังความเห็นเพิ่มเติมจากพยานผู้เกี่ยวข้องในประเด็นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการระบุบาร์โค้ด
6: ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา213ของรัฐธรรมนูญกรณีที่กกต.และคณะได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569และได้กำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งทั้งรหัสแท่งหรือบาร์โค้ดและรหัส QR code

0: รอรับฟังความเห็นจากพยานผู้เกี่ยวข้องและถ้อยคำพยานเพิ่มเติมนอกจากนี้เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดในการพิจารณาคดีสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจะดำเนินการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: จังหวัดตากเปิดโครงการเสริมศักยภาพเครือข่ายบูรณาการทุกภาคส่วนป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
2: ที่โรงแรมเซ็นทรัลไลท์แม่สอดนายอาทรพิมพ์ชนกรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานโดยมีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตากพร้อมด้วยส่วนราชการหน่วยงานความมั่นคงภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายด้านแรงงานเข้าร่วมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์2551รวมถึงประเด็นการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในรูปแบบต่างๆเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดตากอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ได้มีการฝึกปฏิบัติการรับมือเบื้องต้นเมื่อพบเหตุและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างเครือข่ายอีกด้วยดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพย

0: วดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
3: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
2: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
3: ก็ใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
2: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
5: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรธัญญาครับรัฐบาลพร้อมร่วมมือกับทุกหน่วยงานตรวจสอบทุจริตการสอบท้องถิ่นทุกขั้นตอนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลพร้อมร่วมมือกับทุกหน่วยงานตรวจสอบทุจริตการสอบท้องถิ่นทุกขั้นตอนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส
6: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางมาตรการป้องกันอย่างรัดกุมในทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการออกข้อสอบการจัดพิมพ์การขนส่งตลอดจนการตรวจผลคะแนนแต่เมื่อมีกระแสข่าวพบช่องโหว่การทุจริตรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและพร้อมจะดำเนินการแก้ไขอย่างเด็ดขาดหลังจากนี้จะมีการยกระดับความร่วมมือโดยการจัดทำบันทึกข้อตกลงหรือ MOU ร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบหลายภาคส่วนเพื่อเข้ามาช่วยติดตามและตรวจสอบกระบวนการจัดสอบทั้งหมดอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาไว้ซึ่งระบบคุณธรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการสอบคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเร่งแก้ปัญหาการจัดสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหลังมีกระแสข่าวเรื่องการทุจริต
7: นายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวเรื่องการทุจริตว่าอธิการบดีมสว.ได้ออกแถลงการชี้แจงข้อเท็จจริงในเบื้องต้นแล้วในส่วนของกระทรวงอว.ยืนยันว่าการทำงานมีความโปร่งใสและพร้อมให้ข้อมูลกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งกรอบระยะเวลาในการตรวจสอบต้องดำเนินการให้เร็วที่สุดเนื่องจากขณะนี้มีข้อมูลครบถ้วนแล้วพร้อมมอบหมายให้ปลัดกระทรวงอว.เร่งประสานงานและดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้ชุดข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันย้ำว่าการปราบปรามการทุจริตถือเป็นนโยบายสำคัญที่นายกรัฐมนตรีได้กำชับกระทรวงอว.ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการทำความจริงให้ปรากฏด้วยความโปร่งใสและชี้แจงข้อมูลที่ถูก

0: รายงานต่อนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงการจำหน่ายนมหมดอายุค้างสต็อกกว่า 15,000 พาเลทภายหลังได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วยังมีข้อข้องใจในรายละเอียดการจำหน่ายนมชุดดังกล่าวโดยมองว่าการดำเนินการอาจไม่เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจโดยปกติต้องมีการรายงานต่อคณะกรรมการอสคและต้องมีการเปิดให้ประมูลราคาตามกระบวนการอย่างเปิดเผยแต่จากรายงานที่ได้รับไม่มีขั้นตอนการดำเนินการตามกระบวนการดังกล่าวจึงมองว่าเป็นเรื่องผิดปกติล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วพร้อมมอบหมายให้ตนเองนำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดที่สำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.จังหวัดปทุมธานีในวันที่29มิถุนายนนี้ย้ำว่าจะเรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพื่อให้การดำเนินงานของอสค.เป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ชาวนันท์มาลีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่24มิถุนายน2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์ในปี2489ขณะนั้นยังทรงเป็นพระอนุชาธิราชในรัชกาลที่8ในช่วงปลายรัชกาลแล้วค่ะและเมื่อทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเสร็จได้พระราชทานให้ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ นครอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประพันธ์คำร้องภาษาไทยออกบรรเลงครั้งแรกวันที่4มิถุนายน2489นะคะส่วนคำร้องภาษาอังกฤษซึ่งท่านผู้หญิงนพคุณทองใหญ่ณอยุธยาเป็นผู้ประพันธ์ขึ้นภายหลัง

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์เนียดอนโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่4เกิดขึ้นในปี2489ชื่อภาษาไทยคือใกล้รุ่งส่วนชื่อภาษาอังกฤษคือเนียดอนโดยท่านผู้หญิงนพคุณทองใหญ่ณอยุธยาประพันธ์ขึ้นภายหลังนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับเพลงของกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ที่บันทึกแผ่นครั่งตราโคลัมเบียของในห้างกมลสุโกศลซึ่งก็ประมาณราวปี2495ซึ่งเป็นช่วงที่เปลี่ยนชื่อจากกรมโฆษณาการมาเป็นกรมประชาสัมพันธ์นั้นได้มีการบันทึกแผ่นครั่งตราโคลัมเบียเอาไว้เป็นจำนวนมากเลยนะคะทั้งกับวงกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และวงสุนทรภรณ์ด้วยค่ะคืนวันนี้เราจะฟังเพลงจากแผ่นครั่งตราโคลัมเบียซึ่งบันทึกแผ่นโดยวงสุนทรภรณ์เอาไว้รักมันจักกระจี้โดยคุณจันทนาโอบยวาทครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่งต่อได้หาดสวรรค์โดยคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

ที่จบไป2เพลงนั้นรักมันจักกระจี้และหาดสวรรค์เป็นแผ่นตราโคลัมเบียนะคะบรรเลงด้วยวงสุนทรภรณ์ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยมนต์สวัสดิ์โดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะครูเอิบประภัยเพลงผสมแต่งคำร้องทำนองไปของครูเวศนะคะคุณพันศรีพุ่มชูศรีในเพลงหงเหินและคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติทางที่ต้องกลับสองเพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเวศสุนทรจามอน

เพลงของวงดนตรีสุนทรภรณ์ที่บันทึกแผ่นเสียงตราโคลัมเบียที่เราจะฟังกันต่อไปนี่นะคะจะเริ่มด้วยเสียงของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะรักแท้รักเทียมครูแก้วแต่งคำร้องค่ะทำนองเป็นของครูเวศนะคะต่อได้ศาสนารักผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงและเพลงที่3กล่อมรักคุณวินัยจุลบุษปะขับร้องครูแก้วและครูเวศร่วมกันแต่งเริ่มด้วยรักแท้รักเทียม

สามเพลงที่จบไปนั้นคือเพลงรักแท้รักเทียมศาสนารักและกล่อมรักเป็นเพลงที่บรรเลงด้วยวงสุนทรภรณ์แผ่นตราโคลัมเบียของนายห้างกมลสุโกศลนะคะซึ่งจะสังเกตว่าแผ่นตราโคลัมเบียโดยวงสุนทรภรณ์นี้ก็จะมีเสียงของคุณวินัยมากทีเดียวซึ่งเราจะฟังกันอีก3เพลงต่อไปนี้ค่ะยามจนกลิ่นเนื้อนางและทานสวัสดิ์คุณวินัยขับร้องทั้ง3เพลงนะคะแล้วก็เป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อทั้ง3เพลงเช่นเดียวกัน

วันนี้เราฟังเพลงจากแผ่นตราโคลัมเบียซึ่งบรรเลงด้วยวงสุนทรภรณ์กันค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดจุฬาตรีคูณทั้งชุดเลยค่ะเราฟังจุฬาตรีคูณโดยคุณมัณฑนามุรกุลศิลปินแห่งชาติปองใจรักโดยสุนทรภรณ์และคุณมัณฑนาศิลปินแห่งชาติค่ะสองเพลงนี้ครูแก้วและครูเอื้อแต่งและเพลงที่3รักเธอด้วยใจโดยสุนทรภรณ์คุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับทุกหน่วยงานยึดมาตรฐานคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอย่างโปร่งใสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับทุกหน่วยงานยึดมาตรฐานคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
6: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้กำชับผู้บริหารทุกหน่วยงานให้ดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยความสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมโดยกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่สำคัญในการสร้างคนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศผู้ที่จะเข้ามาเป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกโดยยึดหลักความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงที่สำคัญก็ไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นเพราะการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ในระบบการศึกษาทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการเปิดรับแจ้งเบาะแสจากประชาชนที่พบเห็นพฤติกรรมหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในการสอบคัดเลือกโดยกระทรวงศึกษาธิการพร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษามาตรฐานและความน่าเชื่อถือของระบบการศึกษาไทยศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันไม่มีนโยบายออกใบอนุญาตให้บุคคลทั่วไปประกอบธุรกิจฟอเร็กซ์พร้อมเตือนผู้ฝ่าฝืนรวมถึงผู้ให้บริการรับส่งเงินเพื่อชำระธุรกรรมฟอเร็กซ์มีความผิดตามกฎหมาย
7: นางสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ชี้แจงกรณีการประกอบธุรกิจให้บริการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อการลงทุนหรือเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือโฟเร็กซ์ว่าที่ผ่านมาธปท.ไม่มีนโยบายในการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจดังกล่าวดังนั้นการประกอบธุรกิจโฟเร็กซ์รวมถึงให้บริการรับส่งเงินเพื่อทำธุรกรรมโฟเร็กซ์ทั้งในและต่างประเทศมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินพุทธศักราช2485มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน3ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้การโฆษณาชวนเชื่อหรือชักชวนประชาชนให้ร่วมลงทุนเทรดโฟเร็กซ์จะเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงประชาชนมีโทษจำคุกสูงถึง5ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 500,000 ถึง 1 ล้านบาทรวมถึงปรับเพิ่มอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาทจนกว่าจะหยุดกระทำผิด ด้านความคืบหน้ากรณีธุรกิจ Forex แอบแฝงในช่องทางเพย์เมนต์เกตเวย์ขณะนี้ธปท.กำลังร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนหากพบความผิดจะสั่งระงับการเข้าถึงแพลตฟอร์มทันทีโดยผู้ประกอบธุรกิจ Payment Gateway มีหน้าที่ต้องตรวจสอบร้านค้าอย่างเข้มงวดหากปล่อยปละละเลยธปท.มีอำนาจสั่งระงับบริการสั่งปรับหรือเสนอเพิกถอนใบอนุญาตได้นพศรแก้วคำรายงาน
1: ทีมชาติบราซิลได้เนมาร์กลับมาพร้อมลงสนามในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026พบสกอตแลนด์คืนนี้
8: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วง

0: และบอสเนียพบกาตาร์เวลา2 นาฬิกาโมร็อกโกพบเฮติเวลา5 นาฬิกาแอฟริกาใต้พบเกาหลีใต้และเช็กพบเม็กซิโกเวลา8 นาฬิกาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2555

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: ถ้าเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประ

0: ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวทลปูนอยู่ในขณะนี้เฮาป้ากันเกือบ24ชั่วโมงแล้วนะครับวันนี้ครับแฮมชั่วโมงเดียวก็จะเที่ยงคืนแล้วเนาะคุณผู้ฟังครับก็มีเพลงเก่าๆเพลงสากลเก่าๆคุณผู้ฟังได้รับฟังกันตลอด1ชั่วโมงนี้กับเพลงเบาๆหลายท่านกำลังนอนอยู่บนโซฟานะครับหลายท่านนอนบ่หลับอยู่บนเตียงนะก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาฟังเพลงสากลเก่าๆครับรายการของเฮาเนาะรายการ For the Good Time ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกค่ำคืนของวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเข็มนาฬิกาเข็มสั้นก็จะมาบรรจบกันช่วงเที่ยงคืนนะครับแฮมบอกกี้นาทีนี่นะเข็มนาฬิกาก็เหมือนแจ้งคุณผู้ฟังว่าวันนี้ผ่านมาเกือบหมดแล้วนะแฮมน้อยเดียวก็จะหมดวันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นค่ำคืนนี้เราอยู่ด้วยกันบ่ถึง1ชั่วโมงนะฟังเพลงสบายๆนะคุยกันในเรื่องของสบายๆแล้วก็ไปรับพร้อมกันเนาะหลังรายการจบนะคุณฟังตามสำหรับเพลงสากลเก่าๆฟังกินหลอบกับรู้สึกอบอุ่นนะครับเหมือนอดีตมานั่งอยู่ข้างๆเขาเนาะไปฟังเพลงกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปของรายการกันครับ

เป็นจะได้กันพ้องตราบเพลงสากลเก่าๆนะที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นการผ่อนคลายก่อนคุณผู้ฟังจะเข้านอนนะคุณผู้ฟังกราบกาอันอย่างตีนักอกนักใจนะคือนี่ก็วางไว้ก่อนเดี๋ยวพักผ่อนนะครับพักผ่อนเอาแห้งผูกขึ้นมาตื่นมาสู้กันใหม่นะครับชีวิตในเรื่องของการทำงานชีวิตประจำวันอย่างที่มันเป็นเรื่องนักอกนักใจก็วางเก็บไว้เนาะพักฟังเพลงกันนะเพลงยาวๆต่อเนื่องฟังสบายๆกันในค่ำคืนนี้นะครับอยากให้คุณผู้ฟังฟังเสียงดนตรีเยอะๆนะครับยามตีจะใกล้เข้านอนนี่เนาะจะเป็นการผ่อนคลายนะตัวเองเนาะพักฟังเพลงกิจกรรมหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาปากันช่วงต่อไปของรายการกันเนาะ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้หลังจากที่ฟังเพลงอย่างต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังถ้าคืนนี้ไผนอนบ่รับกระโทรมาอู้ขอเพลงมาอู้คุยกันก็ได้หรือหลายท่านก็อยากฟังเพลงเงียบๆคนเดียวนะบ่อยากให้อู้อะหยังนะครับขอแค่มีเสียงดนตรีอยู่เป็นเปื้อนนี่มันก็พอละนะคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็เปิดเพลงสากลเก่าๆให้หลายท่านได้รับฟังกันก็คิดว่าเพลงเก่าๆนี่มันบ่ได้เป็นแค่เพลงเด้อคุณผู้ฟังครับแต่ว่าเพลงเหล่านี้สามารถตาหมูเฮาเนี่ยย้อนกลับไปช่วงเวลาหนึ่งได้เลยว่าจะเป็นในเรื่องของกลิ่นก้าสถานตีก้าคนคนหนึ่งก้าเนาะสำหรับเพลงบางเพลงเนาะแค่หนึ่งท่อนที่เฮาเคยฟังสมัยละอ่อนสมัยเป็นบ่าวนะครับพอเฮาได้ฟังมาเดี๋ยวนี้เนาะภาพแห่งความหลังก็จะย้อนกลับเข้ามาหาเฮานะคุณผู้ฟังครับก็เพลงเนาะก็อยู่คู่กับความทรงจำของใครหลายๆท่านและก็คิดว่าหลายๆท่านคงจะเป็นเหมือนกันเนาะมีเพลงโปรดเพลงในดวงใจเพลงแห่งความทรงจำสมัยเขาเป็นนักเรียนป.6สมัยเขาเป็นนักเรียนม.ต้นม.ปลายอย่างก็จังนะครับผู้ฟังครับก็เพลงก็อยู่คู่กับเราทุกสมัยทุกวัยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ไปฟังเพลงกันเยอะๆเนาะก่อนที่จะเข้านอนเพื่อเป็นการผ่อนคลายกันครับ

กลับมาป้ากันแฮมช่วงหนึ่งแล้วนะครับก็เข้าสู่ช่วงท้ายๆของรายการแล้วเนาะไผติใครรับแล้วง่วงแล้วก็ปิดไฟนอนได้เลยนะครับบ่ต้องรอรายการจบก็ได้นะเปิดเพลงเป็นเปื่อนระวางรับตาไปได้เลยแต่ถ้ายังบ่ง่วงนะมีเรื่องข้างคาอยู่ในหัวนะคุณผู้ฟังครับก็ปล่อยวางนะคุณผู้ฟังครับหรือว่าคิดในเรื่องที่ผ่อนคลายนะสมองได้ผ่อนคลายคิดถึงสมัยเพลงนี่เฮาเป็นละออนนะครับคิดถึงอดีตนะคนที่เคยอยู่ข้างๆเฮาก็ได้นะคุณผู้ฟังครับผ่อนคลายนะเอาเรื่องนักๆเรื่องตีนักหัวเนี่ยวางไว้ก่อนฟังเพลงกันเยอะๆเนอะคุณผู้ฟังฟังเพลงกันสักคำหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงท้ายของรายการครับ

กลับมาป้ากันช่วงท้ายๆของรายการ For the Good Time แล้วเนาะเวลาแหมน้อยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวคนที่เขาจะแยกย้ายกันไปพักผ่อนไปรับไปนอนนะครับก็ฝากไว้นิดหนึ่งก่อนที่จะลากันไปนอกวันพรุ่งนี้ก็ยังมาบ่ถึงเตื่อนะครับเรื่องที่ยังค้างอยู่ยังแก้ได้ก็วางมันไว้ก่อนนะคืนนี้คืนเดียวเนาะพักร่างกายพักสมองก่อนบางทีการพักบ่ใช่แค่ร่างกายนะแต่มันคือการฮึหัวเฮาเนี่ยได้หยุดคิดตัวฮึสมองได้หยุดคิดตัวนะผ่อนคลายฟังเพลงเพราะๆในค่ำคืนนี้นะแล้วก็ค่อยๆปิดตาฟังนะครับสำหรับดีเจโอมนะวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นเปื่อนกันมาฟังเพลงกันตลอดทั้งคืนนี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะนอนหลับสบายทุกคนฝันดีทุกคนและกลับมาปะกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้ 5:00 น.วันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายอาตมาภาพอยากจะฮื้อบรรดาปอออกไม่ออกศรัทธานาบุญสาธุชนคนฟังลองย้อนพิจารณาดูชีวิตของเฮาที่ผ่านมาบางท่านบางคนอาจจะผ่านมาแล้ว50ปีบางคนก็60 70 80แล้วแต่ว่าตอนนี้เฮาอายุตะใดก็แสดงว่าเฮาผ่านปีเดือนวันมาตั้งที่ผ่านมานั้นชีวิตเฮาเป็นอย่างไรพ่อง1ทุกข์ที่สุด2ทุกข์3เฉยๆ4มีความสุขแล้วก็5มีความสุขมากหลายคนจะได้คะแนนน้อยๆเฮาพบว่าการนึกถึงเหตุการณ์ที่เป็นสุขยากกว่านึกถึงเหตุการณ์ที่เป็นทุกข์ทำไมความสุขจึงนึกได้ยากความทุกข์ถึงนึกได้ง่ายมันก็เหมือนกับเวลาไผ่มาว่าให้เฮาจะจำได้แม่นแต่เรื่องราวที่เพิ่นมาชมเฮานี้เฮาจะจำได้ประเมินมานานคำชมนั้นเพิ่นบอกว่าเหมือนหมากฝรั่งเคี้ยวได้แต่อย่ากลืนเพราะจะทำให้เรารับคำติไม่ได้เรามักฝันถึงความเศร้าความทุกข์ทำไมเป็นแบบนั้นเป็นเพราะชีวิตของเราบ่มีด้านดีมันก็บ่ใจเป็นเพราะว่าเวลาผู้คนมองชีวิตตัวเก่าที่ผ่านมาเรามักจะมีความโน้มเอียงที่จะมองไปในแง่มุมที่มันประสมหวังอาตมาภาพจะเล่าเรื่องกากบาทสีดำให้ญาติโยมฟังหรือจุดสีดำก็ได้มีคุณครูท่านหนึ่งชูกระดาษแผ่นสีขาวที่มีกากบาทอยู่มุมขวาเป็นกากบาทสีดำชูให้นักเรียนดูและถามนักเรียนว่านักเรียนเห็นอะไรหรือเปล่านักเรียนทุกคนตอบว่าเห็นกากบาทสีดำครับครูก็เลยถามว่าพวกเธอไม่เห็นกระดาษสีขาวทั้งแผ่นหรือชีวิตคนถ้าเปรียบเป็นกระดาษเขาอาจจะมีกากบาทอยู่หลายจุดอันนี้ก็เป็นธรรมดาแต่เขามักจะหันแต่สีดำอันนี้อาจจะเป็นคำตอบด้วยว่าทำไมทุกวันนี้ทั้งที่เขามีชีวิตที่สุขสบายได้พบกับสิ่งที่น่าอภิรมย์จมจื่นมากกว่าคนสมัยก่อนมากกว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ที่ต้องทำมาหากินบ่ได้ไปเอวบ่ได้ไปเที่ยวบ่มีโทรทัศน์ให้ดูบ่มีมือถือให้เล่นยิ่งบรรดาลูกๆของเฮาอยู่บ้านสบายได้ประสบการณ์แปลกใหม่มากกว่ารุ่นเฮาแต่ทำไมพวกเรายังทุกข์กันนักเหลือเกินกี่ปีผู้คนก็บ่มีความสุขขึ้นเลยอันนี้บ่ใช่ว่าทุกคนแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้จำนวนคนที่พบความสุขนั้นลดลงจำนวนคนที่มีความทุกข์หนักขึ้นนั่นเป็นเพราะว่าความสุขของเราจริงๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ได้ขึ้นกับสิ่งที่น่าอภิรมย์จมจื่นแต่ว่าขึ้นอยู่กับใจของเราเราต้องวางใจเราให้ถูกมองให้ถูกมุมความสุขบ่ใช่มีให้หาแต่มันต้องมองให้เห็นมันไม่ต้องดิ้นรนหาดิ้นรนแล้วมันเหนื่อยมันทุกข์มันมีอยู่รอบตัวเฮาแล้วบางทีมันก็อยู่ต่อหน้าเฮาแต่เฮาบ่หันเพราะว่าเฮามัวมองแต่พื้นเพียงถ้าเฮาเงยหน้าขึ้นมานิดเฮาก็จะมองหันความสุขเมื่อบรรดาญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมพากันไปเดินธรรมยาตราเดินตากแดดตั้งวันนอนกลางดินกินกลางทราย หลายคนตลอดทั้งชีวิตบ่เคยเดิน10กิโลเมตรใน1วันการเดินบนถนนลูกรังมันก่อให้เกิดความเหนื่อยรอบตัวแห้งแล้งต้นไม้เคอะไปด้วยฝุ่นถ้ามัวแต่เดินก้มหน้าอย่างเดียวก็จะมีความทุกข์แต่ถ้าหากว่ามองไปทางหน้าเงยหน้าขึ้นมานิดหน่อยเราจะหันฟ้าหันเมฆมันต่างกันต่างกันจากการที่เราหันแต่พื้นดินที่แตกระแหงแล้วก็ทำให้จิตใจหดหู่หม่นหมองทีนี้พอเราเงยหน้าขึ้นมาเงยหน้าขึ้นมาแล้วเราก็จะไปหันเมฆสีขาวๆเบาๆเหมือนกระปุยนุ่นลอยเคว้งคว้างอยู่บนอากาศความรู้สึกที่มันนักที่มันตุกของเราเนี่ยมันก็พลอยเบาไปตัวเองกลายเป็นคนที่มีความสุขง่ายเดินมาพบร่มไม้ก็มีความสุขละเจอลมพัดมาเบาๆก็มีความสุขละจะพบว่าความสุขเนี่ยมันก็หาง่ายเหมือนกันแม้แดดร้อนก็มีความสุขเพราะได้เดินกับบรรดาเพื่อนของเฮาแต่ก่อนหน้านี้เวลาเราจะซ่อหาความสุขจะทำให้ตัวเก่ามีความสุขมันเป็นเรื่องยากความทุกข์เป็นเรื่องง่ายรถติดคอมพิวเตอร์มันจ้าหน้าเป็นสิวเป็นฝ้ามันก็เป็นทุกข์ละถ้าเราสุขง่ายชีวิตจะเบาเราสามารถแสวงหาความสุขได้ในทุกที่การได้อยู่กับครอบครัวการมีสุขภาพดีมีสิ่งอำนวยความสะดวกตามสมควรก็น่าจะมีความสุขละแต่คนเรามักให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรายังบ่มีหรือสิ่งที่เคยมีแต่มันหายไปละสังเกตว่าข้าวของที่มีตั้งหมดไม่ได้มีความหมายเท่ากับข้าวของที่วางขายอยากได้พอได้มาแล้วก็มีความสุขก็ดีใจแต่พอมันอยู่กับเราไปได้สักพักเสน่ห์หรือว่าความอยากได้นั้นมันก็จืดจางไปเนี่ยจากการที่เราเคยหันว่าของสิ่งนั้นมันน่าฮักยังเป็นต้นว่าของสะสมของเราเนี่ยบันไดที่เราได้มาใหม่ๆโอ้ชื่นชมยินดีรูปๆคำๆดูอยู่ตลอดแต่พอวันหนึ่งจิตใจของเราคลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวมันละเสน่ห์ที่เราเคยหลงไหลมันก็มีน้อยลงไปน้อยลงไปจนกระทั่งถึงที่สุดลืมไปก็มีเลยญาติโยมเราจะมารู้สึกว่ามันมีความหมายแหมเตือนหนึ่งก็ตอนที่มันหายไปทำไมเราเลือกให้ความสำคัญกับอดีตกับอนาคตถ้าเราชื่นชมกับปัจจุบันชีวิตของเราจะมีสีสันมากมายสุขภาพก็เหมือนกันตอนสุขภาพดีเราบ่สนใจมัวแต่นึกถึงเรื่องงานเรื่องข้าวของที่ยังบ่มีเราบ่ได้คิดว่าการไม่เจ็บป่วยมีความสุขเราทุกข์เพราะว่าเรายังไม่ได้ของใหม่ไม่ได้การยอมรับจากเพื่อนร่วมงานแต่พอเราป่วยเราจึงหันคุณค่าของการมีสุขภาพดีเพราะมันหายไปเนี่ยเฮามักจะซาบซึ้งกับอดีตที่ผ่านไปเฮาไม่ได้ชื่นชมกับขณะชีวิตตอนนั้นความทุกข์ส่วนใหญ่ของคนคือไม่สามารถชื่นชมกับสิ่งที่มีอยู่ถ้าทำได้เฮาจะตีโพยตีพายน้อยลงเรียกว่าเราใช้ชีวิตแบบพอเพียงไม่หวยหาสิ่งที่เรายังไม่มีการสร้างภาพปรุงแต่งบ่ว่าจะเป็นการสร้างภาพในด้านบวกหรือด้านลบด้านดีหรือว่ามันด้านบดีทำให้เอา

ทราบข้างหน้าว่าถ้าไปสายกี่นาทีเราจะโดนหักเงินเดือนจะโดนหักเต็มโดนหักคะแนนอย่างใดทำให้เราไม่ยอมรับในปัจจุบันหรือไปปรุงแต่งตามบวกเป็นต้นว่าถ้าไปเร็วเราจะได้พบสิ่งที่ดีๆพอรถติดเราก็งดเงียบการสร้างภาพปรุงแต่งบอกว่าบวกหรือว่าบอกว่าลบมันทำให้เราทนอยู่กับปัจจุบันบ่ได้ทีนี้มีคำถามต่อไปว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนมันไม่มีใครตอบได้สิ่งเดียวที่เป็นของเขาเดี๋ยวนี้คือวันข้างหน้าไม่ใช่ของเราเราอาจไม่ได้รับรู้เหมือนวันนี้ถ้าเขาเป็นอย่างไปชั่วโมงหน้ากับบาเจ้ของเขาละบ่มีใครรับประกันว่านาทีข้างหน้าของเราเราจะคิดอะไรบาเจ้ลองนั่งสมาธิดูนั่งไปกั้มเดียวจิตเขาก็ฟุ้งซ่านใหญ่ละเพราะฉะนั้นการให้ความสำคัญกับสิ่งที่มีอยู่กับปัจจุบันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดบ่ใช่แค่เวลานะแต่หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายคนส่วนใหญ่คิดว่าชีวิตถ้าอยู่ในช่วงขาขึ้นมันจะเป็นเรื่องดีๆแต่จริงๆแล้วชีวิตตอนขาลงก็มีดีมากมายหลายอย่างหลายประการยกตัวอย่างมีอาจารย์มหาวิทยาลัยท่านหนึ่งเพิ่นยังบ่เกษียณอายุราชการแต่ว่าเพิ่นตัดสินใจลาออกจากความเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแห่งนั้นหลังจากที่เพิ่นลาออกจากความเป็นอาจารย์แล้วเพิ่นก็เดินเท้าเปล่ากลับไปบ้านของเพิ่นที่จังหวัดทางภาคใต้โดยการเดินทางไปในครั้งนี้เพิ่นตั้งปณิธานว่า1จะไม่พกเงิน2จะไม่ขอข้าวใครกิน3จะไม่พักบ้านคนรู้จักอู้ง่ายๆก็คือเดินธุดงค์การธุดงค์ของเปิ้นนี่มีความเคร่งครัดยิ่งกว่าพระโดยซ้ำไปพระนี่ถึงแม้บ่มีเงินแต่ก็มีบาตรคนหันพระก็จะใส่บาตรไปที่ไหนก็นิมนต์ให้เปิ้นพักแต่อาจารย์ที่ว่านี่ไปแบบเนี้ยคณะที่อาจารย์เดินผ่านไปทางบริเวณดอยอินทนนท์วันนั้นเปิ้นบ่ได้ทานอาหารอันหยังเลยซากอย่างเหนื่อยก็เหนื่อยล้าก็ล้าพอดีมีคนผ่านมาจวนขึ้นรถไปจนถึงดอยอินทนนท์เปิ้นก็คงจะได้ทานน้ำทานอย่างพร้อมแล้วก็กลับมามีกำลังเสร็จแล้วก็เดินลงมาในทางเดิมตอนเดินลงมาพบว่าทิวทัศน์สวยงามมากทั้งบริเวณต่างลงและก็โดยรอบเปิ้นชื่นชมดื่มด่ำกับธรรมชาติและก็ชุกคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมตอนที่เขาขึ้นมาเนี่ยเขามองมหันความงดงามของธรรมชาติที่อยู่ล้อมรอบเขานี่เลยที่บัดสังเกตก็เป็นเพราะว่าใจมัวแต่ไปอยู่บนยอดเขาอันที่เป็นจุดหมายปลายทางแต่พอขาลงใจมันมามีจุดหมายที่จะฮึไปถึงไหนเขาก็บอกว่าละขอฮึเดินลงไปได้ก็แล้วกันตอนนั้นก็เลยหันทิวทัศน์ที่สวยงามญาติโยมเรื่องอย่างนี้ทำให้เราได้ข้อคิดว่าจริงๆแล้วชีวิตขาลงนี่ก็มีเสน่ห์เหมือนกันเพราะบางครั้งเวลาขึ้นเนี่ยเฮาบ่หันเพราะเฮามุ่งแต่จุดหมายปลายทางแต่ขาลงนี่เราจะได้สัมผัสกับความสวยงามที่อยู่รอบข้างคิดถึงชีวิตของคนเฮาหลายคนชีวิตขาขึ้นก็บ่ค่อยจะมีความสุขนะเพราะว่าจุดหมายเขาอยู่ตั้งหน้าแต่คนที่ไปถึงจุดหมายแล้วลงมานี่อย่างหมู่เฮาเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้หันความสวยงามของเส้นทางก็เลยคิดว่าขาลงเนี่ยมันก็มีความสุขที่เฮาได้หันญาติโยมมีนักวิจัย2ท่านทำงานวิจัยขึ้นมาเปิ้นวิจัยถามถึงเรื่องความสุขของคน70กว่าประเทศแล้วก็พบว่าคนที่มีอายุช่วงวัยที่มีความทุกข์นักที่สุดก็คือ46ปีหลังจากนั้นก็ค่อยๆจะมีความสุขนักขึ้นนักขึ้นคือยิ่งแก่ก็ยิ่งมีความสุขนักขึ้นแล้วก็งานวิจัยแห่งงานหนึ่งเปิ้นวิจัยเรื่องความรู้สึกของคนทุกวัยวัยที่มีความสุขที่สุดคือวัย18ปี
หลังจากนั้นความสุขก็

0: ก้อยตกลงมาลดลงมาเกิดการเป็นความเครียดขึ้นมาจนกระทั่งถึง40กว่าอายุนี้เครียดมากที่สุดหลังจากนั้นก็จะค่อยๆเข้าไปถึงจุดสุดยอดถึง80เมื่ออายุ80ปีนั้นพบว่าชีวิตของมนุษย์คนเรามีความสุขสุขมากกว่าคนตอนอายุ18หลายคนนั้นไปถึงจุดสูงสุดตอน40กว่าและหลังจากนั้นชีวิตก็ลงแต่ในแง่ความสุขที่มันตรงกันข้ามก็คือน่าคิดว่าคนแก่ที่อยู่ในช่วงขาลงสุขภาพก็แย่กำลังวังชาก็ลดลงเงินทองก็น้อยลงเรี่ยวแรงก็บ่ค่อยมีชื่อเสียงฐานะตำแหน่งก็บ่มีละมีแต่อดีตแต่ทำไมมีความสุขกว่าก็เพราะว่าสำคัญที่สุดคือวุฒิภาวะคือคนที่อายุมากเขาก็ผ่านโลกมามากเพราะฉะนั้นเจออันอย่างที่มันบ่ถูกเจออันอย่างที่มันผันผวนแปรปรวนเฮาก็บ่หัวฟาดหัวเวียงกับมันละรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดารถติดก็ธรรมดาเจ็บป่วยก็ธรรมดาเขามีความเข้าใจโลกนักขึ้นจึงมองหันความผันผวนแปรปรวนมองหันความบัจจิรังยั่งยืนว่าอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาแถมอย่างหนึ่งเขาเริ่มมองหันข้อจำกัดของตัวเองบางอย่างที่บ่สำเร็จไปบ่ถึงนี่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะเขาทำได้แค่นี้ล่ะคนที่ยังอยู่ในช่วงหนุ่มสาวนี่อันยังก็บ่สำเร็จเวลาทำมันยังบ่สำเร็จก็มักจะมีความโกรธโมโหถ้าบ่สมหวังก็มีความทุกข์เรื่องนี้วัยรุ่นน่ะเพื่อนไม่กดไลค์กดแชร์ให้ก็ทุกข์แล้วแต่คนแก่นี่ไม่กดไลค์ให้เขาก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะมันเป็นโลกธรรมคือคนแก่นี่เปิ้นยอมรับข้อจำกัดของตัวเองมากกว่าบางทีสุขภาพไม่ดีเป็นเรื่องของใจอีกอย่างคนแก่นี่ค้นพบว่าสามารถจะหาความสุขจากปัจจุบันได้คนหนุ่มนี่จะไปรอความสุขในวันข้างหน้ารอความสุขในอนาคตถ้าเกิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จแล้วคิดว่าชีวิตจะมีความสุขร่ำรวยก็จะมีความสุขแต่ว่าคนแก่นี่เพราะว่าความสุขนี่ต้องหาจากปัจจุบันเพราะว่าเวลาเหลือน้อยลงแล้วต้องหาความสุขจากปัจจุบันบ่ต้องไปรอความสุขในวันข้างหน้าความสุขจากปัจจุบันก็คือการได้อยู่กับครอบครัวการที่ได้อยู่กับมิตรแก้วสหายคำได้พบปะสังสรรค์กับบรรดามิตรสหายได้ไปแอวพ่องได้อยู่กับลูกกับหลานพ่องได้อยู่กับธรรมชาติทำสวนตลอดจนกระทั่งถึงปลูกไม้ดอกไม้ประดับอันนี้ก็เป็นข้อสรุปจากงานวิจัยว่าคนแก่ซึ่งเป็นช่วงขาลงเนี่ยถึงแม้ว่ากำลังวังชาเงินทองชื่อเสียงจะลดน้อยถอยลงแต่มันก็เป็นธรรมดาของโลกแต่ว่าความสุขเขามีหน้าขึ้นเพราะว่าความสุขมันอยู่ที่ใจและเขาก็รู้ว่าเวลาของเขานั้นเหลือน้อยลงแล้วเขาต้องหาความสุขจากปัจจุบันเต้าที่จะยิบฉวยได้ความสุขคือเรื่องใกล้ตัวอาตมาคิดว่าสำหรับคนเฮานั้นเนี่ยที่คิดว่าอยู่ในช่วงขาลงเราจะวางใจอย่างไร 1. เราจะพยายามมีความสุขในปัจจุบัน2เราจะเตรียมตัวสำหรับอนาคตคนหนุ่มนี่เปิ้นบ่สนใจกับปัจจุบันจะรอความสุขในอนาคตอย่างเดียวพยายามจะสร้างอนาคตให้มันสวยสดงดงามแต่ว่าคนรุ่นที่มีอายุอยู่ในช่วงขาลงบ่ใช่วัยที่จะสร้างอนาคตแล้วแต่ว่าเป็นวัยที่เตรียมพร้อมสำหรับอนาคตอนาคตในที่นี้หมายถึงจุดหมายปลายทางในชีวิตความเจ็บความป่วยความตายที่ใกล้เข้ามาเป็นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวแต่ก็ไม่มัวแต่เตรียมตัวขณะที่เราอยู่ก็เราก็มีความสุขกับปัจจุบันอาตมาว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมีความสุขในปัจจุบันได้นี้อย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือการยอมรับความจริงยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะพออายุนักขึ้นมาแล้วนี่อันยังอันยังมันก็บ่สะดวกเหมือนเก่าการเดินการกินการทำงานรวมทั้งบริษัทบริวารถ้าเรา ยอมรับความจริงได้นี่สิ่งที่ดูเหมือนข้อขัดข้องเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่ภายนอกแต่ใจของเฮานี่บัดตุ๊บเฮาต้องพยายามอยู่กับปัจจุบันให้นักบางคนนั้นไปคิดอยู่กับอดีตมันก็เป็นทุกข์ใจมันก็อยู่กับอดีตโดยเฉพาะอดีตที่ประสบหวังมีความสุขกับทุกวันแต่ว่าต้องเตรียมตัวสำหรับอนาคตตัวเองเพราะอนาคตนี่เป็นวัยขาลงอันนี้เป็นปลายทางปลายทางจะเข้ามาเฮาเรื่อยๆแล้วเตรียมตัวส่วนหนึ่งต้องเตรียมตัวเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเฮาจะมีเงินไว้รับมือสำหรับโรคภัยไข้เจ็บในวันข้างหน้าอย่างบ่พอนะความจริงต้องเตรียมเรื่องทรัพย์สมบัติตัวเองจัดการเรื่องทรัพย์สมบัติตัวเองทำอย่างไรอย่าบ่เป็นภาระกับคนต่างหลังบ่เป็นภาระต่างใจของเฮาการรักษาอย่างใดที่เฮาปรารถนาให้รักษาอย่างใดที่เฮาจะบ่ปรารถนาให้รักษาการเตรียมตัวอย่างที่อาตมาอู้ก็คือเตรียมตัวขาลงถึงเวลาตายทำยังไงให้เราตายอย่างสงบไม่เฉพาะคนขาลงนะคือคนตายนี่ก็ต้องตายดีบัดตุกบัดทรมานโดยเฉพาะคนที่ขาลงชีวิตของเฮาดีอยู่ดียังบ่พอเถอะต้องตายดีตัวอยู่ดีแต่ตายบ่ดีก็บ่มีไผครบสมบูรณ์แบบคำว่าตายดีนั้นมีคนฮือนิยามว่าคือเต็มใจและพอใจที่จะตายบ่ใจแค่พร้อมเต็มใจและพอใจตัวเพราะหันว่าชีวิตที่ผ่านมาทำดีที่สุดแล้วใจชีวิตยังมีคุณค่าแล้วและเราคิดว่าเราพร้อมจะตายแล้วเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วและมันบ่มีอย่างเป็นห่วงบ่มีอย่างที่เป็นเรื่องน่ากังวลเคล็ดลับแห่งอย่างหนึ่งในการที่จะทำให้เรามีความสุขในชีวิตคือเราต้องมีความสมดุลความสมดุลนี่คือหมายความว่าความเสมอกันหมายความว่าไม่ทุกข์มากเกินไปไม่สุขมากเกินไปความสมดุลนั้นมีหลายด้านสมดุลระหว่างสมองกับหัวใจเหตุผลกับความรู้สึกต้องดีเท่ากันสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตส่วนรวมสมดุลระหว่างงานกับการพักผ่อนแต่บ่มีอันอย่างที่เป็นเรื่องพื้นฐานมากเท่ากับสมดุลระหว่างการรับกับการให้คือหมายความว่าอย่าไปรับมากเกินไปและอย่าไปให้มากจนเกินไปรับมาบ้างให้ไปบ้างหรือการได้กับการสละการให้ทานมันจะต้องเท่ากันหายใจเข้าแต่บ่ยอมหายใจออกก็ตายสถานเดียวกินมากแต่ไม่ยอมออกกำลังโรคร้ายก็ถามหาในทำนองเดียวกันหากเอาแต่เก็บสะสมทรัพย์สมบัติแต่ไม่ยอมแบ่งปันให้ผู้อื่นก็ทำให้ชีวิตเป็นทุกข์การเอาแต่รับแต่ไม่ยอมให้เป็นการกระทำที่สวนทางกับวิถีชีวิตธรรมชาติต้นไม้นั้นไม่เคยเป็นฝ่ายผู้รับฝ่ายเดียวแม้จะเปิ่งน้ำจากฟากฟ้าดูดปุ๋ยจากแผ่นดินแต่ในเวลาเดียวกันต้นไม้ก็คายน้ำให้กับท้องฟ้าทิ้งใบและกิ่งหล่นลงมากลับกลายเป็นปุ๋ยคืนสู่ดินบ่ใช่แต่ตาอันต้นไม้ยังให้ดอกและผลเป็นอาหารแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งให้ร่มเงาแก่นานาชีวิตเหมือนเดียวกันกับลำห้วยเมื่อได้รับน้ำจากภูเขาก็ส่งต่อให้ผืนดินเบื้องล่างเป็นทอดๆไปจนกลายเป็นแม่น้ำสายใหญ่ผู้คนได้ใช้ประโยชน์นักมากมายวิธีแห่งการรับและการให้อย่างนี้ทำให้เกิดการประสานสอดคล้องในธรรมชาติและทำให้โลกนี้น่าอยู่มนุษย์คนเราก็เหมือนกันญาติโยมต่างหลายเราจะมีความสุขและมีชีวิตที่ประสานสอดคล้องได้การให้เป็นสิ่งสำคัญด้วยเหตุนี้คำว่าทานจึงเป็นธรรมะข้อต้นๆในพระพุทธศาสนาบอกว่าคำสอนเรื่องบุญกิริยาวัตถุสังฆาวัตถุหรือแม้แต่ทศพิธราชธรรมพระพุทธเจ้าก็จะทรงเริ่มต้นด้วยการแนะนำให้ทานก่อนดังนั้นการตีบางครั้งบางคราวญาติโยมต่างหลายได้ฟังอาตมาภาพบอกบุญก็เพื่อต้องการให้ญาติโยมได้สร้างทานบารมีคำว่าให้ทานนั้นทานทำให้ชีวิตมีความสมดุล เพราะตั้งแต่เกิดมาเฮาเป็นผู้รับฝ่ายเดียวร่ำร้องแล้วเรียกหาทั้งอาหารของเล่นเงินทองเรียกหาเวลาเรียกหาความรักจากพ่อแม่จากญาติพี่น้องตลอดจนกระทั่งเรียกร้องความรู้จากครูบาอาจารย์ดังนั้นเมื่อเราเติบโตขึ้นมาจึงควรเป็นผู้ให้บ้างไม่ใช่เพื่อทดแทนบุญคุณหรือว่าตอบแทนโลกตะอันแต่ยังจะช่วยให้เรามีความสุขตัวเองการรู้จักให้ช่วยปรับใจเราให้ไม่คิดแต่จะเอาฝ่ายเดียวคือถ้าเรารู้จักให้ใจของเฮาบ่จะคิดจะเอาฝ่ายเดียวละเฮายังอยากจะให้เพิ่นคนอื่นพ้องจิตที่คิดแต่จะเอาเป็นจิตที่ทำให้เกิดความทุกข์พอถูกเผาโลนด้วยความโลภเป็นอาจินต้องดิ้นรนไล่ล่าหาสิ่งต่างๆมาครอบครองไม่หยุดหย่อนแม้ได้มานักมากมายเพียงใดก็ยังบ่พอใจอยากได้เพิ่มแหมจึงหาความสงบสุขได้ยากการให้ช่วยลดทอนความโลภบรรเทาความเห็นแก่ตัวหากสิ่งที่ให้นั้นเป็นทรัพย์หรือวัตถุก็ช่วยให้เราละความยึดติดละความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูธรรมดาคนเราย่อมห่วงเห็นในทรัพย์สมบัติเงินทองที่เรามีอยู่เพราะสำคัญมั่นหมายว่าของเรานั้นมันเป็นของเราอ่ะมันเป็นของกูนี่มันจะหายไปได้ความสำคัญมั่นหมายดังกล่าวนั้นเป็นที่มาแห่งความทุกข์ต่างปวงเพราะมันส่วนทางกับความจริงไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงและไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราได้ตลอดหากมันบัดจากเราไปก็เราเองนี่แหละที่จะเป็นฝ่ายจากมันไปที่สำคัญก็คือทันทีที่เรายึดมั่นว่ามันเป็นของเราเราต่างหากที่กลายเป็นของมันทันทีคือตกเป็นทาสของมันจนอาจจะเจ็บป่วยหรือตายเพราะมันได้เหมือนกับเส้นเลือดในสมองแตกเลือดหัวใจวายเมื่อบ้านถูกยึดเมื่อเงินถูกโกงตราบใดที่เฮายังบ่ตายเพราะว่าในยามใกล้ตายนั้นมันอาจจะกระซับกระส่ายเนื่องด้วยว่าเฮายังห่วงแหนอะไรในทรัพย์สมบัติเหล่านั้นสุดท้ายจิตของเฮาอาจจะไปสู่ทุกขติไปสู่ที่ทุกข์ยากใดถ้าอยากคลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูสิ่งแรกที่ทำได้ง่ายที่สุดคือการให้ทานหากเป็นการให้ที่แท้จริงคือให้โดยไม่หวังอะไรเข้าตัวเลยบ่ว่าจะเป็นการให้แก่ใครก็ตามจะช่วยบรรเทาเบาบางความยึดติดถือมั่นดังที่อาตมาภาพกล่าวมาแล้วซึ่งจะช่วยให้ใจของเรานั้นปลอดโปร่งโล่งเบาสบายแช่มชื่นเบิกบานนี่แหละคือความหมายที่แท้จริงของคำว่าบุญแต่เดี๋ยวนี้เวลาทำบุญให้ทานผู้คนมักนึกถึงโชคลาภนึกถึงความมั่งมีนึกถึงความสวยรวยฉลาดสมปรารถนานั่นเป็นอานิสงส์อย่างหนึ่งของทานแต่บ่ใช่อานิสงส์สูงสุดของการให้ทานประโยชน์สูงสุดที่สามารถเกิดขึ้นได้จากทานก็คือว่าการคลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูหรือว่าการลดละความโลภหากคือตานได้โดยยังหวังที่ว่าเฮาจะขอโชคขอลาภสาธุขอให้ถูกหวยรางวัลที่1เต้ออย่างนี้นะก็บ่ช่วยให้บรรลุถึงประโยชน์ดังกล่าวเลยบ่ใช่เป็นประโยชน์ของตานอย่างแท้จริงบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเพราะว่าการให้ทานและยังหวังผลประโยชน์นั้นเป็นการให้ทานที่เจือปนไปด้วยความโลภนอกจากจะให้ทรัพย์สมบัติแล้วเราควรให้อย่างอื่นที่มีคุณค่าโดยเป็นต้นว่าให้เวลาให้กำลังกายให้สติปัญญาการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากแม้บางครั้งต้องประสบกับความเหน็ดเหนื่อยบ่สะดวกบ่สบายแต่กลับสัมผัสได้ถึงความสุขใจความปีติและความแช่มชื่นภายในเป็นสุขที่ประณีตกว่าความสุขหรือความสุขจากการเสพปัญจกามคุณเวลาเรามอบอะไรอย่างต่างๆให้คนอื่นเวลาเราทำบุญสุนทรทานเนี่ยใจเรามีความสุขเป็นสุนทรียะประณีตอาตมาถามว่าใช่หรือไม่ว่าเมื่อเรานึกถึงตัวเองน้อยลงคิดถึงคนอื่นมากขึ้นเราจะมีความสุขได้ง่ายขึ้น มีอาสาสมัครหมอนวดคนหนึ่งเป็นละอองนมอยู่แกเล่าว่าแกเป็นไมเกรนต้องกินยาไมเกรนในทุกวันเจ็บหัวอยู่ตลอดละแต่หลังจากที่เป็นจิตอาสาได้ประเมินมานานอาการไมเกรนอาการปวดหัวนี่ก็หายไปจนกระทั่งเธอลืมกินยาไปเลยอะส่วนผู้เฒ่าคนหนึ่งเปิดใจว่าหลังจากที่ได้เป็นอาสาสมัครแยกขยะคือแยกขยะเปียกขยะแห้งมาได้เงินเดือนนะแต่เป็นอาสาสมัครทำเองเขารู้สึกว่าตัวเองเป็นขยะคืนชีพมารู้สึกว่าไร้ค่าเหมือนตอนที่นั่งนอนอยู่ในบ้านน้ำที่ไม่ถ่ายเทย่อมกลายเป็นน้ำเน่าชีวิตที่ไม่รู้จักให้คือชีวิตที่หม่นหมองไร้ความสุขความสุขแท้ไม่ได้เกิดจากการเสพหรือการมีมากๆแต่อยู่ที่การสละออกไปเริ่มจากสละวัตถุสิ่งของไปจนกระทั่งถึงสละความยึดติดความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนสละได้นักตะใดก็จะช่วยให้เฮามีชีวิตเป็นอยู่ในโลกนี้ได้อย่างผาสุกนักขึ้นตะอันทั้งยังจะทำให้เฮาจากโลกนี้ไปอย่างสุขสงบได้แห่มตัวเองญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายนี่คือลักแห่งการสร้างความสุขขึ้นในชีวิตหลายท่านหลายคนปรารถนาอยากจะมีความสุขหันเพิ่นมีทรัพย์สินเงินทองร่ำรวยล้นฟ้ามหาศาลหันเพิ่นมีเกียรติมียศมีชื่อมีเสียงมีตำแหน่งแห่งหนก็อยากได้อยากมีอยากเป็นแต่แท้จริงแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างนักในชีวิตของเราชีวิตที่ไขว่คว้านั้นเป็นชีวิตที่มีแต่ความทุกข์แต่ชีวิตที่อดทนชีวิตที่เสียสละความสุขที่มีอยู่ในตัวของเราเพื่อคนอื่นเพื่อสังคมเป็นชีวิตที่มีความสุขมากกว่าดังคำกล่าวที่เปิ้นบอกว่ามือของผู้ให้สูงกว่าใจของผู้รับเวลาที่เราเอาของไปมอบเพื่อเปิ้นผู้อื่นมือของเราจะอยู่ตั้งบนคนที่รับนั้นเปิ้นจะแบมือรับอยู่ตั้งล่มเพราะฉะนั้นจิตของคนที่ให้สูงกว่าใจของคนที่รับชีวิตมนุษย์คนเราต้องฮือโอกาสฮือเวลาฮือประโยชน์กับคนอื่นนักๆแต่ในขณะเวลาเดียวกันก็ต้องดูแลตัวเก่าเฮาตัวเองจ่ายวิถีชีวิตของคนเราฮือมีความสุขกายสบายใจอย่าไปยึดติดกับความโลภความโกรธความหลงดังที่อาตมาภาพเคยกล่าวบทกลอนให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายฟังบ่อยๆว่าอันความสุขทุกถมเหมือนลมพัดคือความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีเนี่ยมันเหมือนกับลมพัดพัดมาแล้วก็พัดไปให้สัมสัตว์นั้นมั่วสุมในขุมขังเป็นไข้หนักรักโรคโศกเรื้อรังมาปิดบังมืดมัวทั่วตัวตนคือโทโสโมโหโลภกล้าเป็นนายหน้าที่เข้มแข็งทุกแห่งหนให้หลงรักให้หลงชังเป็นกังวลถือตัวตนถือเราเขาไม่เข้ากันเมื่อกายแตกแยกยับแล้วดับดิ่มถมแผ่นดินอยู่เนืองแน่นไร้แก่นสารหากพะวงหลงมั่นในสันดานติดสงสารห่างไรไกลนิพพานถ้าตราบใดที่เฮายังตกอยู่ในขุมขังแห่งความรักความโลภความโกรธความหลงตราบนั้นญาติโยมอย่าหวังว่าเฮาจะได้เข้าใกล้สู่พระนิพพานเพราะใจนั้นมันจะไปยึดติดอยู่กับความรักมัวเมาอยู่กับความหลงโลภอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วก็บางครั้งบางคราวควบคุมสติอารมณ์ตัวเก่าบ่ได้โคดอยู่ตลอดเวลาไผว่าอย่างฮื้อก็โคดไผทำมาอย่างฮื้อบ่ถูกอกเปิงใจก็โคดอันนี้ก็ก่อให้เกิดความทุกข์ในชีวิตของเฮาดังนั้นความรักความโลภความโกรธความหลงเนี่ยถ้าหากว่าหมู่เฮาทั้งหลายจัดระเบียบมันได้ดูแลเอาใจใส่มันดีๆอย่าไปรักจนลืมเหตุผลอย่าไปโลภจนกระทั่งเสียมารยาท อย่าไปโกรธจนคุมตัวเองไม่ได้อย่าหลงจนกระทั่งถอนใจตัวเองกลับมาไม่ไหวคือต้องประคับประคองตัวให้ดีที่สุดบ่มีใครสามารถที่จะมาบังคับบัญชาตัวเฮาได้นอกจากตัวของเฮาเองคือหมายความว่าอย่างสมมติว่าอีน่ะเวลาเฮาไปเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นพระเจ้าพระสงฆ์ก็ดีตลอดจนกระทั่งถึงเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ดีเพิ่นจะมีกฎมีกติกามีมารยาทคือปฏิบัติเอาง่ายๆยังทหารนี่มีระเบียบวินัยสูงเวลาอยู่ในค่ายทหารเนี่ยญาติโยมทั้งหลายทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามกฎเป็นไปตามระเบียบเคารพนับถือกันตามชั้นยศสมมติว่าบางครั้งมีอยู่นักพอสมควรเนาะที่พ่อก็เป็นนายทหารลูกก็เป็นนายทหารแต่ว่าตอนพ่อเป็นทหารเนี่ยพ่อเป็นเมื่อสมัยที่การศึกษามันยังบัดเจริญพ่อก็เลยมียศเพียงแค่จ่าก็มีเป็นดาบก็มีแล้วก็ทีนี้พอลูกไปเฮียนมาแล้วลูกอาจจะจบในร้อยพอกลับมาอยู่ที่ฐานกำลังที่มั่นอันเดียวกันพ่อต้องแสดงความเคารพลูกแสดงวันทยาวุฒิวันทยาหัดเคารพเชื่อฟังในข้อบังคับบัญชาของลูกแต่พอกลับไปบ้านแล้วเนี่ยลูกจะไปบังคับพ่ออย่างนั้นไม่ได้เพราะพ่อก็คือพ่อตัวเขาก็เหมือนกันเวลาที่เขาเป็นทหารเปิ้นสั่งเขาซ้ายหันขวาหันเขาก็ทำตามคำสั่งมันอันนั้นเป็นเพียงแค่คำสั่งที่ปรากฏอยู่ในภาระและหน้าที่แต่พอออกมาจากค่ายทหารเพราะเป็นตัวของเฮาเองแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเฮาเหมือนกันคนจะมาบังคับเพื่อเฮาบ่ฮึโคตรเน้อเนี่ยมันก็ว่าบ่ได้เพราะว่ามันเป็นอุปนิสัยของเขาบอกให้ว่าอย่าไปโลภอยากได้ของเพิ่นผู้อื่นเน้อพอถึงเวลามามันก็ยังมีการทรยศคอร์รัปชันกันอยู่อย่างเขาบอกคอร์รัปชันหรือว่าการทรยศคดโกงเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันคงมีบรรณาการบางที่บางประเทศนั้นเพิ่นบอกว่าคอร์รัปชันนั้น 0% เลยอาตมาบ่เชื่อญาติโยมทั้งหลายทุกที่ทุกแห่งนั้นน่ะมันจะต้องมีความโลภเกิดขึ้นดังนั้นมนุษย์คนเราเนี่ยถ้าหากว่าบางทีเราอาจจะปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอยู่ในระเบียบเป๊ะแต่พอออกจากระเบียบมาแล้วอุปนิสัยของเฮาเนี่ยมันเป็นระเบียบด้วยหรือเปล่าเฮาเป็นคนดีด้วยจิตใจที่ดีที่งดงามจริงๆหรือเปล่าหรือเราเป็นคนดีเพียงแค่ระเบียบแบบแผนมันบังคับเราการเป็นคนดีนั้นต้องดีตลอดนะคนดีไม่ใช่ดีเพราะมีทรัพย์หรือเพราะนับพงพันชนสาคนจะดีดีเพราะการงานนานาอีกวิชาศิลธรรมนำให้ดีเพิ่นบอกว่าคนดีนั้นบ่ใช่ดีเพราะว่าเขามีทรัพย์สินเงินทองนักคนจะดีดีเพราะการงานนานาหน้าที่การงานดีอีกวิชาที่ได้ศึกษาเราเรียนนั้นก็ดีแล้วก็ต่อมาศิลธรรมมีศีลมีธรรมอยู่กับตัวกับตนอยู่ตลอด3อย่างเนี้ยเพิ่นบอกว่าการงานดีความรู้ดีมีคุณธรรมจริยธรรมดีก็จะกลายเป็นคนดีได้ในที่สุดคนดีนั้นดีเพราะ3อย่างแต่ว่าแม้คนจะปฏิญาณตนว่าเขาเป็นคนดีเป็นพุทธมามกะชนแต่ว่าตราบใดก็ตามที่หน้าที่การงานของเฮายังบริสุทธิ์สะอาดหน้าที่การงานของเฮายังบ่ดีเตื้ออีนะยังนับว่าเป็นคนดีไม่ได้หรือหน้าที่การงานดีแล้วแต่ว่าวิชาความรู้ที่เฮาศึกษาเราเรียนเฮียนจบมานั้นน่ะมันอยู่ตามหลักการที่เพิ่นถือว่าเป็นคนดีไหมทีนี้ต่อมาถึงแม้ว่าคุณนั้นจะเป็นคนที่ประพฤติปฏิบัติอยู่ตามหน้าที่การงานดีแล้วก็มีวิชาความรู้ดีแต่ความรู้ต้องควบคู่กับคุณธรรม ถ้าคุณธรรมของคุณบ่ดีจริยธรรมของคุณบ่มีสิ่งต่างๆมันก็เปล่าประโยชน์คนจะดีๆเพราะการงานนานาอีกวิชาศีลธรรมนำให้ดีญาติโยมทั้งหลายจงปากันพยายามสร้างความสุขให้กับตัวเองพัฒนายกฐานะตัวเองให้เป็นคนดีสืบต่อไปเน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายคงจะเคยเดินทางบางท่านก็อาจจะเดินทางด้วยเท้าเปล่าบางท่านก็อาจจะเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์หรือบางท่านก็เดินทางโดยรถยนต์หรือบางท่านก็อาจจะเดินทางไปโดยเครื่องบินไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในเส้นทางใดก็ตามสิ่งหนึ่งที่เราจะพบก็คือหลุมบ่อบางทีเราก็ตกหลุมอย่าเราเตียวไปเตียวไปนี่บางทีเราก็เมาเง่อเมาพอไปต่างหน้าเกิดไปตกหลุมตกร่องขึ้นมาทีนี้พอตกหลุมตกร่องร่างกายก็อาจจะเสียการทรงตัวส่วนเซได้ขี่รถถีบรถเครื่องไปบางทีก็ไปตกหลุมก็อาจจะเกิดการกระเด็นกระดอนขึ้นมานั่งรถยนต์ก็เหมือนกันถ้าตกหลุมก็รถก็โครงเคลงไปมาไปมาหรือแม้กระทั่งเวลาเขาตันต่างหลายเดินทางโดยสารไปตังเครื่องบินหรือว่าเดินทางโดยเครื่องบินจะไปที่ไหนก็ตามบางทีก็อาจจะถึงกับขนาดว่าตกหลุมอากาศญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายการตกหลุมที่อาตมาภาพกล่าวมาแล้วนั้นหมายถึงการตกหลุมแบบการเดินทางโดยทั่วไปแต่มีหลุมแห่มอย่างหนึ่งที่บรรดาผู้สูงอายุมักจะตกถ้าผู้สูงอายุตกหลุมเหล่านี้ก็จะทำให้เป็นคนแก่ที่น่าเกลียดคือกับดักทางจิตวิทยาและพฤติกรรมที่มักเกิดขึ้นและผ่านโลกมานักหากบ่ฮู้เต่าตันก็จะนำไปสู่บุคลิกภาพที่เป็นพิษแล้วพ่นพิษใส่ผู้อื่นจนกระทั่งถูกมองว่าเป็นคนแก่ที่น่าเกลียดในสายตาของคนรอบข้างหลุมที่หนึ่งที่คนเฒ่ามักจะโตคือหลุมอัตตาการมีอัตตาสูงยึดมั่นในตัวตนสูงกรรมบดีนี้เปิ้นว่ามีอีโก้สูงอันนี้เป็นหลุมอวดดีการยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางขั้นสุดหลงคิดว่าตัวเองนั้นเก่งถูกต้องและอาจจะใช้คำว่าสู่หู้ก็ว่าข้านี่อาบน้ำฮ้อนมาก่อนหันตะวันก่อนสู่หลุมนี้ทำให้ปิดกั้นการเรียนรู้บ่ยอมรับฟังคำแนะนำของคนรุ่นใหม่มองว่าการยอมรับความผิดพลาดคือการเสียหน้าจึงมักแสดงพฤติกรรมข่มคนอื่นเพื่อกลบเกลื่อนความเปราะบางที่มีอยู่ในใจของตัวตนประการที่สองหลุมคอยจับผิดคิดมากคิดแบบฟุ้งซ่านเกิดจากความว่างหรือความรู้สึกว่าตัวเองนั้นหมดบทบาทในสังคมจึงหันไปเพ่งโทษเพ่งเลงข้อบกพร่องของผู้อื่นคิดแบบซ้ำๆวนเวียนไปมาอยู่อย่างนี้กึดแต่เรื่องลบๆหรือว่าเรื่องยุ่มยิ้มของคนที่อยู่รอบข้างทำให้บรรยากาศรอบตัวตึงเครียดและอึดอัดประการที่สามหลุมดื้อด้านหลุมดื้อดึงเอาแต่ใจของตัวเองบ่ยอมจำนนต่อเหตุผลใจคำว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนหันตะวันมาก่อนเป็นข้ออ้างในการปฏิเสธแนวทางใหม่ๆหรือบ่ยอมรับปรับตัวเข้าหาคนอื่นคนที่ตกหลุมนี้มักมองว่าการประนีประนอมคือการพ่ายแพ้หลุมที่4คือหลุมเห็นแก่ตัวหลุมไม่เกรงใจหลุมไม่ให้เกียรติใครเป็นการเรียกร้องความสนใจหรือต้องการให้คนอื่นทำตามใจตัวเองตลอดเวลาโดยไม่สนความเดือดร้อนของผู้อื่นและมองไม่เห็นขอบเขตของตัวเองของลูกหลานคิดว่าตัวเองเป็นผู้มีพระคุณจึงมีสิทธิ์ก้าวกายหรือล่วงละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นได้ตลอดเวลา
1: 5หลุมอคติการยึดติดกับความคิดความเชื่อแบบดั้งเดิมของตัวเองเป็นสรณะตัดสินคนอื่นด้วยกรอบเก่าๆแนวคิดเก่าๆหรือตัดสินคนอื่นจากประสบการณ์ในอดีตทำเมื่อมองข้ามความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยบ่เปิดรับความหลากหลายของยุคสมัยปัจจุบันหลุมที่6คือหลุมอบายมุขคือการมกมุ่นอยู่ในสิ่งมัวเมาบ่ว่าจะเป็นการพนันการดื่มสุราหรือแม้แต่การสร้างความดราม่าดราม่าก็คือสร้างเรื่องราวฮือน่าสนใจฮือน่าเศร้าใจฮือน่าอินดูไปนินทาว่าร้ายคนอื่นหรือแก้เหงาหรือเพื่อเติมเต็มความรู้สึกในทางใจแบบผิดๆแทนที่จะหากิจกรรมสร้างสรรค์หรือหันหน้าเข้าวัดเข้าวาหันหน้าเข้าหาศีลหาธรรมกลับไปตกหลุมในอบายมุขหลุมอย่างที่7คือหลุมแบบวางไม่ลงปรงไม่เป็นการไม่ยอมรับการไม่ยอมปล่อยวางกับอดีตความผิดพลาดของคนอื่นหรือความคาดหวังในสิ่งที่บ่ได้ดังใจเก็บเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆมาแบกไว้ทำให้จิตใจขุ่นมัวและก็ร้อนรุ่มอยู่ตลอดเวลาหลุมที่8คือหลุมเห็นผิดเป็นชอบการหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองการยืนยันการกระทำหรือคำพูดที่ก้าวร้าวของตัวเองนั้นว่ามันถูกต้องเป็นต้นว่าเชื่อว่าการด่าทอคือการสั่งสอนหรือการก้าวก่ายหน้าที่ของคนอื่นคือความหวังดีทำให้มันสามารถแยกแยะความผิดชอบชั่วดีได้ตามหลักการที่จะถูกต้องได้ถ้าหากว่าเฮาขึ้นจากหลุมตั้ง8นี้ได้เฮาก็จะกลายเป็นคนแก่ที่น่ารักน่าเคารพแต่ถ้าหากว่าตกอยู่ในหลุมเหล่านี้หกมุ่นอยู่ในหลุมเหล่านี้คือ1หลุมอัตตาถือตัวถือตนอวดดี2หลุมคอยจับผิดคิดมากฟุ้งซ่าน3หลุมดื้อด้านบอกปยาว่าบ่ฟัง4หลุมหันแก่ตัวบ่เกรงใจคนอื่นบ่เฮือเกียรติไผ5หลุมอคติ6หลุมอบายมุข7หลุมวางไม่ลงปรงไม่เป็นและ8หลุมเห็นผิดเป็นชอบถ้าหากว่าตกหลุมลักษณะอย่างนี้แล้วคนแก่ก็จะกลายเป็นคนแก่ที่น่าเกลียดแต่ถ้าหากขึ้นจากหลุมเหล่านี้ได้ก็จะกลายเป็นคนแก่ที่น่ารักและก็บ่ใช่เฉพาะคนแก่นะคนตั้งหลายโดยทั่วไปก็เหมือนกันถ้าตกอยู่ในหลุมเหล่านี้ก็เป็นคนที่น่ารังเกียจเดียดฉันยิ่งนักญาติโยมตั้งหลายอย่าตกหลุมเหล่านี้เลยขึ้นมาจากหลุมเหล่านี้เถอะชีวิตของเราจะมีแต่คนรักคนยกย่องและสรรเสริญตลอดไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วบัดนี้ก่อนที่จะได้นำรายการจากบรรดาตั้นต่างหลายไปนั้นอาตมภาพขอประกาศอนุโมทนาประชาสัมพันธ์กับบรรดาคราวาสญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายอันประกอบไปด้วยญาติโยมที่ร่วมอนุโมทนาทำบุญบริจาคยอดปัจจัยสังฆทานชุดละ500บาทแล้วก็กล่องสังฆทานถวายแด่พระสงฆ์พิธีเตียตมาภาพนิมนต์มาเนื่องในงานทำบุญประเพณีอุทิศแด่บุรพาจารย์มีอดีตเจ้าวาดเตบุตรเทวดาอาหักติปกปักรักษาวัดวารามของวัดห้วยห้างทุกตนทุกองค์บัดเต่าแต่นั้นก็ยังได้ปากันทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จ
0: พระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนี้ก็ญาติโยมมาร่วมอนุโมทนาทำบุญกับอาตมาภาพก็อาตมาได้รับทราบแล้วในวันก่อนแต่ว่าที่ผ่านมานั้นมีโยมร่วมทำบุญดังนี้คุณโยมพ่อเปลี่ยนคุณโยมแม่บัวผินยะจันซึกพร้อมด้วยลูกหลานครอบครัวจากบ้านห้องก่อม่วงตำบลบะเขือแจ้อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเปิ้นรับเป็นเจ้าภาพยอดสังฆทาน1ชุด500บาทผ่านการประสานงานมาตังคุณครูอ้อยโรงเรียนเมธีวุฒิกรเปิ้นก็ร่วมอนุโมทนาทำบุญมาในกาลครั้งนี้ถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่หลวงกัญญายี่นางไอ้ขุนแผนพัฒนายี่นางฟาร์มกระดาษสาบ้านต้นเปาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่รับเป็นเจ้าภาพยอดสังฆทาน1ชุด500บาทและก็กล่องสังฆทาน1ชุด100บาททั้งนี้คุณโยมแม่หลวงกัลยายี่นางพร้อมด้วยไอ้ขุนแผนพัฒนายี่นางนั้นเปิ้นขอทำบุญอุทิศไปหาป้านานอินทายี่นางนายน้อยปินตาเลิศและนางจันดีปัญญาดาก็เมื่อนานละน้อมแม่หลวงหายไปก็บ่ได้ละบ่ได้ลืมกันตอนนี้ก็ร่วมอนุโมทนาทำบุญมาถัดจากนั้นมาก็หมายมีแม่บุญกีลุงซออันนี้เปิ้นทำบุญรับเป็นเจ้าภาพยอดสังฆทาน1ชุด500บาทกล่องสังฆทานแห่ม1กล่อง100บาทรวมเป็น600บาทเปิ้นขออุทิศส่วนกุศลไปให้แก่บรรพบุรุษตระกูลลุงซอและตระกูลอาลันซึ่งเป็นตระกูลฝ่ายสามีของเปิ้นสองท่านนี้ก็ได้โอนปัจจัยมาจำนวน 1,200 บาทขอขอบคุณอนุโมทนากับแม่หลวงกัลยายี่นางและก็คุณโยมแม่บุญกีลุงซอไว้ณที่นี้นักๆตุ้ยเนอร์เปิ้นทำบุญกับอาตมาภาพมาทุกครั้งเลยแล้วก็ทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่ต้อยวิไลชัยเลิศบ้านแม่คืออำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกล่องสังฆทานมา1ชุด100บาทเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมสกุณาดาวตากพร้อมด้วยครอบครัวอันนี้จากบ้านแม่ขจารอำเภอแม่แต่งจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกล่องสังฆทานมา2กล่องก็เป็นเงินอยู่200บาททัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมป้อผลหินโสดโดยการประสานงานของคุณโยมลำดวนลูกสาวของเปิ้นป้อผลหินโสดนี้เปิ้นร่วมทำบุญในกาลครั้งนี้เป็นเจ้าภาพกล่องสังฆทาน3กล่องเป็นเงินอยู่300บาทอาตมาภาพได้รับทราบแล้วเน้อคุณโยมป้อผลหินโสดบ้านสันปะกวาวตำบลตาบางตานอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมป้านันทองอินทากิจอันนี้เป็นเจ้าภาพสังฆทานของวัดห้วยห้างคือเป็นเจ้าภาพยอดปัจจัยถวายแด่พระสงฆ์พิธีจำนวน1ชุด500บาทแล้วก็วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เปิ้นจะนำพัตหารมาถวายขอขอบคุณอนุโมทนาคุณโยมป้านานทองอินทากิจไว้ณที่นี่ตวยเนอร์ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ร่วมทำบุญด้วยกันในกาลครั้งนี้บ่ได้ละบ่ได้ลืมกันเอาละญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้เป็นวันที่8เดือนมิถุนายนพ.ศ.2569เป็นวันพฤหัสบดีซึ่งอาตมาภาพจัดให้มีการทำบุญอุทิศหาบุรพาจารย์
1: ทำบุญอุทิศหาอดีตเจ้าวาดทุกองค์บรรดาอดีตศรัทธาญาติโยมที่ถวายการอุปถัมภ์บำรุงวัดห้วยห้างทุกครอบครัวเรือนและก็บัดเต่าแต่นั้นเมื่อข้ามยามแรงมาก็จะได้เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแห่งรอบหนึ่งก็ประกาศน้อมเอิญเชิญชวนให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้รับสาบเนือกน้อมอนุโมทนาในบุญในกุศลเน้อยอดปัจจัยสังฆทาน39ชุดในตอนนี้ก็ยังขาดไปอยู่ในญาติโยมต่างหลายแล้วก็กล่องสังฆทานก็ขาดไปแห่งจำนวนนักวันนี้ญาติโยมฟังรายการของอาตมาแล้วมีจิตเจตนามหากุศลอยากจะร่วมอนุโมทนาทำบุญกับอาตมาภาพในกาลครั้งนี้ก่อนเวลา 9:00 น. โยมโทรศัพท์มาได้เน้อพอถึงเวลา 9:00 น. เริ่มพิธีละอาตมาก็บ่สามารถจะรับโทรศัพท์ได้ก็จะถือว่าเป็นโมฆะไปถ้าหากว่ายังมีคนโทรศัพท์เข้ามาตังเบอร์มือถือของอาตมาก็ถือได้ว่ามีวาสนาต่อกันอย่างแท้จริงมีโอกาสได้ทำบุญด้วยกันอย่างแท้จริงขอขอบคุณกับทุกท่านทุกคนไว้ณที่นี่ตวยบุญกินบุญตันอาตมาภาพได้อย่างใดก็ขอให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้อย่างนั้นขอบุญนี้จงปกป้องคุ้มครองรักษาตนตัวแห่งพ่อออกแม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายทุกท่านทุกคนหากแม้นว่าท่านกึดสิ่งใดก็ขอให้สมดังความมุ่งมาดปรารถนาความเจ็บอย่ามีความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามีรวยวันรวยคืนสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงประสบสิ่งที่เราพึงจะได้พึงจะมีเหมือนกันหมดทุกท่านทุกคนแม้ว่าบางท่านอาจจะบอกว่าท่านข้าเจ้าบ่ได้หอมเปิ้นนี่ก็บ่ได้หอมบ่เป็นหยังบ่ได้หอมก็ยกมือพนมมือขึ้น10นิ้วอนุโมทนาสาธุการขึ้นนึกพร้อมกันอันนี้เปิ้นเรียกกันว่าปัตตานุโมทนาใหม่แม้ว่าญาติโยมที่อยู่ในพิธีเปิ้นจะได้ประเคนสังฆทานหมู่เฮาทั้งหลายอยู่ทั้งบ้านทั้งจองมาได้ประเคนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็แล้วที่ใจของเฮาได้บุญที่ใจของเฮาละอนุโมทนาก็อยู่ที่ใจของเฮาบุญของเฮาจะมีในกาลครั้งนี้เป็นจำนวนนักมากมายหลายฮือตันทั้งหลายได้ชื่นชมยินดีด้วยกันทุกท่านทุกคนยังได้เหตุกดีอาตมาภาพก็ตั้งใจจะปาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายไต่เต้าไปในหนทางที่ถูกต้องชัดเจนและก็งดงามเพื่อให้การทำบุญของเฮานั้นสำเร็จดังความมุ่งมาดปรารถนาจงทุกประการทุกท่านทุกคนอยู่ดีมีสุขเน้อ
2: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
3: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
4: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
3: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
5: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดู อย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟู
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นกรุงเทพมหานครเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนวันที่28มิถุนายนนี้อำนวยความสะดวกประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
9: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
10: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
11: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: กรุงเทพมหานครเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนวันที่28มิถุนายนนี้อำนวยความสะดวกประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
15: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมรองรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกได้เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแก่ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุชำรุดสูญหายหรือมีความจำเป็นต้องจัดทำบัตรใหม่เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งแนะนำให้รีบดำเนินการขอมีบัตรใหม่ก่อนวันเลือกตั้งหรือใช้บริการในวันที่28มิถุนายนเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างสะดวกและไม่พลาดการมีส่วนร่วมทางประชาธิปไตยโดยประชาชนสามารถติดต่อขอทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตใกล้บ้านรวมถึงจุดบริการด่วนมหานครจำนวน19แห่งทั่วกรุงเทพมหานครซึ่งเปิดให้บริการในวันเลือกตั้งเพื่อมีความสะดวกแก่ประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางไปยังสำนักงานเขตได้จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
8: หอการค้าไทยประสานสมาคมอาหารแช่เยื่อแข็งไทยเร่งรับซื้อกุ้งร้อยตันต่อวันช่วยเกษตรกรดูดซับผลผลิตส่วนเกินจากกรณีมาเลเซียระงับนำข้าวกุ้งไทย
16: นายพศอาหรับวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยบูรณาการความร่วมมือกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้จากกรณีที่ประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งทะเลส่งผลให้เกิดภาวะผลผลิตตกค้างและราคาหน้าฟาร์มมีแนวโน้มชะลอตัว โดยมอบหมายให้ศูนย์ประสานงานและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหารเป็นกลไกกลางในการประสานงานกับกลุ่มสมาชิกห้องเย็นผู้ผลิตและแปรรูปส่งออกเพื่อช่วยรับซื้อกุ้งโดยตรงจากเกษตรกรในเบื้องต้นมากกว่า100ตันต่อวันหวังดูดซับผลผลิตส่วนเกินออกจากระบบและรักษาเสถียรภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานทางนี้การพิจารณารับซื้อจะดำเนินการภายใต้เงื่อนไขที่ฟาร์มต้องเข้าร่วมโครงการตรวจยาปฏิชีวนะก่อนประมูลกุ้งอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าควบคุมความปลอดภัยทางอาหารและตอกย้ำความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคเป็นการปกป้องภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมกุ้งไทยให้ยังคงจุดแข็งในการเป็นผู้นำด้านการส่งออกอาหารทะเลคุณภาพของโลกได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
8: เช้าวันนี้บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนและบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิด80สตางค์ต่อลิตรยกเว้นกลุ่มแก๊สโซฮอลพรีเมียมและดีเซลราคาคงเดิมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026กลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดาผ่านเข้ารอบส่วนบอสเนียยังมีลุ้น
17: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดสุดท้ายสวิตเซอร์แลนด์เฉือนชนะแคนาดาเจ้าภาพร่วม2ประตูต่อ1ทำให้ขุนพลแดนนาฬิกาเก็บเพิ่ม3แต้มมี7คะแนนผ่านเข้ารอบเป็นอันดับที่1ของกลุ่มส่วนแคนาดาแม้จะแพ้ในเกมนี้แต่มี4แต้มตุนไว้แล้วผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันบอสเนียที่ยังมีลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดเอาชนะกาตาร์3ประตูต่อ1เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนจบอันดับ3ของกลุ่มโอกาสเข้ารอบสูงสำหรับการแข่งขันคู่อื่นๆในวันนี้บราซิลพบสกอตแลนด์และโมร็อกโกพบเฮติกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้ด้านเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบสาธารณรัฐเช็กและเกาหลีใต้พบแอฟริกาใต้แข่งขันเวลา 8:00 นปุริภัทรสอนการรายงาน
8: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
18: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
19: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
20: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
21: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจน ใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3

0: 025565หรือ0535255566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมเจ้าฮกมงเจ้าแบบอี้มาอยู่ด้วยกันครับอู่ข่าวเล่าความนะครับผมกับน้องแอนอธิวัฒน์กันทับปิงเลยทุกวันนะครับมีวันหยุดนะแต่ว่านี่อันแรงมาเนาะฝุ่นลุ่มมาบึ้งมือบึกนะครับผมตินไห้ปิ้นพองนะดูแลกันตัวเนอร์ตัวตาในเรื่องของรังค้าน็อตเน็ตลุดกันพองก่อนนะครับผมจะได้เราก็ดูแลกันตัวมันเดี๋ยวนี้ช่วงแรงๆฝุ่นลุ่มชอบมาเนาะแต่ว่ามีฝุ่นตัวไหนมีกระลุมนะแหงแตะแหงว่าพอดีสะดุ้งกันแล้วนะครับผมอื่นใดแล้วนะครับก่อนจะไปฟังข่าวกันวันนี้ก็มีเรื่องมาประชาสัมพันธ์เนาะสำหรับทนายเนาะตีอยากจะเข้าไปนะครับไปสวดพัมเพนปรากุศลนะครับเฮ่อจ้าฟ้าพัชรกิติยภาเนาะวันนี้ก็จะปิ่นวันตีครบรอบ15วันในการสิ้นพระชนนะครับผมปันนรสมวานนะครับผมไปไดเนอร์ตีธรรมศาลานะครับผมของวัดพระธาตุหลิพุนชัยวรมหาวิหารเนี่ยประมาณ5โมงแรงนะครับผมไปกันได้นะครับไปรวมกันไปรวมเป็นหนึ่งใน

การแสดงออกนะถึงความอาลัยแล้วก็การแสดงออกถึงพระสำนึกในพระกรุณาธิคุณนะครับผมของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากันเนอร์นะครับผมก็เจนจวนละปุนคนละปุนทุกท่านกันเลยหรือว่าท่านผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่เนอะและแฮมข่าวนึงนะครับผมตีปิ้นกระแสเนาะต้องบอกว่ามีความคืบหน้าในกรณีของตีสังคมกำลังถึงความสนใจนะอย่างมากเลยนะครับผมกับประเด็นการทุจริตการสอบแข่งขันหรือว่าบรรจุนะครับบุคคลเขารับราชการท้องถิ่นเนาะซึ่งล่าสุดเลยนะแต่ว่านี่ท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะครับผมเปิ้นก็ได้มีการสั่งการถูกหน่วยที่เกี่ยวของเร่งนะครับดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดเลยซึ่งแต่ว่านี่นะครับผมทางท่านรัชดาธนาดิเรกเนาะเปิ้นปิ่นโคซกนะครับของรัฐบาลนะเปิดเผยว่านายกได้ห้องประชุมนะครับผมติดตามเรื่องดังกล่าวเนาะโดยตีมีการกำชับนะครับเฮ่อดำเนินการกับผู้ที่มีความเกี่ยวของทุกระดับไม่ว่าจะเป็นผู้บงการผู้ตีรวมขบวนการหรือผู้ตีรับประโยชน์นะครับจากการทุจริตเนาะโดยยืนยันว่าบ่มีการละเว้นหรือเลิกปฏิบัติแน่นอนเลยขณะเดียวกันนอกกระทรวงมหาดไทยก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะครับผมขึ้นมาแล้วโดยมีรองปลัดกระทรวงนะครับมหาไทยปิ้นประธานเพอเร่งที่จะตรวจสอบข้อมูลแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเฮ่อครบถ้วนนะครับผมนายกยังย้ำนะครับผมว่ากรณีตีอาจมีการยกเลิกผลสอบว่าหากตรวจสอบนะครับพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นแต่การสอบนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องถือเป็นโมฆะทันทีถึงแม้ว่าบุคคลนั้นจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการไปแล้วเนาะหากพบว่าการได้ตำแหน่งมาจากกระบวนการทุจริตก็ต้องถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งตามกฎหมายเนอะสำหรับการดำเนินคดีนะครับผมกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้เสียหายจะเข้าแจ้งความเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ดำเนินการเนาะตำรวจได้ดำเนินการตามขั้นตอนขณะที่สำนวนลักนะขณะนี้อยู่ที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.หลังจากตีผู้สอบนะครับตีมได้รับความเป็นธรรมเนาะยืนเรียกร้องนะครับก่อนหน้านี้ทางนายกเน้นย้ำเพิ่มเติมหนึ่งนะครับว่าการทุจริตในการสอบบรรจุข้าราชการถือเป็นเรื่องร้ายแรงขนาดเลยแล้วก็เพียงแต่เป็นการเอาเปรียบคนสองคนอื่นๆตีมีความรู้ความสามารถแล้วก็สุจริตแต่เนาะสมควรนะอู้รับดึกรับเดินอ่านหนังสือกันนะครับผมแต่ก็ยังเป็นการเปิดนะครับผมทางคนตีเหมาะสมเนาะเข้าสู่ระบบราชการดังนั้นตั้งแต่วันแรกเลยนะซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนต่อระบบราชการในระยะยาวรัฐบาลนะครับจึงยืนยันว่าจะเดินหน้าตรวจสอบเรื่องนี้อย่างถึงที่สุดเพื่อรักษาความโปร่งใสความเป็นธรรมแล้วก็สร้างมาตรฐานที่ถูกต้องกับระบบราชการไทยนะครับผมนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดเลยในเรื่องของคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับผมตีสังคมกำลังจับตาพอกันนะครับผมแต่ในเรื่องของความคืบหน้าใดๆเนาะอาจจะต้องติดตามเป็นระยะนะครับว่าเปิ้นจะมีมาตรการจัดใดกับคุณตีบรรจุแล้วคุณตีสอบได้แล้วในเตอร์นี้หรือแม้แต่นะครับผมคุณตีอาจจะแบบว่าสงสัยว่าตีเฮาสอบไปน่ะมันตกแต่ก่อเปิ้นจะมีมาตรการจัดใดเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเฮาจะเอามาอุ่มมาเอ่ยกันนะครับ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ปิกเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้เลยข่าวละปูนวันนี้นะครับข่าวละปูนวันนี้เอาในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่นะครับของหน่วยงานภาครัฐนาติสอยู่ในจังหวัดละปูนของเขามาฝากกันสักหน่อยนำโดยท่านผู้ว่าเลยเนอร์จังหวัดละปูนนะครับเดินหน้าดูแลพี่น้องประชาชนเชิงลุกเนาะล่าสุดเลยจัดกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขจังหวัดละปูนเคลื่อนที่เติร์ดที่6นะครับประจำปีงบประมาณ2569ลงพื้นที่ไปบริการพี่น้องประชาชนที่อำเภอลีนเนาะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลเนาะเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็รับฟังในเรื่องของปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่กิจกรรมเทอร์นี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่24นะครับผมก็คือโรงเรียนนะบ้านป่าช้านะครับผมตำบลดงดำเนาะอำเภอลีจังหวัดละปูนนะท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนของเฮาเป็นประธานในการเปิดโครงการพร้อมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้อมว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นราบภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ที่เขารวมกันเป็นจำนวนหนักจำนวนหลายนะครับผมปลัดจังหวัดละปูนเป็นบอกว่ารัฐบาลนะครับผมแล้วก็กระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำคือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ในอำเภอทำงานกันแบบเชิงรุกนะครับผมพื้นที่ที่ได้รับฟังความคิดเห็นนอกจากต้องลงไปเนอะแล้วก็แก้ไขความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยบูรณาการนะครับการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนนะครับเพื่อให้การพัฒนาพื้นที่ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนโดยแท้จริงสำหรับโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขจังหวัดละปูนเคลื่อนตีมีเป้าหมายสำคัญในการนำบริการของภาครัฐเตียวไปหาท่านผู้ฟังนั่นแหละเตียวไปหาท่านผู้ฟังหรือว่าท่านที่เป็นประชาชนถึงตีนะครับผมโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลเนาะผู้ที่มีรายได้น้อยผู้ที่ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้ทั่วถึงนะครับรวมถึงได้รับความช่วยเหลือด้านการดำรงชีพและก็สวัสดิการต่างๆกันต่อยนอกจากนี้นะครับผมยังเป็นเวทีสำหรับภาครัฐเนาะได้ชี้แจงนโยบายผลการดำเนินงานแล้วก็สร้างความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนที่ลงพื้นที่ไปลดปัญหาข่าวสารที่มันคลาดเคลื่อนนะหรือบิดเบือนไปรวมถึงเปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนได้สะท้อนปัญหาความต้องการของตัวเก่าในพื้นที่ออกมาเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้รับฟังกันนะครับผมอีกทั้งยังจอยในเรื่องของจังหวัดสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาวางแผนจังหวัดใดเอามาพัฒนาจังหวัดมาจัดสรรงบประมาณหรือมันเหมาะสมตรงตามสภาพปัญหาแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนเนอะครั้งนี้ก็ไปที่จังหวัดอำเภอลี่นะครับผมถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญนะครับที่จะสะท้อนแนวทางการทำงานเชิงรุกของจังหวัดละปูนภายใต้แนวคิดละปูนหมาลำพังนะรวมพลังเพื่อลำพูนนี่ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในทุกพื้นที่อย่างยั่งยืนกันต่อยอันนี้ก็จะเคลื่อนตีไปเนาะหลายอำเภอด้วยกันนะเปิ้นก็จะไปเกือบทุกพื้นที่แล้วครับผมใครที่บอกว่าอยู่ไกลปูน่ะเปิ้นก็จะไปกันถึงเนาะเอาบริการจากภาครัฐว่าจะปิ้นเนาะเคยหันมีถ่ายเป็นการแนะนำของเกษตรกรนะก็เอาจังหวัดเอาเกษตรจังหวัดไปหรือแม้แต่การถ่ายบัตรประชาชนเปิ้นก็เคยเอาขึ้นไปเนอะจะได้เราก็เฝ้าติดตามกันว่าแต่ละวีคแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนเปิ้นจะไปที่ไหนกันพองเปิ้นจะดำเนินการอันเนี้ยมาโดยตลอดแล้วก็ทำต่อไปเลยๆเนอะเพื่อให้พี่น้องทุกคนเข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐนะครับผมนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลของอู่ข่าวเล่าความนะครับทุกคนครับถึงแม้ว่ามันจะมันน้อยนิดเดียวนะท่านสมควรบอกว่า2ชมได้อยากจะเหินตึงจมงแต่จะได้แล้วมีข่าวเค้าอื่นๆนอกจากตีข้องรองข่าวมาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเอาไปฟังกันเลยเนอะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งดำเนินคดีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุจริตข้าราชการท้องถิ่นทุกขั้นตอนแล้วครับโดยไม่เกรงใจใครไม่ปล่อยให้ผู้ทุจริตเข้าสู่ระบบราชการเด็ดขาดครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่24มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมและสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นอีกพร้อมกำชับให้ดำเนินการกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับอย่างเด็ดขาดไม่ปล่อยไว้เลยทีเดียวครับโดยกล่าวถึงกรณีการยกเลิกการสอบว่าหากตรวจสอบพบการทุจริตอันนี้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้นก็ต้องถือว่าให้เป็นโมฆะไปเลยสำหรับการสอบในครั้งนี้แม้จะมีการบรรจุเข้ารับราชการแล้วก็ตามหากต้นทางของการเข้าสู่ตำแหน่งมาจากการทุจริตอันนี้เอาไว้ไม่ได้ปล่อยไม่ได้ครับบุคคลเหล่านั้นก็ต้องพ้นจากตำแหน่งแล้วครับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายครับพี่น้องจึงมีหน้าที่ที่จะต้องไปแจ้งความดำเนินคดีเพื่อให้ตำรวจสามารถเข้ามาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายได้แล้วขณะนี้สำนวนหลักๆอยู่ที่สำนักงานปปช.เพราะว่าผู้ร้องกลุ่มแรกเป็นผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเป็นผู้ที่สอบได้แต่ยังไม่ได้รับการบรรจุจึงไปยื่นเรื่องต่อทางปปช.ดังนั้นแล้วตำรวจจึงมีบทบาทสำคัญในการให้การสนับสนุนการดำเนินงานของปปช.ตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องแล้วนายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่าการนำข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นมาแก้ไขได้เพื่อกำหนดให้ใครคนใดคนหนึ่งเข้ารับราชการเข้ารับการบรรจุข้าราชการถือเป็นการเอาเปรียบและเป็นการขายชาติอย่างหนึ่งทั้งยังปิดโอกาสผู้ที่มีความรู้ความสามารถให้ต้องมาแพ้กับกระบวนการทุจริตเช่นนี้เป็นการนำผู้ที่ทุจริตเข้าสู่ระบบราชการตั้งแต่วันแรกรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นอย่างเด็ดขาดนี่คือคำพูดของนายกรัฐมนตรีครับพี่น้องแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยแห่งชาติครั้งที่38ชูความปลอดภัยเป็นหัวใจการพัฒนาประเทศครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่24มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยแห่งชาติครั้งที่38ณ Impact เมืองทองธานีนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความยินดีกับสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จด้านความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยแล้วครับซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมเพราะว่าความปลอดภัยนั้นเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จในการทำงานทุกประเภทและครับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงานก็จะสามารถยกระดับประสิทธิภาพการทำงานและสร้างผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาวแม้ว่าการลงทุนด้านความปลอดภัยจะมีต้นทุนแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาคือประสิทธิภาพในการทำงานคุณภาพชีวิตของแรงงานและความยั่งยืนขององค์กรทางรัฐบาลก็พร้อมแล้วที่จะสนับสนุนการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั่วโลกเห็นว่าประเทศไทยนั้นมีความพร้อมทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์เทคโนโลยีและศักยภาพในการรองรับอุตสาหกรรมและนวัตกรรมแล้วก็ย้ำอีกว่าทางรัฐบาลเองจะทำหน้าที่ดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศไทยและสร้างความมั่นใจให้แก่ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการทุกภาคส่วนอีกด้วยครับพี่น้องยังไม่หมดครับสำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีซึ่งนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเปิดงานที่ชื่อว่า Thailand Fast Pass อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการตั้งเป้าว่าสร้างการลงทุน700,000,000,000 บาทครับ พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่23มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ไปเปิดงาน Thailand Fast Passและก็ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่าง8หน่วยงานด้วยกันเพื่อเร่งรัดกระบวนการอนุญาตและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนลดระยะเวลาดำเนินการในขั้นตอนสำคัญลง 20-50% เลยทีเดียวก็ช่วยให้การลงทุนเกิดขึ้นได้รวดเร็วและก็สร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมแหละครับโดยนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำแหละครับว่าความเร็วและความเร็วเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวของการแข่งขันทางเศรษฐกิจในปัจจุบันทางรัฐบาลจึงมุ่งปรับบทบาทภาครัฐจากผู้กำกับดูแลสู่ผู้อำนวยการความสะดวกครับยกระดับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาระบบราชการให้มันมีประสิทธิภาพโปร่งใสและสอดคล้องกับมาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนากันด้วยครับซึ่งก็ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพภาครัฐคุณภาพของกฎระเบียบความโปร่งใสธรรมาภิบาลและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนก็เพื่อเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนและรักษาบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการลงทุนสำคัญของภูมิภาคเลยทีเดียวครับและนอกจากนี้ Thailand Fast Pass ก็จะเป็นกลไกเร่งเปลี่ยนยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนให้เกิดเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจจริงๆกันเสียทีครับพร้อมได้ตั้งเป้าว่าจะผลักดันให้เกิดการลงทุนจริงเกือบ700,000,000,000 บาทเลยทีเดียวในปี2569นี้และทั้งนี้ทั้งนั้นกลไก Fast Pass ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทย5ด้านด้วยกันนั่นก็คือด้านที่1ครับด้านการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยด้านที่2ด้านการสร้างงานใหม่และอาชีพใหม่ด้านที่3ทักษะใหม่และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านที่4ในด้านโอกาสของผู้ประกอบการและผู้ผลิตในประเทศไทยและด้านที่5คือด้านการสร้างเงินหมุนเวียนกลับสู่เศรษฐกิจท้องถิ่นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมอาเซียนรัสเซียที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งให้ขยายผลการประชุมอาเซียนรัสเซียเพื่อเร่งความร่วมมือพลังงานปุ๋ยและเทคโนโลยีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่23มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รายงานผลสำเร็จจากการเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำอาเซียนรัสเซียเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียโดยมุ่งเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคยูเรเซียผ่านความร่วมมือด้านพลังงานก๊าซปุ๋ยการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและความมั่นคงทางอาหารกันด้วยก็เพื่อสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยพร้อมทั้งได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนานาของประเทศไทยและครับบอกว่าให้ไปเร่งขับเคลื่อนต่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านพลังงานและปุ๋ยส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจดิจิทัลและเดินหน้าเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียก็เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการขยายมาตรการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรโดยคณะรัฐมนตรีได้มีการขยายมาตรการเหล่านี้เอ้าขยายยังไงมาตรการว่ายังไงกันบ้างมาฟังกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่23มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการและโครงการของกระทรวงพาณิชย์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางอันได้แก่โครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนซึ่งจากเดิมจะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม2569ไปจนถึงเดือนกันยายน2569อันนี้ขยายแล้วนะครับภายใต้กรอบวงเงินเดิมกว่า179ล้านบาทครับก็เพื่อช่วยให้เกษตรกรได้เข้าถึงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในราคาที่มันประหยัดรักษากำลังซื้อของประชาชนเพิ่มการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ และสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้มันฟื้นตัวและนอกจากนี้ยังอนุมัติช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2567/2568 วงเงินรวมกว่า477ล้านบาทเลยทีเดียวครับซึ่งก็ครอบคลุมเกษตรกรที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้แก่โรงงานน้ำตาลโรงงานผลิตเอทานอลและโรงงานน้ำตาลทรายแดงกันด้วยพร้อมทั้งได้มีการเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการดังกล่าวจากเดิมที่สิ้นสุดในเดือนธันวาคม2568กลายเป็นสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม2569ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเตรียมบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศก็ต้องไปที่กรมนี่แหละครับกรมชลประทานเขาได้เตรียมบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศอย่างเข้มข้นหลังจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประเมินว่าประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเอลนินโญครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่24มิถุนายน2569นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการกรมชลประทานบอกว่าให้ไปรับมือเอลนินโญและก็เตรียมบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศไทยอย่างเข้มข้นกันด้วยหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประเมินว่าประเทศไทยนั้นเข้าสู่ภาวะเอลนินโญซึ่งอาจจะส่งผลให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยมีฝนน้อยกว่าปกติและเกิดฝนทิ้งช่วงกันด้วยครับซึ่งก็จะกระทบต่อภาคการเกษตรและพี่น้องประชาชนโดยได้กำชับให้ไปติดตามสถานการณ์ฝนและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนบริหารจัดการน้ำและทบทวนเกณฑ์การเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำให้มันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นก็เพื่อสำรองน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมและรักษาระบบนิเวศในช่วงฤดูแล้งปี2570นี่แหละครับแล้วนอกจากนี้ยังได้สั่งเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำเครื่องจักรกลบุคลากรรวมไปถึงตรวจสอบอาคารชลประทานคันกั้นน้ำและผนังกั้นน้ำทั่วประเทศไทยบอกว่าให้พร้อมปฏิบัติงานตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์น้ำและแนวโน้มสภาพอากาศแก่พี่น้องเกษตรกรและผู้ใช้น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันวางแผนใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงแล้วก็สร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่พี่น้องประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรกันหน่อยครับโดยรัฐบาลได้มีการส่งร่างกฎหมาย2ฉบับเข้าสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาคดีของศาลให้มันรวดเร็วยกระดับคุ้มครองผู้บริโภคกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่24มิถุนายน2569ทางรัฐบาลได้มีการเสนอร่างกฎหมายสำคัญ2ฉบับด้วยกันเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรอันได้แก่1ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่พ.ศ.และ2ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฉบับที่พ.ศ.ซึ่งก็มีนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วครับรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.หรือกฎหมายเลมอนลอนี่แหละครับโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายเลมอนลอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรกันด้วยครับในส่วนสำหรับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมก็มีเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาคดีของศาลให้มันรวดเร็วและทันต่อปริมาณคดีที่มันเพิ่มขึ้นโดยกำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีให้ชัดเจนพร้อมทั้งยกระดับเจ้าพนักงานคดีเป็นบุคลากรวิชาชีพเฉพาะด้านของศาลเพื่อสนับสนุนการทำงานของกระบวนการยุติธรรมให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและก็ช่วยให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้รวดเร็วกว่าเดิมนั่นเองครับ และในขณะที่กฎหมายเลมอนลอล่ะเป็นยังไงกฎหมายเลมอนลอนี้ก็มีเป้าหมายยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลโดยกำหนดสิทธิของผู้ซื้อหน้าที่และความรับผิดของผู้ขายรวมไปถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสินค้าที่มีความชำรุดบกพร่องไว้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ไม่สามารถตรวจพบความบกพร่องได้ขณะซื้อหรือรับมอบสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคนั้นได้รับความเป็นธรรมและก็มีหลักประกันในการใช้สิทธิ์มากขึ้นนั่นเองครับแล้วร่างกฎหมายทั้ง2ฉบับนี้ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการยุติธรรมและยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันอันจะทำให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงความยุติธรรมได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นรวมทั้งได้รับความคุ้มครองและความเป็นธรรมมากขึ้นในการซื้อขายสินค้าและบริการนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของประเทศไทยได้เตรียมพร้อมแล้วสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันว่า IMF นี่แหละได้ร่วมกับกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group กำหนดจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ประเทศไทยเองในฐานะเป็นเจ้าภาพก็ได้กำหนดหัวข้อสำคัญในการพูดคุยภายใต้ชื่อว่า Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilience ครับก็มีเป้าหมายที่จะสะท้อนความคิดการพัฒนาที่ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเรียกว่าให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางแล้วเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพี่น้องประชาชนให้กับระบบเศรษฐกิจและการเงินมีความพร้อมรับมือความเสี่ยงในอนาคตกันด้วยครับเรียกว่าแนวคิดนี้ธีมนี้ก็มุ่งต่อยอดจุดแข็งของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าด้านการชำระเงินดิจิทัลเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและศักยภาพของแรงงานไทยพร้อมทั้งได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะความรู้และโอกาสทางเศรษฐกิจของประชาชนกันด้วยก็เพื่อให้รายได้นั้นเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนั่นเองครับและนอกจากนั้นก็ยังเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เสริมสร้างความร่วมมือและผลักดันประเด็นด้านการเสริมสร้างศักยภาพประชาชนและความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจเพื่อก้าวไปสู่ New Horizons อนาคตที่มั่นคงยั่งยืนและครอบคลุมสำหรับทุกคนนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินในกรณีที่เกิดปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินบุคคลที่ประสบปัญหานั้นก็จะต้องมีการหาแหล่งเงินทุนไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของบุคคลธรรมดาหรือรูปแบบนิติบุคคลซึ่งการยืมเงินจากแหล่งปล่อยเงินทุนเหล่านั้นก็คือการทำสัญญากู้และสัญญากู้นี้เองกฎหมายกำหนดว่าการกู้ยืมเงินเกินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปนั้นถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสือแห่งการกู้ยืมเงินลงลายมือชื่อผู้กู้ยืมเป็นสำคัญจะฟ้องร้องบังคับคดีหาได้ไหมจากข้อความดังกล่าวเห็นได้ว่าการกู้ยืมเงินเป็นจำนวนมากนั้นกฎหมายกำหนดให้ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือโดยลงลายมือชื่อผู้กู้ยืมเพื่อประโยชน์ในการระงับข้อพิพาทต่อไปในอนาคตหากผู้กู้ยืมนั้นไม่ชำระหนี้ภายในกำหนดเวลาตามสัญญาหรือตามกฎหมายแต่เมื่อโรคพัฒนาขึ้นการติดต่อสื่อสารระหว่างกันก็มีรูปแบบเพิ่มมากขึ้นจากการติดต่อกันผ่านทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยติดต่อผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเช่นแอปพลิเคชัน LINE Facebook หรืออีเมลเป็นต้นดังนั้นนิติกรรมสัญญาก็อาจเกิดขึ้นผ่านทางช่องทางดังกล่าวนั้นได้ปัจจุบันจึงมีกฎหมายที่รองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดังนั้นการสนทนาผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆนั้นหากมีข้อความที่ครบถ้วนเข้าใจได้ว่าเป็นการกู้ยืมเงินกันพร้อมกับสลิปการโอนเงินก็ถือว่ามีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้แล้วจึงสามารถนำไปฟ้องร้องบังคับคดีต่อศาลได้